0: ื่อหลากหลายเนี่ยเมื่อทำบุญก็ย่อมได้บุญ เมื่อหายใจย่อมได้อากาศทั้งที่คุณแม่ชอบช่วยเหลือคนแต่ทำไมคุณแม่ถึงถูกโกงหรือหลอกยืมเงินทำไมจึงได้บ้านแทนกันถึง5หลังเขาก็ไม่ได้โกงนะเพราะก็ยังบ้านไปใช้เนี่ยจะหมดกรรมถูกโกงเมื่อไหร่แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรก็แม่เขายืมทั้งหมดเรื่องก็บอกเขาไปที่ธนาคารดิธนาคารก็มีไว้ยืมนะ ถ้าจะก็ยืมเงินกันเนี่ยไปยืมที่ธนาคารแบงก์ก็มีไว้ให้เขายืมแต่มันถูกหลักการของเขาแค่นั้นแหละสามีคุณแม่ที่เป็นอดีต CIA เขาเคยสร้างบุญมากระหมูกันนะหรือไม่เขาจึงได้สนับสนุนคุณแม่มาวัดและติดจานดาวธรรมผมและคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรผู้ที่ร่วมบวชครั้งนี้แม้มาจากหลายความเชื่อแต่เรากลับรู้สึกคุ้นเคยกันและทุกคนตั้งใจฝึกฝนตัวเองตามโอวาทของหลวงพ่อโดยคนแรกคุณแม่ของเขาซึ่งเป็นนักบวชทิเบตอนุญาตให้ลูกชายมาบวชบูชาธรรมหลวงพ่อเขาและคุณแม่เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่ครับส่วนคนที่สองและสามเป็นพี่น้องกันเขาสร้างบารมีมาอย่างไรทั้งที่คนพี่เป็นพุทธแต่ทำไมคนน้องไปนับถือศาสนาคริสต์พวกเราทั้งสี่ที่มาบวชเคยสร้างบุญมาร่วมกันหรือไม่แล้วจะมีส่วนช่วยงานหลวงพ่อเผยแผ่วิชาธรรมกายได้อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเติร์นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าคุณตาตายแล้วไปเป็นพุทธเทวาระดับชั้นกลางในหมู่บ้านพุทธเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญรวมทั้งบุญบวชคราวนี้ที่อุทิศให้ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นคือนมขึ้นมีอาหารทิพเป็นต้นมากขึ้นจ้าคุณแม่กับคนรักคนแรกของท่านที่ไม่ได้แต่งงานกันจนคุณแม่คิดฆ่าตัวตายนั้นเพราะสร้างบุญร่วมกันมาน้อยจึงไม่ได้อยู่ร่วมกันจ้าคุณแม่กับสามีคนแรกที่ไม่ได้รักกันแต่มีลูกด้วยกัน3คนนั้นเพราะกรรมในอดีตสมัยที่แม่เกิดในสังคมเกษตรกรรมแม่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วได้บังคับให้ลูกของตัวแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหรือที่เรียกว่าคลุมถุงชนด้วยการกระทำดังนี้จึงทำให้ชาตินี้แม่นำมาเจอบ้างอีกทั้งสร้างบุญร่วมกันมันน้อยจ้าคุณแม่และคุณพ่อของลูกเจอกันแล้วก็ปิ๊งรักกันทันทีเพราะในอดีตทั้งคุณแม่คุณพ่อและตัวลูกเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะแต่พ่อนำไม่พอใจบางอย่างของสมาชิกได้กระทบกระทั่งกันจึงไม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะคือออกจากหมู่คณะไปเลยแล้วก็ได้พัดพรากจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาอื่นที่เป็นเทวนิยมจนตัวคุณแม่และลูกได้อยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าพ่อโดยชาตินั้นลูกน่ะจะเป็นคนคอยดูแลแม่แล้วก็พาแม่นำมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่พ่อน่ะไม่ยอมมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละเพราะกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะดังนั้นด้วยเชื้อสายที่ยังพอมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจึงทำให้คุณพ่อน่ะอนุญาตให้ลูกมาบวชจ้ะถ้าไม่มีสายบุญเนี่ยคุณพ่อคงไม่อนุญาตคือคุณพ่อมี

สายบุญกับหมู่คณะด้วยจึงอนุญาตให้บวชคุณพ่อคุณแม่ชาตินี้แยกทางกันในภายหลังเพราะก็สร้างบุญด้วยกันมาเพียงแค่นี้คุณพ่อของลูกแม่เป็นมุสลิมแต่ก็เป็นคนมีจิตใจกว้างจิตใจกว้างขวางจิตใจดีได้ให้เกียรติในคำสอนของศาสนาอื่นได้อนุโมทนาบุญในการสร้างพระและการบวชของลูกโดยบุญนี้ก็จะทำให้มีอานิสงส์ได้เชื่อมสายบุญต่อไปในอนาคตพบต่อๆไปก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้าคุณแม่ชอบช่วยเหลือคนแต่มักถูกโกงเพราะท่านเป็นคนมีพื้นฐานใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็ไม่ได้มีกรรมไปโกงใครจึงได้รับการชดใช้เป็นบ้านแทนบ้างเงินบ้างจะแก้ไขก็ต้องให้คุณแม่รอบคอบกว่านี้ในการใช้เงินหรือให้ใครขอยืมเงินถ้าใจอ่อนแล้วก็จะอ่อนใจตอนนี้อ่อนใจเลยไม่ได้จ้ะอีกทั้งต้องสร้างบุญทุกบุญให้มากๆจ้ะให้เงินเขายืมนี่นะถ้าไม่ให้ยืมนี่นะเขามาขอยืมถ้าเราไม่ให้ยืมเขาก็โกรธแต่เราให้ยืมไปแล้วเขาไม่ใช้คืนเราก็โกรธมันมีโกรธหน้าโกรธหลังเนี่ยโกรธแรกโกรธประเดี๋ยวเดียวแต่โกรธหลังโกรธยาวนะมันจะนึกเรื่อยทำไมไม่คืนสักทีไม่คืนสักทีมันหงุดหงิดเรื่อยๆใครมาขอยืมเงินเราเนี่ยเราไม่ให้เขาโกรธทีเดียวแล้วเขาก็เลิกคบกันไปเลยแต่ถ้าให้ยืมโกรธนานโกรธขยักขยอนนี่เดียวละเดี๋ยววันจันทร์ก็โกรธอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โกรธได้7วันไม่รู้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าจะให้ก็ให้เขาไปเลยเลยกันหมดเรื่องจะได้เป็นมหาทานบารมีกันเราสามีคนปัจจุบันของคุณแม่ที่เป็นอดีต CIA นั้นก็เคยสร้างบุญมากับหมู่คณะแต่ว่านานมากแล้วโดยเป็นกองเสบียงบุญเก่าจึงทำให้ชาตินี้ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะและก็ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอีกทั้งในปัจจุบันก็เป็นคนใจกว้างใจเปิดกว้างเรื่องความเชื่อจ้ะหัวใจขยายคุณแม่ของเพื่อนที่บวชเป็นพระทิเบตก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในอดีตและก็นับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมาอีกทั้งทุกคนที่บวชด้วยกันในครั้งนี้ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาคือ4คนปีเตอร์น่ะเคยบวชพระช่วงยาวกับหมู่คณะมาแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาหลายชาติปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระภายในด้วยปีเตอร์ที่มีคุณแม่บวชเป็นพระทิเบตส่วนพี่น้องไกรเลิกเคยบวชช่วงสั้นกับหมู่คณะมาแล้วก็ได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะส่วนน้องชายไกรเลิกที่ไปนับถือศาสนาคริสต์เพราะเหตุปัจจุบันที่กำลังแสวงหาคำตอบของชีวิตก็ไม่ทราบจะไปหาคำตอบที่ไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็เลยไม่ทราบคำตอบของชีวิตจึงถูกชักชวนให้ไปนับถือศาสนาอื่นได้ง่ายแต่ในอดีตเป็นพุทธมาตลอดทั้งสองพี่น้องไกลเลิกในอดีตก็ปฏิบัติธรรมได้ดีทั้งคู่จ้ะโดยได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆภายในจ้ะปฏิบัติดีนี่น่าศึกษานะดีทั้งคู่เลยแต่วันนี้รู้สึกจะลาสิกขาแล้วนะแต่ยังอยู่อีกหนึ่งองค์คือองค์น้องที่นับถือคริสต์ขอบวชต่อไปอีกทั้ง4คนจะมีส่วนในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้จะต้องเริ่ม

ต้นที่ตัวเองก่อนโดยจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงดวงธรรมภายในหรือพระในตัวเพราะผังเดิมนั้นในอดีตก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาแล้วภายหลังจากที่ได้เข้าถึงดวงธรรมและพระภายในจ้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเหลือแป๊บเดียวนะคะก็มาสู่วันอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ตลอดทั้งวันค่ะในช่วงนี้เราก็มีโอวาทในเรื่องของเชื้อสายธรรมกายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่านกเข้าฝูงนกเนื้อเข้าฝูงเนื้อผู้ที่จะเข้าถึงธรรมกายก็อยู่ในหมู่ของธรรมกายนี่เป็นเครื่องหมายเข้าถึงพระธรรมกายว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีการสั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วและก็จะต้องเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนค่ะท่านให้ไว้เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2531ดังนั้นนะคะในวันอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่เราทุกท่านนั้นจะได้เข้ามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคนค่ะ
0: ค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมทางช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะที่รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ทำให้คุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่พลาดในการสั่งสมบุญแล้วก็ติดตามรายการดีๆในทุกๆครั้งด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆค่ะรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะคือตอนมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผู้เลิศทางมีลาภในตอนที่1ค่ะตามด้วยสกู๊ปทบทวนบุญวันคุ้มครองโลกค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของบทสัมภาษณ์ความประทับใจคณะพระสังฆาธิการและชาวต่างประเทศที่ได้มาร่วมงานบุญในวันคุ้มครองโลกกันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีข่าวบุญรอบโลกในวันนี้ก็มีข่าวสารงานบุญกิจกรรมต่างๆมากมายในทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนค่ะในตอนมงคล

0: ที่5มีบุญวาสนามาก่อนผู้เลิศทางมีลาภตอนที่1ค่ะแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่สุดที่จะประมาณมิได้และเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดท่อทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเป็นต้นดูดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉันนั้นค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงมีดีใจเสียใจเต็มไปด้วยความผกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพร่างกายและจิตใจภายในไม่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการรักษาใจของเราให้มั่นคงเข้มแข็งมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่สบายได้ตลอดเวลาแม้มีสิ่งภายนอกมากระทบแต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาในจิตใจค่ะ
1: ค่ะเปรียบเหมือนภูเขานะคะที่ต้องบอกว่าบางครั้งนี่ก็มีหิมะมาปกคลุมบางครั้งก็มีลมพายุกระหน่ำบางครั้งก็มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งที่ภูเขาก็ได้รับความปั่นป่วนรอบด้านแบบนี้แต่ภูเขานั้นกลับนิ่งเฉยค่ะไม่สะทกสะท้านใดๆชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะจะต้องหนักแน่นเหมือนดั่งภูผาไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากหรือว่าต้องเผชิญกับความวุ่นวายรอบด้านแต่ว่าถ้าใจของเรานั้นสงบสะอาดสว่างหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เราย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆค่ะเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้ง4ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่ที่สุดจะประมาณได้และเป็นแหล่งและเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดท่อทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นั่งที่นอนและเครื่องปูลาดเป็นต้นดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้น
0: ใช่แล้วล่ะค่ะผู้ที่หมั่นสั่งสมความดีอยู่เป็นนิดจิตจะร่าเริงแจ่มใสเบิกบานเพราะกระแสทานแห่งบุญนั้นหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเราให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจก็เกลี้ยกล่อมสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเมื่อเรานั้นได้ทำบุญด้วยการให้ทานชนิดต่างๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รวมถึงการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำดวงบุญในตัวนั้นก็ย่อมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และจะสว่างยิ่งขึ้นไปดวงบุญนี้ก็จะมีอานุภาพดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายดึงดูดสิ่งนี้สิ่งดีๆคนดีๆเหตุการณ์ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือกระทั่งสมบัติอันเป็นโลกุตระนั่นก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานย่อมต้องอาศัยบุญทั้งสิ้นอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกดังนั้นค่ะบุญจึงเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเป็นเสมือนมหาสมุทรที่รวมของแม่น้ำที่ไหลมาจากทั่วทุกสารทิศดังเรื่องของพระศิวลีผู้ที่สั่งสมบุญไว้ในอดีตทำให้เป็นผู้ที่มีลาภมากค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านนะคะก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทและเสด็จกลับมายังพันธุมะดีนครพุทธบิดาของพระพุทธองค์นะคะทรงตระเตรียมอาคันตุกะทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมกันเป็นสหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาวเมืองกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะรวมกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วนะคะต้องบอกว่าชาวเมืองนี่ก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ต้องมั่นใจแหละว่ามีของดีมากๆเหมือนกันที่จะนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอตกลงกันทั้งเมืองแล้วเนี่ยนะคะชาวเมืองค่ะได้ส่งตัวแทนไปนะคะทูลนิมนต์พระบรมศาสดาให้มาเสวยในวันรุ่งขึ้นเลยหือพอตกลงกันได้ปุ๊บไม่ต้องเตรียมเลยนะคะ คือรอพร้อมเลยพรุ่งรุ่งขึ้นมาฉันได้เลยจากนั้นต่างกันช่วยกันเลยนะคะจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีและก็ส่งข่าวไปทูลพระราชาด้วยนะคะว่าให้มาดูการถวายทานของพวกตนครั้นพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตร ทานของมหาชนแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าพระราชาบอกว่าโอ้โหเห็นชาวเมืองถวายได้ขนาดนี้เนี่ย

0: เราต้องขิงเราจะถวายให้ยิ่งกว่านี้อีกนี่ใช่ไหมคะ
1: เพราะดวงฐานท่านใหญ
0: ่
1: ท่านจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะคะรุ่งขึ้นค่ะจึงนิมนต์พระบรมศาสดาอีกนะคะทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้สลับสับเปลี่ยนกันนิมนต์อยู่เช่นนี้จนกระทั่งในครั้งที่6ชาวเมืองจึงได้ปรึกษากันค่ะว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดนี้ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่าสิ่งนี้ไม่มีในทานของพวกเรารุ่งขึ้นเมื่อจัดเตรียมของที่ถวายแล้วต่างก็พากันตรวจตาดูว่ายังขาดอะไรนะคะบักครั้นเห็นว่ายังขาดน้ำผึ้งและนมส้มชาวเมืองนั้นจึงส่งตัวแทนไปยืนอยู่ในเส้นทางจากชนบทเพื่อจะเข้าพระนครโดยการที่ไปเตรียมค่ะหาซื้อน้ำผึ้งสมัยนั้นนะคะพระศิวลีเกิดเป็นกุลบุตรในบ้านสกุลหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมดีเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งวันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือหม้อนมส้มติดตัวไปด้วยระหว่างทางเห็นรวงผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งอาศัยอยู่แล้วจึงตัดกิ่งไม้เดินถือรวงผึ้งมุ่งหน้าเข้าเมืองเมื่อชาวเมืองเห็นหนุ่มชนบทนั้นถือรวงผึ้งเดินมาต่างก็ดีใจค่ะรีบเข้าไปขอซื้อด้วยเงิน1กหาปณะพลางส่งเงินให้ทันทีด้วยความดีใจค่ะว่าจะได้สิ่งที่ตนนั้นต้องการเพื่อที่จะนำไปถวายแล้วค่ะ
0: ค่ะหนุ่มชนบทก็ฉุกคิดเลยนะนี่เป็นผู้มีปัญญาน้ำผึ้งรวงนี้เนี่ยมีราคาไม่มากถึง1กหาปณะแต่ทำไมหนอบุรุษผู้นี้ถึงยอมซื้อของเราเราควรสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุอีกนะคะจึงแกล้งว่าโก่งราคาขึ้นมาว่าโอ้ท่านให้เราเนี่ยเพียงราคาแค่กหาปณะเดียวเราไม่ขายหรอกชาวเมืองก็เลยแบบไม่ยอมค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องได้สิ่งนี้
1: ทำไงต่อคะ
0: รีบขึ้นราคาให้เลยเป็น2กหาปณะบอกจะขอซื้อเนี่ย2กหาปณะแต่หนุ่มเจ้าปัญญาก็ยังไม่ยอมขายคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะคะกระราคากระโดดไปถึง 1,000 กหาปณะ
1: ที่พูดนี่หุ้นหรือเปล่าคะ
0: ไวมากนะคะหนุ่มชนบทบอกโอ้โหขนาด 1,000 กหาปณะเนี่ยนะยังแบบซื้อได้เราก็ไม่ควรรีบขายนี่มีปัญญานะคะควรถามไถ่ให้รู้ความจริงเสียก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาที่สูงถึงเพียงนี้เพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่เมื่อทราบแล้วนะคะว่าสิ่งที่จะนำไปที่เขาจะซื้อเนี่ยจะนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาก็เกิดกุศลศรัทธาค่ะจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่ชาวเมืองเท่านั้นหรือคนอื่นสามารถร่วมบุญได้นี่นะคะบุรุษผู้ที่จะมาขอซื้อหลวงพึ่งเนี่ยนะคะก็อธิบายว่าการทำบุญนั้นใครๆก็มีสิทธิ์สามารถร่วมบุญได้ทั้งนั้น
1: ค่ะนี่เขามีของดีอยู่กับตัวแต่เขาอยากรู
0: ้เล่นตัวนิดน
1: ึงเล่นตัวหน่อย เขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะของดีอย่างนี้จาก1กหาปณะไป 1,000 กหาปณะทำไมยอมจ่ายพอหนุ่มชนบทได้ฟังดังนั้นแล้วนะคะก็รีบพูดขึ้นเลยค่ะว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านจงไปบอกพวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายรวงผึ้งกับนมส้มไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไรก็ตามก็จะไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขานั้นอยากถวายทานด้วยมือของตัวเองขอท่านทั้งหลายนั้นจงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยเถิดเห็นไหมคะว่าเขาอยากได้บุญและเขายังให้ส่วนแห่งบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะเมื่อชาวเมืองรู้ค่ะก็ได้ต่างพากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์มาถึงชาวเมืองพากันนิมนต์ให้นั่งแล้วได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวเมื่อถึงวาระของตนหนุ่มชนบทจึงขยับเข้าไปใกล้พุทธอาสน์ของพระบรมศาสดาค่ะพรางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงใช้บาตรรับนมผึ้งผสมนมส้มเนี่ยนะรับน้ำผึ้งผสมนมส้มแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าอย่าให้น้ำผึ้งผสมนมส้มนี้หมดสิ้นไปจนกว่ากุลบุตรผู้นี้จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปนี่นะคะแล้วก็ด้วยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณค่ะเหตุอัศจรรย์นั้นได้บังเกิดขึ้นหนุ่มชนบทได้ถวายน้ำผึ้งผสมนมส้มใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุจนครบหมดทุกรูปจากนั้นพระพุทธองค์นะคะหลังจากที่พระพุทธองค์เสวยพระตาหารแล้วก็ได้ลุกไปท่านก็ได้ลุกไปแล้วก็ทูลขอพรนะคะว่าข้าแต่

0: แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในผลแห่งบุญนี้และด้วยอานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้งขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยลาภในอนาคตการด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประทานพรนะคะว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดทรงอนุโมทนาในทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับพระวิหารค่ะ
1: ค่ะฟังแค่อานิสงส์นะเราก็อย่าลืมอธิษฐานนะคะขอให้ผู้เป็นเลิศในลาภด้วยเถิด
0: ในลาภ
1: เพราะว่าเราจะได้มีปัจจัยมาสั่งสมบุญกันเยอะๆเลยนะคะฝ่ายกุลบุตรนั้นค่ะก็ได้ตั้งใจกระทำบุญกุศลตลอดมาจบจนสิ้นอายุขัยท่านนั้นได้ท่องเที่ยวเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดกาลนานค่ะเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จทั้งหมดทั้งปวงสิ่งอื่นนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเท่านั้นซึ่งทั้งบุญและบาปนั้นล้วนอยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเราคนส่วนใหญ่เหมือนคนสายตายาวมักมองไม่เห็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมักคิดว่าเรื่องบุญบาปนั้นเป็นเรื่องไกลตัวจึงประมาทในชีวิตไม่สั่งสมกุศลความดีซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะทั้งบุญและบาปนั้นเกิดขึ้นในใจของเราได้ตลอดเวลาและเกิดจากการกระทำด้วยกายวาจาใจของเราอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ติดตามตัวเรานั้นไปทุกภพทุกชาติกระทั่งชาติสุดท้ายของชีวิตในวัฏสงสารถ้าเรานั้นได้สั่งสมแต่บุญกุศลค่ะเราก็จะมีแต่ความปลาบปลื้มปิติยินดีไปทุกชาติจนถึงพบชาติสุดท้ายดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นได้สั่งสมบุญกุศลนั้นให้ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาเราก็จะย่อมมีแต่ความปิติปราโมทย์ใจไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในธรรมะเพื่อประชาชนที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของพระศิวลียังมีต่อนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็รอมาติดตามแล้วฟังว่าการสั่งสมบุญของท่านในชาตินั้นเนี่ยส่งผลอย่างไรให้ท่านเนี่ยเป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีลาภ
1: ค่ะ
0: แล้วมีผลดีอย่างไรก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะต้องให้คุณผู้ชมได้ไปทบทวนบุญกันก่อนนะคะกับบุญใหญ่ที่เราได้สั่งสมบุญกันไปเมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆท่านก็ยังปลื้มกันอยู
1: ่ตอนนี้ดิฉันก็ปลื้มค่ะ
0: ใช่ไหมคะตัวพิธีกรเองก็ยังปลื้มกันอยู่เพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับชมภาพแล้วก็ร่วมปลื้มกันอีกครั้งค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์40,000กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22วันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2569

0: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้ว
2: จังหวัดสุราษฎร์
3: จันทบุรี
4: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ใจใสเป็นแก้วองค์พระใสแจ๋วสุดซึ้ง

ระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสรรพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้

0: ใสสว่างปรันโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

วัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจรรโลมพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

พลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยพร้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสัทธิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ค่ะเป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่รวมคณะสงฆ์ได้มากมายขนาดนี้
1: ภาพประวัติศาสตร์
0: ภาพประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหการดูแลต้อนรับของเราเนี่ยกลัวมากๆกลัวว่าจะแบบไม่ทั่วถึงแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบุญกันแบบในทุกๆขั้นตอนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะคะมาเอาบุญกันทุกๆบุญเลย
1: ทุกๆกิจกรรมงานบุญนะ
0: ค่ะ
1: ใครไปที่ไหนนะเกี่ยงกันแต่วัดเนี้ยอ้าวเก้าอี้แดงหมดแล้วหร
0: อ
1: เก้าอี้ขาวเช็ดหมดแล้วหรอ
0: ใช่นะคะแย่งก
1: ัน ใช่แย่งกันแล้วที่สำคัญอนุโมทนาบุญก่อนงานก็เตรียมงานระหว่างงานก็ทำเต็มที
0: ่ใช
1: ่หลังเก็บงานจานกี่ใบคะ
0: โอ้โห
1: ฟัง

0: ขนลุกฟังแล้วขนลุกเพราะว่าเปิดโรงงานล้างจานได้เลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเราไม่ต้องเปิดเรามีอาสาสมัครมาช่วยกันรับบุญนี่แหละค
1: ือ
0: ทุกอย่างมันสำเร็จอย่างอัศจรรย์
1: จานเป็นล้านล้านใบอ่ะ
0: ใช
1: ่นะ
0: สำเร็จเป็นอัศจรรย์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงตอนคุณยายขัดกระโถนก็เข้าถึงทำนึกถึงเราขัดจานเราก็เข้าถึงทำเช่นกันนะคะความปลื้มไม่ใช่เพียงมีเท่านี้ค่ะนะคะเรายังมีสกู๊ปค่ะ more than 40,000 นะคะTemple United ค่ะบทสัมภาษณ์ความประทับใจของคณะพระสังฆาธิการและชาวต่างประเทศที่ได้มาร่วมงานบุญในวันคุ้มของโลกค่ะ
2: ขณะนี้ Imagine a place where 100,000 monks and 200,000 people gathered not for a festival but for peaceToday, Thailand stands as the spiritual heart of the world. Are you ready to witness the power of true unity? On Earth Day, while others valiantly protect the world outside, we nurture the world within. To celebrate Lompa Tamachio's 82nd birthday, a great offering is made to over 40,000 temples across Thailand.
3: Actually, I am came from Bangladesh. It is my first time. I saw here very beautiful here, very do the enjoy here. And Thai people and another country people, so many for religious and very beautiful work and very beautiful mind and very beautiful offering the dana. It is a better, very big country.
4: I'm very glad, but today almost 200,000 people and then almost 100,000 monks are here. With together, this is very rare opportunity to have that kind of meditation. So I got a goosebump.
3: Meditation is Lord Buddha's teachings. Any people can do the meditation. He is not a Muslim, not a Hindu.Not a Christian, and everybody can do the meditation mindfully. Lord Buddha teaches Hindu, Muslim, anybody can do the meditation and thinking high. He is a Buddhist. Says to Lord Buddha, he is a Buddhist.
4: And then this meditation is in Buddhism very, very, very. We have to practice on by meditation and then bring up the Buddhism upgrade.And then bring the Buddhism to all white with the meditation. I'm very glad.
2: The secret to this peace is the Sangha, the power of a united community.
3: Sangha life is very better because Sangha is better. So many people now together come here and do the worship, meditation, and donation, and dana.So many things. That's why Sangha is better. Sangha sa samaggi. Samaggana tabosuku.
2: When 300,000 hearts beat as one, peace becomes possible. World peace through inner peace. Happy Earth Day.
0: ชอบตอนท้ายนะ Happy Earth Day
1: ค่ะ
0: ก็คือมีความสุขมากๆจริงๆนะในวันนั้นที่เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะว่านอกจากคณะสงฆ์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยทั้งคณะสงฆ์จากต่างประเทศอย่างที
1: ่ได้รับความเมตตา
0: ใช่ค่ะท่านก็เมตตาเดินทางมานะคะรวมไปถึงสาธุชนนะคะที่ไม่มีต้องบอกว่าไม่แบ่งศาสนาไม่แบ่งเชื้อชาติ มารวมตัวกันเพราะสมาธิ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสมาธิเป็นคลองกลางนะคะที่ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้ความสุขจากภายนอกค่ะก็คือสันติสุขที่เกิดขึ้นจากภายในที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารงานบุญรอบโลกแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อเลยค่ะเราไปที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่นทั้งในพื้นที่

0: แล้วก็ต่างรัฐได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างเบิกบานกิจกรรมค่ะก็เริ่มขึ้นในภาคเช้าตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะดังภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ต่อด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นค่ะก็เป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวในวันนี้นะคะก็คือคุณนิรันดร์คุณสุภามาศตันทวิวัฒน์ตามด้วยพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดค่ะประธานนำกล่าวคือคุณนิรันดร์คุณสุภาศตันทวิวัฒน์โดยมีคณะประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมค่ะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เห็นไหมคะว่าอยู่ต่างแดนเนี่ยทายธรรมก็เหมือนในเมืองไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ประเทศไทยค่ะทำอย่างไรต่างแดนก็ทำเช่นนั้นเช่นกันนะคะต่อเนื่องกับพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะพิธีก็เริ่มด้วยพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีทอดผ้าป่าบูชาหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยมีคุณอิริกคุณนัชชาคุณวราเศษอินแกรมเป็นประธานทอดผ้าป่าหลังจากนั้นค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าภาพที่เห็นนี้นะคะก็เป็นภาพที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีในภาคบ่ายนะคะเมื่อรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์แล้วโดยท่านได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมเติมเต็มปัญญาและความรู้สมองกรุ๊ปนะคะให้สำหรับชาวท้องถิ่นโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐได้แชร์เกี่ยวกับเรื่องของอนิสงส์ในการสั่งสมบุญค่ะรวมถึงแชร์ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นทุกๆกิจกรรมของทุกคนนะคะอีกทั้งทางวัดค่ะก็ยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยเรียกได้ว่าเปิดเพื่อเป็นคลาสเผยแผ่ภาษาและก็วัฒนธรรมไทยค่ะในระดับบิกินเนอร์นะคะสอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐและก็ระดับอินเตอร์มีเดียตค่ะก็สอนโดยพระมหากรกฏกรชโยนะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สร้างความประทับใจและเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่แหละค่ะภาษาไทยนะดังไกลไปทั่วโลกเพราะว่าจะเข้าถึงธรรมะภายในถ้าเราเข้าใจภาษาไทยเราก็จะได้เข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งได้นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝ่ายบิกินเนอร์ไม่พอนะพิธีกร
1: คุณครูตุ๊กตา
0: พิธีกรก็พร้อมนะคะ
1: คุณครูตุ๊กตานะคะพร้อมแล้วนะคะภาษาไทยต้องบอกว่าในหลายๆศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศเนี่ยก็มีทั่วโลกเนี่ยนะก็มีเริ่มมีการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติแล้วเพราะว่าหนึ่งนอกเขามีความสนใจจริงๆไม่งั้นถ้าไม่สนใจเนี่ยเราไม่เปิดหรอกเนาะเขามีความสนใจที่จะมาฟังเทศจากพระอาจารย
0: ์
1: ที่สำคัญมีชาวต่างชาติคนนึงเคยบอกว่าอยากเข้าใจภาษาไทยเพราะอยากฟังหลวงพ่อเวลาท่านเทศเขาจะได้เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้ง
0: แต่วงเล็บนะขอบอกภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะ
1: อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าก็มีความพยายามนั่นแหละจะได้ฟังธรรมะกันนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกาค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวัดพระธรรมกายปาล์มบีชได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทนะคะจะกิตติเมโทค่ะจะเอาวาดวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนะคะพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยมีคุณมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากนั้นนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล5ค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดนะคะซึ่งประธานนำกล่าวคือคุณจิรานีเทเลอร์คุณวันทวินสุบันคุณอัครพักตรานพิธีถวายกองบุญทิพยบุพผาประธานคือคุณอิสระพงษ์สามหมอคุณนัชชาช้างสีแปลกค่ะพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ ือประธานคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณอิสระ

0: พงษ์สามหมอคุณจามรพงษ์ปลื้มปิติใจแล้วก็คุณมาลีแดงค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาสืบไปจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ในเรื่องที่ท่านบอกว่าด้วยการให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนเมื่อถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้นะคะก็ได้สร้างความอิ่มเอมใจแล้วก็อิ่มบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ในช่วงเดือนละครั้งนะคะกับพิธีบูชาข้าวพระกันด้วยค่ะนะคะบรรยากาศก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศช่วงนี้ก็น่าจะบรรยากาศดีขึ้นแล้วนะคะอากาศก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นแล้วนะคะหลายๆเมืองก็อาจจะไม่ได้มีหิมะมากมายก็เดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแต่ละท่านที่ได้เป็นประธานนะคะก็เดินทางมาสั่งสมบุญนะคะซึ่งท่านประธานสงฆ์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทนะคะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะได้มีญาติโยมนะคะมาสั่งสมบุญกันมากมายเลยอย่างที่เห็นในภาพ
1: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะเรามาต่อกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญในเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสาธุชนผู้มีบุญก็ได้อาราธนาศีล5ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยประธานค่ะคือคุณแม่ปราณีคุณจิราวดีคุณอานนท์ศรีสุวรรณและหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระขันชัยชยวังโสเมตตานำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตามด้วยท่านเจ้าภาพทุกคณะค่ะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนที่ทุกท่านนะคะก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็เป็นการถวายกองบุญต่างๆค่ะโดยมีประธานนำกล่าวดังต่อไปนี้นะคะประธานกล่าวถวายกองบุญพันดาคารนั่นก็คือห้องเก็บของค่ะคือคุณอรุณรัตน์ณสงขลาคุณนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์ประธานกล่าวถวายกองบุญยารักษาโรคคือคุณนฤมลรือชามอสซิงเกอร์คุณเคนวัจราต่อด้วยพิธีทอดพระป่ากองบุญซื้อรถยนต์เพื่อใช้งานในพระศาสนาประจำเดือนพฤษภาคมประธานนำกล่าวคือคุณสำราญผลสุขพร้อมด้วยครอบครัวคุณสุรินทร์วงวิทยาเวชพร้อมด้วยครอบครัวและในช่วงท้ายค่ะท่านทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดนะคะแล้วก็ร่วมทบทวนบุญที่ผ่านมาและเมื่อถึงเวลาธรรมกายนะคะซึ่งก็ตรงกับเวลาของประเทศไทยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยโดยผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถานีGBN by DMC ค่ะก็สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันค่ะสั่งสมบุญใหญ่นั่นก็คือพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานแล้วก็ร่วมบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้นะคะถ่ายภาพแคปไว้ที่หน้าจอเลยค่ะนะคะจะได้ไม่ตกบุญใหญ่แม้แต่เพียงบุญเดียวหรือว่าแอดไลน์ไปได้ค่ะที่ไลน์ ID jackie270869นะคะคืออุบาสิกาสมจักค่ะนะคะร่วมกันทำบุญสมโภชพระประธานบอสตันอเมริกาหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ค่ะ061-539-5272นะคะอุบาสิกาศรีสุวรรณค่ะและคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารออมสินค่ะเลขที่บัญชีนะคะ

0: ทางค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมงานบุญใหญ่เหมือนกันนะคะกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดกิจกรรมงานบุญภายในงานมีพิธีดังนี้นะคะพิธีกฎชวาลบุญส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีถวายพวงมาลัยสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์พิธีถวายยานพาหนะแก้วพิธีถวายคิลานเภสัชพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและเมื่อถึงเวลาธรรมกายนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ก็ได้สร้างความปลื้มปิติใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้มีบุญทุกท่านท่านใดค่ะที่สนใจที่จะสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีประดิษฐานพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดนะคะในภาคพื้นยุโรปบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็จะมีกิจกรรมงานบุญในวันที่16-17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป30วัดได้ที่คุณพัสนิตาเครือเถานะคะลาย ID PASNITA หมายเลขโทรศัพท์0610757266หรือว่าคุณฤทัยรัตนโนดแก้วนะคะลาย ID ค่ะ RUTHAIRUT หมายเลขโทรศัพท์0815615740ค่ะอันนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะนี่จะเป็นกำหนดการพิธีกรรมคร่าวๆนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมก็ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:30 นอันนี้เป็นเวลาท้องถิ่นนะ
1: คะสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมค่ะติดตามรับชมผ่าน GBN by DMC ค่ะเอาละค่ะเรากลับมาโซนเอเชียกันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะขอไปรับชมประมวลภาพพิธีปฐมฤกษ์หล่อองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่15มีนาคมที่ผ่านมาจะปลื้มปิติขนาดไหนก็ขอไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ต้องบอกว่าเป็นพระเจดีย์ทรงที่ใครเห็นก็มีความแบบเขาเรียกว่ามีความไม่จบสิ้น
1: ค่ะ
0: มีความแบบลื่นไหลไปได้เหมือนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ไม่มีที่สิ้นส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ใครมองเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็นึกถึงองค์พระภายในนี่แหละนะเป็นรูปที่ไม่แน่นเกินไป
1: ไม่มีหน้าไม่มีหลัง
0: จะอธิบายเป็นยังไงดีภาษาศิลปะเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกได้ว่าการมององค์พระเจดีย์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ใจเราสงบ
1: ม
0: ันทำให้ใจเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในหลายๆศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีบรรยากาศรวมไปถึงภายในด้วยนะภายในประเทศมีบรรยากาศแบบนี้กันแล้วนะคะที่จะสร้างเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบข่าวบุญแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะสั่งสมบุญแล้วก็มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยกันด้วย
1: สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการเผยแผ่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าค่ะในช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างสวยต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและทราบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกันทั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจ

0: วลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้อากาศอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็รักษาสุขภาพกายด้วยเพื่อให้ใจเราแข็งแรงนะคะจะได้นั่งธรรมะกันอย่างสว่างไสวแล้วก็ช่วงนี้ก็คอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆก็เปิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านอยากที่จะไปปฏิบัติธรรมไปพักผ่อนใจที่ไหนก็ติดตามข่าวสารได้ในเพจต่างๆนะ
0: คะ
1: หรือว่าถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดที่02-831-1000กันได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมกันให้ใจใสใจสว่างและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้ไปค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจากผู้รู้ภายในแล้วนะคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมได้หมดเวลาลงแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจนะคะให้ทุกท่านสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

0: ดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสระนังคะโต
1: ภะคะวันตังสระนังคะโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง

0: ยะมหังสุปฏฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

อันมยังวัตสาภาควาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: ันพันเตมยัง
1: อัจจโยโน
0: อ
1: ั
0: จจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้า

0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: เรื่องการ

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจากประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า

0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นครูอุปัชฌาย์อาจารย์
0: คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีเมื่อระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะให้ใจใสใสให้ใจกิ้งกลีงแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆหรือจะไม่นึกอะไรเลยเพราะว่าท่านได้เป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปนะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อท่าน
ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งมีมากมายขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมากนะจ๊ะซึ่งพยามารนี่บดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจแล้วมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้อีกทั้งพยามารยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ดึงหลุดเอาไว้จากตำแหน่งผู้รู้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้ของเรานี่แหละพอใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้ไปสู่กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละการตั้งสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ต้องถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้เกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราไปเดียวคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหนตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดี

ย้ายใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรต้องมาอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆให้ชำนาญทำทุกวันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วธรรมดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆอย่างเบาๆสบายๆถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคได้ดวงธรรมต่างๆมันก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั่นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้วก็ตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้เราคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานชีวิตจิตก็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ธรรมดวงนี้ดวงแรกนี่สำคัญมากถ้าเราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมมานั่นเห็นพระตถาคตเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคธรรมดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งในกลางของกลางดวงปฐมมรรคนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใสใสใสช้าช้าชัดชัดพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้องถูกวิธีการเราก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกาย

นกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัวเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งอยู่บนแผ่นชานกลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดือดตัวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็กายธรรมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลักษณะอนัตตาคามเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้นชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายในชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งนั้นนะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และความจริงก็ปรากฏที่เรียกว่าสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิ่งทำให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้งเรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะท่านเทศย้ำอยู่เสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลางกลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสก็ยำมองที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาให้เราตกเป็นบาปเป็นทาสของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรมมาบังคับซ้ำไปอีกทั้งเอาธาตุปิดธาตุบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะชีวิตจะวนเวียนเ

วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไปด้วยการทำตามคำ

สอนของพระองค์ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สักก่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรตกศูนย์เป็นอย่างไรทำดวงแรกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสใสถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลัพพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสแต่อัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต

ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือและกัลยาณมิตรอุดมท้วมสมบุญเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สัมพุทธะอิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนึกตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศล

ลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพชาติและได้ติดตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดที่บริเวณด้ามขวานทองของไทยนะครับนั่นคือจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับในภารกิจที่วัดพระธรรมกายนี่นะครับท่านก็บอกว่ารับภารกิจที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยอย
0: ่
1: างงานวันคุ้มครองโลกนะครับถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนี่นะครับก็มีรถมามากมาย
0: เกือบ 20,000 คัน
1: พระอาจารย์เองก็เป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทำความปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับในดินแดนเกิดนี่นะครับพระอาจารย์เองก็ได้สั่งสมบุญบารมีนะครับสร้างพระเจดีย์หรือว่าประทุมเจดีย์นะครับมาได้2ปีแล้วนะครับก็มีการฉลองแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที
0: ่
1: จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการข่าวบุญใหญ่ที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์ส่งเสริมอบรมเยาวชนนะครับปัตตานีประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะครับวัดพระธรรมกายนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ตำแหน่งพระอาจารย์เยอะมาก
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะนะคะโดยเฉพาะภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างจ๊ะคะ
2: จ้ะก็เจริญพรทุกท่านจ้ะก็ตัวพระอาจารย์เองของพี่เองก็เป็นคนจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดนะจ๊ะเกิดที่ปัตตานีเลยก็ต้องบอกว่าถ้าปัตตานีเองเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นจังหวัดที่ชาวพุทธมีน้อยแต่จะมาเป็นความที่น่าจะเป็นบุญของเราเองเราก็เกิดในครอบครัวชาวพุทธนั่นแหละพอตัวของพี่เองก็เป็นนามสกุลคือคงศรีพุทธเลยนะก็เป็นครอบครัวที่ก็บอกว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าพุทธมีน้อยแต่ว่าเป็นพุทธที่ยังเข้มแข็งในยุคนั้นยุคนั้นเองยังมีการใส่บาตรพระมีต่างก็ยังทันเห็นคุณปู่คุณย่าพาไปใส่บาตรพระพาไปวัดโดยเฉพาะในวันพระเองเนี่ยก็ได้มีการไปวัดกับท่านถามว่าความผูกพันก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่คุ้นกับวัดอยู่ในยุคนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็บวกกับเรื่องการศึกษาเองเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะเรียนจบอย่างน้อยในชุดนี้ต้องจบปริญญาตรีดังนั้นตอนเป็นเด็กเองจริงคนจะมุ่งไปเรื่องการเรียนซะมากกว่าส่วนเรื่องการบวชการต่างๆเองเนี่ยก็เคยคิดตอนเป็นเด็กว่าเห็นสามเณร

0: เคยมีความคิดว่าถ้าเราจะบวชเนี่ยเราน่าจะบวชนานนะ
1: คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆเองเลยอย่างเงี้ย
0: เป็นความสุขว่าแต่ถ้าเราบวชคงจะบวชยาวประมาณเนี้ยคิดนี่คิดอย่างนั้น
2: คือถ้าเริ่มบวชเมื่อไหร่ก็จะบวชยาวเลย
1: ก็คือเห็นพระอาจารย์ที่วัดใกล้บ้าน
0: คือเห็นตอนนั้นแถวบ้านมีบวชเนนมีบวชเนนเห็นก็สึกเอ๊ะถ้าเราบวชเราบวชนานแน่เลยแต่ก็ไม่ได้บวชเพราะตอนนั้นด้วยความที่เราเรียนสื่อแล้วก็จนกระทั่งแบบเรียนไปเรื่อยๆจนก็เพียงแค่ได้เข้าวัดตอนเด็กๆกับคุณปู่คุณย่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็หลังนี้มันก็ห่างมาเลย
1: และการศึกษาพระอาจารย์เรียนที่ไหนอย่างไรบ้าง
0: ก็ตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็หลังจากมาจังหวัดยะลา
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่าต้องจบปริญญาตรีเองเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเข้าส่วนกลางของประเทศมากรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ก็หลังจากจบที่ยะลาแล้วก็มากรุงเทพเลยตั้งแต่ปี35
1: แล้วย้ายครอบครัวมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: มาเฉพาะคนเดียวเลย
1: อ๋อ
0: เป็นชีวิตที่ยังใส่น่าจะคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบเพราะเอาบวชตั้งแต่เป็นชุดนอกบ้านมากกว่าในบ้านคือตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วต
1: ั้
0: งแต่ว่าพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ส่งเรียนในเมืองก
1: ็
0: คือต้องออกแต่เช้าเย็นกลับทุกวันพอขึ้นม.2แม่ก็ส่งไปหอพัก
2: ม.2
0: ใช่แล้วมันชีวิตเองจริงๆมันชีวิตที่คุ้นกับการอยู่นอกบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยพอจบแล้วก็พอมายิ่งอยู่ที่ก็มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับน้าแล้วก
1: ็
0: หลังก็มาอยู่กับเพื่อน
2: ๆที่บางมด
0: ก็
2: ปริญญาตรี
0: จบปริญญาตรีไปโทที่บางมดคือปริญญาโทเองนี่ยังไม่ทันจบตั้งแต่ว่ามาบวชซะก่อน
2: ก็เกือบจบแล้ว
1: มหาวิทยาลัย
0: มหาวิทยาลัยประจำเกล้าธนบุรีจ้ะมาเทคโนโลยี
1: เลือกคณะอะไรเจ้าคะ
0: ไม่จบตอนปตรีเครื่องกล
1: เครื่องกล
2: วิศวกร
1: นั่นหมายความว่าตั้งใจจะทำงานด้าน
0: จริงๆแล้วตอนนั้นเองนี่ก็จะทำงานอยู่แล้วจ้
1: ะ
0: ก็ตอนจบปตรีจริงๆความตั้งใจเดิมเนี่ยเอาไว้เราแค่คิดว่าจบปตรีแล้วม
1: ี
0: งานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
1: ่
0: พอจบปตรีปุ๊บนั้นก็จบละปตรีกำลังจะทำงานอยู่แล้วล่
1: ะ
0: แต่เพียงว่าด้วยความที่น่าจะเป็นล็อกบุญของเราเองคือเพื่อนด้วยกันที่จบปตรีเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อปโทก็ชวนไปบวชชวนไปสอบเป็นเพื่อนแล้วก็ไปสอบเป็นเพื่อนเพื่อนไปกัน5คนซึ่งปโทเองเนี่ยรับไม่เยอะปีนึงรับแค่20กว่าคนไปสอบกัน5คนปุ๊บเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยได้หมดเลย
1: โอ้
0: เขารับเพียงแค่20คน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ที่บางมดอาจารย
1: ์
0: ที
1: ่
0: บางมดพอรับเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วไอ้คนที่ไปสอบด้วยกันเนี่ยดันไปเอาที่อื่นไม่เอาที่นี
2: ่
0: เราก็เอาแล้วถ้าเราไม่เอาอีกคนนึงจะเป็นไงเนี่ยกลายเป็นว่าไปกันที่ชาวบ้านเขาแล้วไม่เอาเนี่ยก็เลยสึกเอ๊ะมันเหมือนกับจะกลัวจะเสียชื่อเพราะตอนพี่เป็นปตรีเองเนี่ยเป็นประธานสโมสรทางคณะเหมือนกับโอ้เรามาทำเสียชื่อคณะที่ไปสอบเข้าอีกก็เลยเอ๊ะเอาไงดีก็เลยโทรไปหาคุณแม่ตอนนั้นก็ถามคุณแม่ว่าไงดีในสอบติดปโทคุณแม่ก็ตอบดีมากเลยแม่บอกถ้าลูกเรียนไหวแม่ก็ส่งไหวก็เลยทำให้ได้กับได้สุดท้ายก็เลยเรียนต้องมีปโท
2: ครับ
0: เพราะเรียนปโทนี่เองเนี่ยจึงได้มีโอกาสได้มาเจอวัดเพราะจริงๆแล้วตอนจบปตรีเนี่ยไม่ได้มาวัดเลย
2: ตอนตรีก็ไม่รู้จักวัด
0: ถามว่ารู้จักไหมจริงๆเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเคยมาตอนปี31ครั้งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลย
2: ชมรมพุทธอะไรก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
0: ตอนปตรีเองเนี่ยเคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายที่มันคนเยอะเหลือเกินไม่เอาละก็เลยลงมา
1: และตอนนั้นปี2535มาด้วยงานบุญอะไรหรือว่ามาอย่างไร
0: ปี35เนี่ยครั้งนั้นจริงๆพี่ขึ้นมาเรียนที่จากยิ่งมาสายเด็กช่างมา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือจบจากยะลาแล้วก็มาเรียนที่ช่างกรมธุมวันในปี35ซึ่งช่างกรมธุมวันเองเนี่ยเป็นประธรรมเนียมว่าเด็กใหม่ต้องมาที่วัดพระธรรมกายมาตั้งแต่สามารถเลยน
1: ั่
0: นคือมาตอนอยู่ช่างปัจจุบันจ้ะ
2: ก็ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือมาเช้าเย็นกลับแต่ถึงแม้มาครั้งเดียวแต่ว่าจำภาพแม่นอยู่เลยเพราะว่าได้เห็นภาพของการบวชธรรมทายาทเห็นภาพมีการไปออกค่ายภาคสนาม
2: ม
0: ีการเดินทุดงขึ้นเขาใหญ่โอ้โหชอบมากชอบถึงท่านบอกกับโยมพ่อว่าพ่ออย่าผมมาบวชที่นี่นะ
1: เหมือนช่างกลปทุมวันตอนนั้นมาเนี่ยเหมือนมาให้ร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหม
0: เป็นกิจกรรมใหม่ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยก
1: ็
0: ท
1: ุ
0: กปีทุกปีว่าเด็กเข้ามาใหม่ต้องมาที่นี
1: ่โอ้ดีจังเลย
0: แล้วก็มาแล้วก็มาได้ฟังหนึ่งวันจะหนึ่งวันมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับ
2: แต่ปโทนี่คือมาบวชเลย
0: ปโทเองเนี่ยที่มาเพราะว่าจริงๆแล้ว
2: อยากจะบวชก่อนจบ
0: จริงๆแล้วมันมีเหตุนี่จ้ะคือพอจบปตรีปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่เรียนปกติด้วยกันที่บางมดเองเนี่ยเขามาบวชปี38เนื่องจากเป็นปีแรกที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้อยู่ต่อได้1ปีคือให้ดับได้ดับบวชต่อได
1: ้
0: สมัยก่อนพระวัดธรรมกายต้องจบปกติถึงอยู่ต่อได
1: ้ใช่
0: ไหมจ๊ะแต่ว่าปี38เองเนี่ยท่านเมตตาว่าเอาละใครที่ยังไม่จบให้ดับได้1ปีเลยบวชต
1: ่อ
0: ก็มีเพื่อนอยู่1ท่านที่บวชดับเรียนแล้วก็มาบวช1ปีครบปี38เสร็จปุ๊บก็ต้องลาศิกขาไปเรียนซึ่งหลวงพี่เองเรียนปโทอยู่พอดี
2: ครับ
0: เขาก็กลับไปที่บางมดซ
1: ึ่
0: งเพื่อนปอตีด้วยกันเนี่ยจบหมดละไม่เหลือใครละคราวนี้เหลือแต่เราละเขาก็เลยมาหาเราทุกวันเลยมาเพื่อชวนมาวัดแล้วก็มาชวนถือศีลแล้วก็โอ้ฟังในใจโอ้จะไปทำไมวัดมีประโยชน์อะไร
1: คือ
0: นึกไม่ออก
1: ตอนนั้น
0: ใช่แต่ว่าด้วยความที่เพื่อนเอง

0: นี่ยเขาน่าจะรักกันมากนะ
1: ค่ะ
0: 4เดือนเนี่ยมาหาพี่ทุกวันเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ
0: ้หลวงพี่นี่จนแบบสุขจะต้องไปแล้ว
1: ทุกวันเนี่ยแต่ก็เล่าเรื่องวัดให้ฟัง
0: ก็คุยแต่เรื่องวัดคุยชวนมาวัดคุยชวนรักษาศีลชวนนั่งสมาธิแต่ตอนนั้นบอกอย่างนี้มันด้วยความที่เราไม่คุ้นกับวัดเลยนึกใจว่าไปทำไ
1: ม
0: จะได้ประโยชน์อะไรจากไปวัดนึกไม่ออกไม่เคยสนใจเลยแต่ด้วยความที่เขาตื่นจริง
1: ก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้เราเต็มที่เลย
0: ใช่ใช่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขามากถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี
1: ้
0: แล้วก็เขาที่มาเพราะว่าหนึ่งคือรำคาญเขามากแล้ว4เดือนกับ2ก็คือเขาชวนมาค่ายคุณธรรมวันแม
1: ่
0: ซึ่งนั่นไอ้ฝังชื่อค่ายแล้วก็เอ๊ะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเราเองปีนึงก็กลับบ้านครั้งหนึ่งฝังชื่อค่ายเพราะคุณธรรมวันแม่ก็เอ๊ะเผื่อมาจะทำอะไรให้แม่ได้บ้างก็เลยมาไม่ได้ถามว่ามาทำอะไรบ้างไม่ทราบเลยแต่พอมาถึงก็โอ้โหตกใจเลยเพราะว่าที่มาครั้งนี้นักศึกษาจากทั่วประเทศมากันเยอะมากเด็กประมาณ200คน
2: ครับ
0: ที่ตกใจมากคือต้องมาถือศีล8โอ้โ
1: หไม่เคย
0: ไม่เคยเลยเมื่อก่อนศีล5เป็นยังไงยังไม่สนใจเลยแล้วต้องมาถือศีล8ปุ๊บแล้วต้องมาอยู่ที่นี
2: ่กี่วันฮะ
0: 4วัน3คืน
2: อ๋อนั่น
0: ถือศีล8แล้วที่ทรมานมากคือต้องโอ้โหต้องมานอนกดมุ้งเจดีย
1: ์ครับ
0: โอ้โหตอนน
1: ั้
0: น
1: ปี
0: 39จ้ะ
1: 2500
0: มาวันที่9สิงหาคมปี39
2: ครับ
0: ได้เป็นแม่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าเพราะครั้งนั้นเองชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วมาเหมือนกับจะไม่ได้อะไรแต่จริงสิ่งครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเรามากๆเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเลยจะต้องตื่นแต่ตีสี่พิมพ์สวดมนต์เช้า
2: ครับ
0: เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิสายนั่งสมาธิบ่ายนั่งสมาธิค่ำสวดมนต์นั่งสมาธิ
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่แบบทรมานมากเพราะว่ามันไม่คุ้นกับการนั่งสมาธิไม่คุ้นกับการสวดมนต์แต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยู่กับคนหมู่ใหญ่จะหนีก็ไม่ได้มันอยู่ไกลมากปี39วัดเรายังเข้าออกลำบากนะ
1: ตอนนั้นเป็นโครงการอะไรเจ้าคะ
0: โครงการของชนมพุทธจ้ะชื่อว่าค่ายคุณธรรมแม
1: ่
0: ก็เป็นค่ายเขาแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือคืนสุดท้ายก่อนจะกลับพระอาจารย์นักการประเทศได้พระคุณพ่อแม่ให้กับเด็กๆฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราเองก็รู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ก็ไม่เคยฟังแล้วมันซึ้งขนาดนี้มาก่อนโอ้ยฟังแล้วแบบดีมากดีขนาดว่าน้องๆที่มาด้วยกันเองเนี่ยร้องไห้กันใหญ่เลยซาบซึ้งคุณพ่อแม่ไอเราก็ซึ้งอยู่นะแต่จะให้ร้องไห้ก็อายน้องเขา

0: นะนึกว่านั่งไปแป๊บเดียวที่ไหนได้นั่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้บุญหรือไม่รู้แต่สิ่งที่เจอคือเราไม่เคยเจอว่าเอ๊ะความสุขอย่างนี้มีด้วยหรือนั่งเฉยๆกับไอ้ทำไมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นความสุขเราชอบมากสุขไอ้ชอบจังไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตไอ้มีด้วยหรือก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกชอบชอบอารมณ์อย่างนั้นรู้สึกชอบจังแล้วก็บวกกับก่อนจะกลับพระอาจารย์นั่นก็ให้หลักธรรมเออก่อนจะกลับไปแล้วนะมีเวลาก็ขึ้นชมรมพุทธเช่นงานชมรมพุทธนะท่านก็บอกว่าถ้าเช้าใดยังไม่ทำทานเนี่ยอย่าเพิ่งทานข้าวนะวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคืนใดยังไม่สมนั่งสมอย่าเพิ่งนอนนะท่านก็ฝากไปอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็ดีนะก่อนจะกลับก็เลยไปซื้อหนังสือในสาการสมัยนั้นมีสาการใช่ไหมครับซื้อไปสองเล่มเล่มหนึ่งเรื่องกำเนิดโลกเล่มบางๆที่เราตั้งเขียนกับอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องของหลวงพ่อตอบปัญหาก็ติดหนังสือสองเล่มนี้ไปเนี่ยสองเล่มนี้เองเนี่ยกลายเป็นคู่มือกับหลวงพี่หลายอย่างมากเพราะว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยวันที่12สิงหาคมปี39กลับไปถึงที่พักที่คอนโดตอนนั้นกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องพอดีเลยโอ้โหไอ้ตอนคิดนะว่าไอ้วันนี้มันแม่เนี่ย12สิงหาเราถือศีล8ต่อดีกว่าเริ่มคิดอย่างนั้นคิดขึ้นมาเองว่าจะบุญให้แม่แต่เพียงแค่คิดปุ๊บไขกุญแจปุ๊บจะเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยหันไปยกกระเป๋าเนี่ยเจอเพื่อนซีไม่เจอมาปีกว่าเพื่อนปอตีด้วยกันเรียนจบแล้ววิเรียนต่อปอโทเขาไปทำงานเชียงใหม่ปีกว่าแล้วไม่เจอกันมามาวันนี้พอดีเลยโอ้โหตั้งใจจะถือศีล8เพื่อนซีปอตีด้วยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันวิเที่ยวมาเรื่อยตลอดเห็นหน้าปุ๊บเข้าใจใช่ไหมจ๊ะว่าเขามาทำไม
1: ทำไม
0: คร
1: ับ
2: มาดื่ม
0: ใช่เลย
1: อ๋อจ้ะ
0: ก็เป็นอย่างที่เป็นอย่างที่คิดเลยพอเปิดกุญแจเข้าห้องเสร็จเพื่อนเข้าไปในห้องแล้วก็โทรตามเพื่อนอีก2คนนะมาครบเป็น4คนทั้งทีมเลยนะครบกันแล้วครบทีมเลยก็เป็นอย่างที่คิดเลยโอ้เอาแล้วในใจตอนนั้นคนคนเดียวแท้ๆแต่ในใจนี่มันก็มี2
2: ต่อสู้กันอยู่
0: ต่อสู้อยู่ใจนึงบอกวันนี้วันแม่ถือศีล8ใจนึงบอกเพื่อนซีไม่เจอเป็นปีสักพักเพื่อนมาครบก็พากันลงไปข้างล่างข้างล่างก็มีร้านค้าร้านอาหารเพื่อนก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยโอ้โหนึกในใจเอ๊ะถ้าเกิดถือศีล5เนี่ยเรายังกินกับแกล้มได้นะเนี่ยแต่นี่ดันจะถือศีล8เอ๊ะจะยังไงต่อเนี่ยตอนนั้นเองก็มันก็สู้มากนะเป็นครั้งแรกที่มันสู้แบบหนักมากสู้ระหว่างจะกินหรือจะไม่กินจะถือศีล8หรือจะยังไงดีมันน่าจะเป็นบุญเก่าได้ช่องมันก็แวบขึ้นในใจเอ๊ะวิตามินเราทานได้นี่ก็เลยสั่งมาเนี่ยมาขวดนึงก็เลยกินไปหมดขวด
1: เพื่อนๆเป็นไงเห็นแล้ว
0: เพื่อนๆนี่เค้านึกว่าเราฟอร์
1: ม
0: พระที่ผ่านมาเราพูดนําเค้าตอนนี้เค้านึกว่าเรานึกว่าเราแบบพอมีฟอร์มอะไรของเรานะในใจเราจริงต้องกําลังสู้กันมากเลยมันน่าจะเป็นบุญได้ช่องพอกินไปจะมีหมดขวดปุ๊บหมดแก้วปุ๊บเนี่ยเออความคิดนึงมันขึ้นมาในใจเราซึ่งยังเป็นความรู้สึกที่จำได้ถึงวันนี้เลยตั้งแต่ปี39เป็นความรู้สึกที่บอกตัวเองว่าเราจะไม่กินเหล้าแต่แปลกมากมันก็บอกตัวเองว่าเราจะไม่กินเหล้าอีกแล้วซึ่งหลวงพี่เองก็มันมาได้ยังไงหนอเพราะมันขึ้นมาเลยในใจพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์จะนั่งกับเพื่อนๆก็หมดแล้วนะก็เลยบอกเพื่อนขอไปแล้วกันคืนนี้คงไม่ได้นั่งด้วยก็เลยลุกขึ้นไปที่ห้องไปปัก
1: ให้เหตุผลว่าไงเจ้าคะ
0: ก็บอกว่าคืนนี้คงไม่ได้กินด้วย
1: แค่นี้
0: ก็ลุกเลยนะแล้วก็เพื่อนก็ไม่กินกันต่อเขาจนเขาเลิกแล้วนะกินไปแต่ถ้าอยากสมัยนั้นการเดินทางไม่ง่ายเลยเชียงใหม่กับกรุงเทพมันเดินทางลำบากใช่ไหมจ๊ะนั้นการจะมาหาเพื่อนเนี่ยคงไม่มาคืนเดียว
1: ครับ
0: คืนที่สองเอาอีกแต่ด้วยความที่เราเองมันชนะใจไปแล้วว่าเราไม่กินก็เลยบอกเพื่อนคืนนี้คงไม่ได้กินนะแบบมากเลยพี่อยากซื้อสินแปดต่อ
1: คือบอกเขาไหมคะว่าเราตั้งใจถือศีล8
0: ก็บอกเขาคือที่ต้องบอกเขาเลยก็บอกว่าพอดีอยากถือศีลนี่เรา
1: ให้คุณโยมคุณพ่อ
0: ให้คุณคนแม่ก็เลยแต่เพื่อนในความที่รักกันมากเนี่ยก่อนเขาสึกโอเคเป็นคนไม่กินแล้วมั้ง
2: ก็เข้าใจ
0: แต่ว่าเขาก็เลยย้ายห้องไปอยู่เพื่อนอีกกลุ่มที่เหลือ
1: ที่กินด้วยกัน
0: ใช่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขารักเรามากทำไมซื้อเหล้าให้เราอีกขวดหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าวันไหน
2: เพื
0: ่อวันไหนกินก็ค่อยกินแล้วกันแล้วก็ซื้อให้ขวดเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกไว้คือก่อนกลับโชคดีว่าได้หนังสือมาสองเล่มเล่มหนึ่งคือหลวงพ่อตอบปัญหาซึ่งในเล่มนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตะที่ท่านเขียนตัวท่านเองตอนสมัยท่านเจอคุณยายใหม
1: ่ๆ
0: เราจำได้ใช่ไหมว่าท่านเองก็ยังกินเหล้าอยู
2: ่
0: ยังเมาอยู่ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนท่านไปเจอคุณยายตอนสมัยแรกๆมันน่าจะเป็นช่วงวัดปากน้ำนี่จ้ะมีอยู่ครั้งนึงท่านก็ยังทำงานทางโลกอยู่แล้วก็น่าจะเพิ่งเมาค้างมาจากที่ทำงานหมายถึงว่าจากกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาทางงานก็มีด้วยตอนท่านไปที่วัด แล้วรุ่นน้องโมกเกษ

0: วนท่านทำบุญด้วยความที่แบบเครียดจากงานบวกกับอาจจะเมาค้างอยู่บ้างท่านเคยถึงท่านบอกว่าไม่ท้องไม่ทำหรอกบุญไม่เห็นช่วยเลยตอนนั้นอยากเสียงท่านมันดังอยู่แล้วไม่เพียงแค่น้องได้ยินคุณยายอาจารย์ท่านยังได้ยินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคุณยายอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเราคงเข้าไปบอกน้องว่าบุญช่วยน้ำแต่ยายไม่ใช่ยายกับปล่อยให้ผ่านไปก่อนจนกระทั่งถึงตอนเย็นมันเริ่มงานตอนบ่ายก่อนจะกลับกันคุณยายเดินเข้าไปหาไปทักทายพูดคุยจนกระทั่งสบายใจแล้วก็คุณยายเลยถามเอ๊ะใช่คุณไหมที่บอกว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยซึ่งหนูว่าแต่บอกใช่ครับซึ่งวิอ่านแล้วชอบมากคุณยายท่านทำไมเอ่ยท่านก็ถามเลยคุณสูบบุหรี่ไหมสูบทำไมก่อนซองละ7บาทใช่ไหมจ๊ะทำไมหลวงพ่อตะนะซองนึงก็ได้สักกี่วันดีติวสัก5วันแล้วกันนะเดือนนึงก็สักกี่ซองอ่ะสักหลายซองนะก็เป็นหลักร้อยค่าบุหรี่หลักร้อยต่อเดือนคุณยายถามต่อแล้วคุณกินเหล้าไหมก็กินบุหรี่หลักร้อยต่อเดือนเหล้าหลักพันต่อเดือนแล้วคุณเที่ยวไหมนี่คือหลวงพ่อตะนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้บวชเที่ยวบุหรี่หลักร้อยเหล้าหลักพันเที่ยวก็หลักหลายพันคุณยายถามต่อแล้วคุณทำบุญเดือนเท่าไหร่ท่านก็บอกก็ทำแต่ก็ไม่เยอะมากคงหลักร้อยคุณยายบอกโอ้คุณทำบาปขนาดนี้ทำบุญแค่นี้คุณไม่ตกนรกก็ดีสมเถแล้วแล้วคุณยังบอกบุญไม่ช่วยคุณอีกพอท่านเล่าถึงเรื่องแล้วท่านก็บอกท่านตาสว่างมากเลยท่านก็เลยกลับไปที่พักท่านเนี่ยเอาเหล้านอกที่ท่านเคยเก็บไว้เนี่ยเททุบทิ้งหมดเลย
1: ครับ
0: หลวงพี่อ่านโอ้โหนี่ไอดอลเลยน
1: ี่ก็เลยขวดที่เพื่อน
0: ใช่เลยที่มาว่าพอเพื่อนพ้นจากห้องปุ๊บไอขวดนี้หลวงพี่เลยขอญาติเพื่อนแบบทิ้งเลยหลวงพี่เลยเคลื่อนทิ้งแล้วหลังจากมันก็ไม่เคยแตะเหล้าอีกเลย
1: สาธุ
0: จะเลยก็นี่ก็เป็นที่มาของการได้มาเจอวัดแล้วครับ
1: แล้วได้บวชตอนไหน
0: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นบุญในตัวเราจัดสรรก็คือพอเรามาวัดแล้วมาเจอเพื่อนสมัยมัธยมตั้งแต่ปัตตานีเขามาเป็นวอลันเทียร์เป็นสมัครที่วัดพระธรรมกายก่อนจะกลับไปเจอในสถานการณ์นี่แหละไปถึงอ้าวนี่เพื่อนเราเนี่ย ก็เลยขอเบอร์กันไว้แล้วเขาก็ชวนช่วยงานที่วัดแล้วก็พอเรากลับไปแล้วเนี่ยชีวิตเราหลวงพี่เป็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแบบจะบอกว่าจากหน้ามือไปหลังมือก็ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นหลังเท้าไปหน้ามือ เพราะสมัยก่อนเราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเรื่องศีลเรื่องศีลเรื่องสวดมนต์ตรงนี้ไม่เคยสนใจเลยแต่พอมาเจอวัดเนี่ยถือศีล8เลยตั้งแต่9สิงหาคมปี39เป็นต้นมาเนี่ยถือมาเรื่อยๆเลยพอจะเลิกถือสุดมันเสียดายโอ้เราถือตั้งหลายวันซึ่งเสียดายแล้วก็บอกกับพอเพื่อนก็ชวนมาช่วยมาที่วัดด้วยก็เลยสุขเสาร์ที่ก็ได้มาวัดได้บ่อยจากเดิมทีเนี่ยแล้วน่าจะหลายอย่างรวมกันตัวหลวงพี่เองตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยสัก16 17เนี่ยมันเคยมีคำถามค้างใจตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมซึ่งตอนนั้นเองเป็นเด็กวัยรุ่นก็อยากได้คำตอบแต่คำตอบที่ได้คือตอบเต็มเพียงแค่ว่าเอาละตั้งใจเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ตอนนั้นในใจลึกๆสุดมันไม่ใช่มันน้อยเกินไปมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่ต้องการแต่ก็ไม่รู้อะไรต้องการมากกว่านี้จนกระทั่งปี39ที่ว่ามาวัดธรรมกายมาเจอข้อความตรงซุ้มประตูทางเขาถ้าจำได้ไหมจ๊ะซ
1: ุ้
0: ม
1: ทางเขา
0: เราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหเจอคำนี้เนี่ยไอ้คำถามที่เคยถามตอนอายุ16 17เนี่ยมันกลับมาเลยว่านี่ไงคือสิ่งเราต้องการแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรแต่ว่าสุขดีต้องเกิดมาเพื่อการนี
2: ้
0: พอได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนแล้วมาได้บ่อยได้มาฟังธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าด้วยความที่เราเองฟังจากพระอาจารย์ให้หลักไว้เช้าใดยังไม่ทำทานยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลยังไม่ออกจากบ้านคืนใดยังไม่สวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่งนอนก็กลับไปทำจริงๆด้วยไม่เคยขาดการตักบาตรเลยใส่บาตรพระทุกเช้าศีลก็ศีลแปดตลอดสวดมนต์นั่นที่ก็ไม่เคยขาดเลยมันทำให้สุดเอ๊ะเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกบวกกับหนังสือเล่มที่เข้าไปกำเนิดโลกซึ่งกำเนิดโลกเองเนี่ยพ่อตัดทั้งย่อขยายจากย่อหนังสือจากพระสูตรใช่ไหมจ๊ะแต่เราไปอ่านในอักขันยูสูตรเนี่ยที่เกี่ยวกับการโลกหรือที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกดับเนี่ยพออ่านเรื่องนี้โอ้เป็นน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเพราะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเอาเวลาไปทำอะไรมาวะเนี่ยนึกถึงบุญนึกไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยมีบุญแต่ถ้าบาปไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันเยอะซะเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วชีวิตเองเฉียดตายมาหลายรอบมากเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กช่างหนึ่งด้วยความที่มีเพื่อนเยอะหนึ่งแล้วเด็กช่างกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเล่าซะมากกว่าแล้วเมื่อเมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนตายพี่มีเยอะน
2: ะ
0: หลายคนบอกเพื่อนตายไม่ค่อยมีแต่เราเพื่อนตายเยอะมาก
1: เพื่อนที่ตายไปแล้วใช่ไหม
0: ไปเผามาหลายศพมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากเมาขับรถอุบัติเหตุ
2: ขาดสติ
0: ใช่ไม่ทั้งตัวเองเนี่ยจริงๆก็เกือบตายมาสองครั้งจากรถยนต์นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่น่าจะเป็นบุญเก่ายังพอมีอยู่ดังนั้นพอมาเจอ

0: ปุ๊บได้รู้เป้าหมายชีวิตปุ๊บรู้สึกเออเรามันรู้สึกแบบไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เลยทำให้ไม่เคยขาดจากการมาวัดเลยสุขสอยที่ก็มาวัด
1: ค่ะ
0: แล้วพอมามากเข้ามากเข้าได้รู้เรื่องโครงการบวชตอนนั้นคือหนึ่งคืออยากเอาบุญให้ตัวเองอยากจะบวชที่อยากบวชเพราะหนึ่งอยากเติมบุญสองอยากจะนั่งสมาธิรู้สึกเออถ้าบวชน่าจะมีเวลานั่งได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความหลายอย่างก็ตั้งใจว่ายังไงเราขอบวชก่อนแล้วกันอาจารย์ก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเรียนต่อก็จะจบไปละก็บวชก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่มั่นใจว่าชีวิตเราจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะนั้นเริ่มเฉียดตายบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็บวชแบบอยากจะบุญใหญ่กับตัวเองก็เลยมาบวชในปี40
2: โยมพ่อโยมแม่มาไหมครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราฟังท่านน่าจะดีใจกับลูกชายนะจากที่เคยกินเหล้ามาถือศีล8จากที่ไม่เคยสวดมนต์แต่ในความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านกลับสุขให้ลูกเปลี่ยนไปเพราะว่าท่านงงกับการเปลี่ยนของลูกมากเพราะว่าวันนี้ที่ท่านมารับปริญญาของพี่เองเนี่ยซึ่งโหการรับปริญญาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมาฉลอง
2: ใช่ไหมครับ
0: รื่นเริงแต่นี่ลูกชายข้าวเย็นไม่กินแถมเพื่อนเอาเหล้ามาเลี้ยงก็ไม่กินเหล้าอีกแล้วที่ท่านตกใจมากๆคือหลวงพี่ท่านเองนั่นจะความที่เราเองพอรู้อะไรมากเขาด้วยความที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เนี่ยก็พยายามบอกเขายกตัวอย่างเช่นนั่งคุยกับน้าสาวกับน้องสาวตอนเย็นยุงมันกัดเขาเขาก็ตบยุง
1: เราไม่กล้า
0: เราก็บอกเขาว่าอย่าไปตีมันเลยมันก็คนเก่าเท่านั้นแหละน้องสาวร้องไห้เลยพี่ชายเป็นอะไรไปแล้วเขาไม่เข้าใจนั่นอย่าว่าเราเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนจนเขาสุดเขาก็งงว่าลูกชายเจออะไรกัน
2: นะครับเปลี่ยนไปแบบไม่ทำไม่ดี
1: จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี
0: คือตอนนั้น
1: แค่ไม่คุ้นมาก
0: ตอนนั้น
2: อาการป่วยและอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ตอนนั้นของพี่ว่าท่านคุณโน้ตว่าเราถูกของมากที่ว่าถูกของเพราะว่าหลังจากกลับไปที่บ้านที่ปัตตานีเนี่ยมีวันนึงโยมแม่พาไปวัดที่แถวบ้านเราเอ๊ะไปเถอะก็ดีก็ไปวัดที่แถวบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บท่านก็พาไปกราบเจ้าวาดแล้วท่านก็ลงมาจากกุฏิแล้วปล่อยเราอยู่กับเจ้าวาดเจ้าวาดก็บอกอ๋อหลวงพ่อเข้าใจหลวงพี่เอ๊ะพอเข้าใจเรื่องอะไรครับนึกอยากสมัยก่อนเนี่ยท่านรับหนังสือกันเลยในมิตรของวัดเราท่านไปรู้ว่าวัดเรานี่มีเยาวชนมาเยอะมีเด็กมาเยอะมารักษาศีลมาบวชเยอะจึงรู้อ๋อที่มากราบเนี่ยเพราะแม่อยากให้พ่อทำให้หลวงพ่อท่านเนี่ยทำน้ำมนต์ให้เรา
1: แต่หลวงพ่อเข้าใจรู้ว่าเนี่ยคือ
0: หลวงพี่จริงๆบางอ้อว่าอ๋อนี่พ่อเหมือนแม่เราท่านนึกว่าเราไปแต่แล้วนึกว่าเราถูกของ
1: ท่านไม่เข้าใจ
0: ใช่ท่านไม่เข้าใจ
1: ไม่คุ้นว่าลูกเปลี่ยนเยอะขนาดนี้
0: ต้องบอกว่ามันผิดที่เราแหละก็คือเราไปเปลี่ยนจนแบบท่านรับไม่ทันแล้วบวกกับว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นหลวงพี่ก็ตื่นตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้าจนยมพ่อเนี่ยงงมากยมพ่อถึงขั้นรำพึงว่าเอ๊ะมันเคร่งกว่าพระ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: แล้วพอขอบวชปุ๊บเนี่ยแทนที่จะดีใจนะ
2: ท่านจะไม่สึก
0: โอ้ใช่เลยท่านปกติยมพ่อเป็นคนใจเย็นมากแต่พอลูกชายคุยเรื่องบวชท่านกระแทกหูสับบ้างเลยซึ่งผมพี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยปกติท่านจะแบบไม่เคยมีอารมณ์อย่างเงี้ยก็คือท่านกวนอย่างที่ว่าคือกวนลูกมาใช้ไม่สุดแต่ด้วยความตรงพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นโชคดีอย่างนึงว่าเรามาวัดแล้วได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคำสอนคุณยายที่บอกว่าหาบุญได้ใช้บุญให้เป็นก็เลยทำตามยายสอนก็คือทุกบุญที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมทำทานต่างๆเนี่ยก็จะไอ้ฐานจิตว่าขอให้เราได้บวชให้ได้บวชได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ให้ยอมพ่อยอมแม่เนี่ยได้มาอนุโมทนาบุญในการบวชถ้าดูทางหยาบๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะท่านไม่คุยเรื่องบวชเลยท่านมีอารมณ์ด้วยเวลาจะคุยท่านจะโมโหมากแต่ด้วยความที่เราเองเนี่ยใจไม่หวั่นไหวเลย
1: นั่นคืออดีตถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะคือใจเราแบบเฉยๆมากไม่ใช่ว่าใจเราเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวจนอย่างเดียวแล้วก็เอาบุญแล้วก็ถามใจท่านได้เอาบุญเราด้วยซึ่งมันก็เลยเชื่อนะจ๊ะผมไม่ใช้เวลามาวัดจะ8 เดือนตั้งแต่สิงหาคมปี39จนกระทั่งถึงเมษาปี40เนี่ยพอจะใกล้เดือนเมษาอยู่ดีโยมพ่อมาถามเอ๊ะบวชวันไหนแล้วต้องให้พ่อกับแม่ทำยังไงบ้างแล้วทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้คุยทั้งนั้นเพราะรู้ดีว่าถ้าคุยท่านจะไม่พอใจสุดท้ายท่านก็มางานบวชก็มาบวชที่วัดเบญจก็บวชที่วัดเบญจก็ปีนั้นก็ท่านก็ปลื้มมากปลื้มขนาดว่าเปลี่ยนหมดเลยจากที่ไม่เคยอะไรต่างก็มาวัดทุกงานบุญใหญ่22เมษามากฐินมาตลอดมาต้องแบบพันกว่ากิโลเนี่ยเหมือนกับอยู่บางคันเลยเพราะอยู่ปัตตานีมันไกลมากพันกว่าโลแต่ก็ไม่เคยขาดงานบุญเลย
1: มันก็ทำกายแค่ปากซอ
0: ยใช่ใช่ใช่ใช่ด้วยความตั้งปลื้มในบุญแล้วก็โอ้ดีใจมากเพราะแม่มาสั่งสมบุญแต่ว่าชีวิตนะมัน
1: มันเจ้าค่ะฟังแค่นี้นะคะที่ก่อนก็ปลื้มมิรู้ลืมเช่นกัน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับอย่างที่โปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่างานวันวัดพระธรรมกายนี่นะครับเวลามีงานบุญมากๆมีรถมาจำนวนมากๆ
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: มีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีพิธีในการที่จะ

0: หลอง
1: ใช่ค่ะ
0: ทุมเจดีนะครับมีการบวชเป็นพันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะได้ให้แผ่นดินเกิดความสว่างไสวนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับช่วงนี้

ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระปารัตสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ต่อค่ะ
1: ครับก็หลังจากบวชแล้วก็ได้รับภารกิจมากมายเลยนะครับโดยตำแหน่งที่เจ้ากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์คมนาคมที่พระอาจารย์ได้ดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ว่าทั้งในวัดพระธรรมกายเองหรือว่าอย่างไปธรรมยาตราอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องไปดูแลหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ในเรื่องของการจราจร
2: ก็จริงๆแล้วทั้งในวัดพระธรรมกายทั้งนอกวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วย
1: โอ้
2: หรือว่าเช่นตักบาตรในพม่า
1: ก็ไปช่วยหมื่นรูปใช่ไหมครับตอนนั้น
2: แม้นั้นตอนที่ไปอิโรอิโรจุดโคมก็ต้องกลับไปช่วยเขาด้วยก็ด้วยงานนี้ต้องบอกเป็นน่าจะเป็นผังมากกว่านะเพราะว่าด้วยความตอนนั้นมาบวชเองก็ไม่ได้นึกว่าต้องมาช่วยงานอะไรต่างเพียงแค่ว่าจะนั่งสมาธิแต่มาบวชแล้วเองเนี่ยจริงๆกับจราจรน่าจะคนละทางกันซะไปเพราะว่าสมัยตัวเองเป็นสาสมัครเองเนี่ยเคยเห็นเด็กจราจรนับบุญตอนนั้นอยู่แผนกบุญสถานเห็นเด็กจราจรนับบุญนึกใจเอ๊ะทำอะไรกันไม่น่าทำเลย อยู่ตามถนนตามแยกต่างๆนะแล้วก็จะต้องมาบวชแล้วมาบวชแล้วเองจริงๆเนี่ยปีสี่บวชปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งมุขคณะท่านส่งไปอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาอยากจะขยายงานตอนนั้นอยากเป็นพระใหม่ภาษาเดียวก
1: ็
2: เลยต้องกลับมาต่อวีซ่าที่เมืองไทยกำลังจะกลับมาปี42เองเนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นหลวงพ่อธรรมะเริ่มมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวัดเริ่มมีงานถี่มากขึ้นโดยเฉพาะมางานเล็กงานมาฆบูชาปี42มาฆบูชาเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่จราจรเนื่องจากว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมาช่วยงานบุญจราจรเยอะมาก18รูปก็เลยไปหาเพื่อนๆอ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนละกันแต่ที่ไหนได้จากปี42มาฆบูชาเนี่ยจากไปช่วยเพื่อนเนี่ยกลายเป็นเราเฉยไปเลย
1: เป็นตัวแทนเป็นตัวจริง
2: เพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเพื่อน18รูปที่มาเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบก็ต้องไปเรียน DCI แต่ตัวหลวงพี่เองเอาแล้วช่วงนั้นจะมีงานฉลองเจดีย์ปี43ใช่ไหมจ๊
1: ะ
2: ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งงานอยู่ตรงหน้างานใหญ่มากแต่ว่าทีมงานที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นต้องไปเรียนหนังสือกันหมดเลยต้องเรียนเป็นพัก DCI ไอเราก็อ้าวทำไงดีกลายเป็นว่าเอาแล้วเราจะกลับอเมริกาก็

0: ยังไงสุดท้ายก็เลยเอ้าในเมื่อมีงานบุญตรงหน้าก็ทีมงานไม่มีใครเนี่ยก็เลยรับไปก่อนรับตอนนั้นแต่ปี43โอ้โหแต่กลายเป็นว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญจาก43งานฉลองเจดีย์ครั้งที่1แล้วก็มีงานบุญใหญ่มาเรื่อยๆเลยฉลองเจดีย์งานต่างๆแล้วก็บวกกับคุณยายละสังขารด้วย
1: แล้วอาจารย์นำวิธีการหรือศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ยังไงเจ้าคะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแบบรถนี่เป็นหมื่นคันอย่างเงี้ยจ้ะ
0: ก็ต้องบอกว่าปีแรก2ปีแรกนี่อดทนอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่เป็นทุกอย่างเลยไม่เป็นเรื่องเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมาทางนี้เนี่ยมาพระเจ้าช่วยเพื่อนมาหาเพื่อนแต่ไม่ต้องมารับเป็นหลักเองนั่นเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้จากพี่ๆก่อนตอนนั้นก็ยังมีพระอาจารย์ที่ดูแลก่อนหน้าท่านก็ยังพาไปเข้าประชุมในวงบุญใหญ่ต่างๆแล้วก็ไปเรียนรู้ต่างๆแล้วก็หลวงพี่ว่าส่วนหนึ่งเองต้องบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยสัจจะสำคัญ
1: นะ
0: ความรับผิดชอบเองเนี่ยมันทำให้เราให้เราเองได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็บวกกับที่รุ่นพี่ๆทำเอาไว้เองก็เป็นฐานข้อมูลในการทำงานจริงๆแล้วน่าจะด้วยความเอาว่าความสู้มากกว่านะน
1: ี่
0: ว่าแต่ถามว่าได้ความรู้อะไรไหมก็ในช่วงหลังๆเองก็ได้ติดต่อกับภายนอกเข้ามาช่วยอาจารย์ในเรื่องของด็อกเตอร์เกี่ยวกับการจราจรไม่ใช่วางแผนช่วยออกแบบ
2: อย่างตั้งแต่งานอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่คุณยายละสังขารก็ถือว่างานใหญ
0: ่ใหญ่มาก
2: ที่มีจัดขึ้นนะครับแล้วมีการพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมีข้อคิดอะไรยังไงสำหรับในการบริหารจัดการจนมาถึงงานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความชื่นชมว่ามีรถมาจำนวนมากแต่ว่าสามารถระบายแล้วก็หมายถึงว่ากลับบ้านกันได้เร็วขึ้นไประ
1: บบการจัดการได้ดีมากๆ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปีนี้ต้องขอบคุณเขตในเขตนอกทั้งหมดเลยจ้ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ตั้งแต่หลวงพี่อยู่บนจราจรมาเนี่ยที่สำนักในวัดธรรมกายเนี่ยไม่ถึงว่าหน่วยงานต่างๆในวัดมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเพราะว่าลำพังเพียงแค่จราจรนั้นหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถรับงานใหญ่อย่างนี้ได
1: ้
0: เพราะว่าสเกลมันใหญ่มาก
1: ๆ
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่เราสร้างวัดธรรมกายมาเนี่ยรถที่มาเยอะคือเนี่ยปี2ปีเองก็คือ22เมษายนในปีที่แล้วกับปีนี
2: ้
0: รถมาเยอะมาก
1: ประมาณเท่าไหร่ได้เจ้า
0: ก็เกือบ 20,000 คันนี่ว่าไว้จ้ะ
1: เกือบ 20,000 ค
0: ัน ใช่ๆๆคือต้องบอกว่าถ้าย้อนไปรับบุญจราจรมาตั้งแต่ปี42ในปี69คือ27ปีเนี่ยใน27ปีเองแบบก่อนๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีงานบุญใหญ่เนี่ยจะมาด้วยรถบัสเป็นส่วนใหญ่รถส่วนตัวเป็นส่วนน้อยมันจัดการง่ายใช้พื้นที่จอดน้อยกว่าผิวการจราจรก็ใช้น้อยกว่าแต่มาใน2ปีหลังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนปีนี้โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากรถบัสหลักหลายพันคันกลายเหลือแค่หลักร้อยคันจากรถตู้เมื่อก่อนมีน้อยมากหลักไม่กี่ร้อยคันแต่ปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ัน เยอะขึ้น
0: มา 6-7,000 คันต่องาน
2: โอ้
0: มีรถตู้เนี่ยไม่รวมสมบุคคลต่างๆฉะนั้นเองเนี่ยพอรถเหล่านี้มันเยอะขึ้นเนี่ยด้วยพื้นที่ต้องใช้ลานจอดก็เยอะมากขึ้นผิวการจราจรต่างก็ใช่มากขึ้นแล้วบวกกับวัดเราเองเนี่ยเป็นสังคมเมืองไปแล้วหมายถึงว่ารอบวัดเราเป็นเมืองหมดแล้วแต่วันนี้เองต้องบอกโอ้โหจะไปไหนท
2: ี
0: ใช
2: ่
0: ใช่แกก็ขุดท่อหน้าคลองหลวงนี่ก็ติดขัดแล้วนะจ๊
1: ะ
0: นั่นเองเนี่ยก็ต้องบอกปีนี้เองเนี่ยเราได้ความร่วมมือหลายส่วนทั้งสำนักในวัดธรรมกายที่มาช่วยกันแล้วก็ทั้งหน่วยงานรอบพื้นที่อบต.คลองสามท่าโขงคลองหลวงนี่ก็มาช่วยงานหมด
2: มีนักเรียนในร
0: ้อยในสิบจ้ะ
2: ในสิบ
0: แล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญจัดสรรคือท่านผู้การที่สระบุรีเองเนี่ยตำรวจศูนย์ฝึกอบรมนายสิบพักหนึ่งเนี่ยเขาเอาบุญกับเราด้วยส่งนักเรียนมาเกือบหมดเลย
2: โอ้กี่นาย
0: จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด800นายแต่เราก็เกรงใจเขาจริงๆก็ให้หมดเลยนะแต่ว่าเอามาแค่600นาย
2: เพราะว่าทำมาหมด200นาย
1: ให้เสียใจแย่เลย
0: คืออย่างน้อยก็จริงๆอยากเอามาหมดเพราะว่าแต่ว่ากลัวไม่มีใครเฝ้าติดศูนย์เขาเพราะว่ามันอยู่เรา2วันจ้ะท
2: ั้
0: งวันแต่วันที่21 22กับ23นะ
2: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ด้วยความพร้อมหลายอย่างเองทั้งทีมงานแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้วก็ญาติโยมก็น่ารักด้วยปีนี้เองเราขอความร่วมมือต่างๆก็ช่วยได้ดีมากอย่างเช่นมาห้ามมาจอดไหลทางนะห้ามขนของก็ไม่ได้อย่างคดนะก็ให้ความร่วมมือดีมาก
2: ให้ความร่วมมือ
0: จ้ะแล้วก็แต่จริงๆหลวงพ่อตะให้หลักเอาไว้ท่านบอกว่างานจราจรมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆถ้า3เรื่องนี้ลงตัวงานก็ลงตัว
2: ครับ
0: หนึ่งก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงว่าอุปกรณ์เข้าของทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยป้ายพร้อมไหมลานจอดพร้อมไหมไฟสัญญาณพร้อมไหมอุปกรณ์ต่างๆสะดวกไหมถ้าสิ่งนี้พร้อมเนี่ยมันจะช่วยงานจราจรได้ดีมากสองคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือแผนต้องแมทกันปีที่แล้วเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงมันมีความอะไรล่ะถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วปีนี้มันต่างกันเยอะมากเพราะว่าปีแล้วเป็นปีแรกที่เรารับงานใหญ
2: ่
0: เราทิ้งมา9ปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่นู่นมาเลยแล้วบวกกับอย่างที่บอกไว้คือมันเปลี่ยนไปจากรถบัสกลายเป็นรถตู้นั้นแผนเดิมที่เคยใช้งานมาเนี่ย มันไม่หมดไม่แมทละ
2: งานที่แล้วก็เลยเป็นครู
0: ใช่
2: เป็นซอฟต์แวร์ครู
0: ใช่เลยต้องมาแก้ซอฟต์แวร์

0: ใหม่นะเลยงานนี้ต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม่ต้องมาปรับตั้งซอฟต์แวร์รหัสแวร์ใหม่งานนี้เลยก็เลยทำให้เราอ๋อต้องปรับแผนนิดนึงปรับแผนจากเดิมมาแล้วก็สามคือเรื่องของคน
1: ค
0: นในที่นี้เองก็คือคนก็คือหนึ่งทีมงานทีมงานต้องมีทั้งปริมาณและมีความเข้าใจงานถ้ามีแต่ปริมาณแต่ไม่เข้าใจงานก็ไม่ได้หรือมีแต่ความเข้าใจงานแต่ปริมาณไม่พอก็ไม่ได้
1: อ
0: ีกต้องพอทั้งปริมาณและคุณภาพงานน
1: ี่
0: คือคนที่เป็นทีมงานกับสองคือคนที่มาร่วมงานถ้าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเข้าใจแผนเข้าใจพื้นที่มันจะง่ายมาก
1: ครับ
0: ปีนี้เนี่ยบอกว่าเรามีการประชุมบ่อยมากมีประชุมผ่านซูมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่า20ครั้งได้มั้งประชุมจนเสียงหายเลยใช่ไหมเพราะว่าทำให้เองเนี่ยเขาทราบพื้นที่ทราบแผนก่อนมา
1: ครับ
0: พอเขาทราบเนี่ยมันง่ายเขาเขาก็ง่ายเราก็ง่ายแต
1: ่
0: ปีที่แล้วปี68โอ้โหประชุมกันน้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เขาเองเขาก็เข้าใจข้อมูลได้น้อยนั่นเองเนี่ยมันจะไม่ความแตกต่างกันระหว่างปีที่แล้วปีนี้ต่างกันเยอะ
1: แล้วถ้าความแตกต่างระหว่างในพื้นที่อย่างในวัดพระธรรมกายกับอย่างไปธรรมยาตราในพื้นที่ต่างๆที่นอกเหนือจากวัดพระธรรมกายแล้วยิ่งไปต่างประเทศอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ในการไปประสานงานหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีหลักการอะไรเดียวกันไหมครับสำหรับในการทำงาน
0: ก็โดยหลักแล้วเองจริงๆเราต้องจริงๆโดยหลักการมันก็จะใช้หลักเดียวกันได้อยู่จ้ะแต่
1: คิ
0: ดว่าหลักสำคัญเองเนี่ยเราต้องมองพื้นที่ออกก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปเป็นแบบไหนหมายถึงด้วยกายภาพของพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็สิ่งสำคัญเองเนี่ยคืองานจราจรเนี่ยมันต้องแมทกับพิธีกรรมต้องรู้ศูนย์กลางพิธีอยู่ไหนการเดินทางกลับยังไงแล้วก็ต้องรู้พื้นที่และสิ่งสำคัญเองทำยังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของงานมากที่สุดยกตัวอย่างธรรมยาตราเนี่ยคือถึงแม้เราทับเตรียมการมาดีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่รู้กับเราเองเนี่ยเขาก็เอ๊ะมาจากไหนนั้นที่ผ่านมาจริงว่าเราพยายามจะให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมต
1: ั้
0: งแต่เอาเจ้าหน้าที่ในตำรวจในพื้นที่เอาปปรในพื้นที่มาเป็นทีมงานด้วยแล้วก็เขาทราบแผนงานมันจะยากในปีแรกๆเพราะว่าเรายังไม่คุ้นพื้นที่แล้วเขาก็ยังไม่คุ้นเราแต่ปัจจุบันเราจัดมา10กว่าปีแล้วนะจ๊ะใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดปีซึ่งก็ถือว่าด้วยพื้นที่เองก็คุ้นเคยมากขึ้นจริงๆธรรมยาตราเนี่ยตัวแปรนึงก็คือต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อตาน่ะนะจ๊ะท่านเห็นความสำคัญคือต้องบอกหลวงพ่อเราท่านเห็นการไกลจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราธรรมยตาเองเนี่ยเราไปหลายที่โดยเฉพาะที่จะเป็นเขตเมืองเนี่ยว
1: ั
0: ดบวชบนนี้โอ้โหนั่นคือเมืองเลยทางก็แคบคนก็เยอะซึ่งสิ่งที่ได้มาคือเสียงชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเพราะเราไปแล้วกระทบเขาเยอะมากต้องบอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านไม่ลงไปดูพื้นที่จริงๆแล้วท่านก็บอกท่านถึงขั้นประรบว่าท่านอยากให้คนในเขตในวัดเนี่ยไปช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันกระทบกับชาวบ้านเยอะท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปเดี๋ยวท่านจะไปช่วยบกจราจรเอง ซึ่งพอท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอาสมต่างๆก็อยู่ไม่ได้เลย ก
1: ็
0: ต้องขอบคุณอาสมพระศิกาอาสมพระศพก็เลยส่งทีมงานไปช่วยหลวงพี่นะก็เลยทำให้ทุกปีน่าจะเกือบ10ปีแล้วที่มีอาสมพระศิกากับอาสมพระศพไปช่วยงานจราจรในธรรมยาตรา เลยทำให้สามารถเข้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้เพียงแค่ไปดูรถอย่างเดียว
1: ไม่ใช่ไปดูรถไปดูคน
0: แต่เราเข้าไปถึงบ้านเขาด้วยเข้าไปก่อนงาน7วันเนี่ยไปเขาทราบว่าไหนจะมีงานมานะจะมีพระมานะขอความร่วมมือนี้นะแล้วก็มันกลายเป็นงานของชุมชนไปเลยนายไปแล้วเขาเข้าใจเราพอเขาเข้าใจเขาก็รักเราจากที่เขาเคยคัดค้านเคยแอนตี้ก็หายไปงั้นเองเนี่ยเรื่องของพื้นที่ก็สำคัญมากงั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเองหรือว่าในวัดเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือชุมชนและพื้นที่เขาต้องเข้าใจกับเราด้วยแล้วก็แต่โดยหลักการแล้วก็สามเรื่องก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็คนนะจ๊ะสามเรื่อง
1: นี้ปัตตานีมีปทุมเจดีย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะใช่จ
1: ้ะเป็นยังไงครับเห็นมาปีนี้ปีที่2แล้วได้ฉลองไปแล้วปีที่แล้ว
0: ใช่จ้ะใช่
1: ครับ
0: ก็เอาบุญมาฝากเราด้วยนะก็ยังพูดว่าต้องบอกยศด้วยความที่ได้บอกเราว่าเป็นคนบ้านเกิดปัตตานี
1: ครับ
0: ตั้งแต่บวชปี40เองเนี่ยเมื่อเราอยู่ต่อแล้วเนี่ยความคิดนี้มันเกิดขึ้นในใจเราอยากเห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองเห็นภาพเนี่ยเยอะๆเนี่ยในบ้านเราจังเลยหมายถึงว่าภาคใต้อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นในภาคใต้
2: จ้ะค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนั้นก็เพียงแค่คิดแต่ก็ความคิดนี้มันอยู่ในใจมากๆมันชัดเจนในใจเราจนกระทั่งพอเราบวชได้พอมาอยู่จราจรปี42ปี43เสร็จงานคุณยายปี44พอจะมีเวลาก็เลยขอไป43มีงานฉลองเจดีย์44 45พอมีเวลาก็เลยเริ่มลงไปจัดกิจกรรมแรกๆก่อนคือไปบวชเนี่ยในพื้นที่ก่อน
1: คร
0: ับ ก็ได้ทีมงานจากวัดพระอาจารย์แสนพลทีมงานช่วยกันก็ไปช่วยจัดบวชสามเณรที่ปลื้มมากคือบวชเนรได้ประมาณสัก80ลูก
1: โอ
0: ้แล้วก็พาผู้ปกครองเนรพร้อมสามเณรขึ้นมาร่วมงาน22เมษายนน่าจะเป็นปี45จะไม่ผิดนะครับปี45
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเองก็ทำมาเรื่อยๆกิจกรรมจนกระทั่งก็ต้องบอกว่าภาคใต้เราเองก็ดังมากเลยจ้ะตั้งแต่ปี47มาจะไม่จำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยก็ไม่นึกว่าจะกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมา20กว่าปี
1: ครับ
0: แต่ว่าความตั้งใจที่อยากทำก็ยังอยู่ในใจก็ยังทำต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งมาปี

0: ที่หลวงพ่อธรรมะท่านมีนโยบายที่จะขยายศูนย์สาขาในพื้นที่มีการโครงการบวชแสนใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ตอนนั้นจริงๆในภาคใต้ปัตตานียะลานะที่ว่าเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ใครๆก็สุดเอาไว้ก่อนแล้วกัน
2: มันเกรง
0: เอาไว้ก่อนแล้วกัน
1: แม้แต่ครอบครัวของพระอาจารย์ก็โยมพ่อโยมแม่ก็ยังอยู
0: ่ยังอยู่ยังอยู่จะยังอยู่แต่ตรงพี่ไม่คิดอย่างนั้นก
1: ็
0: เลยไปอาสาเลยว่าขอไปแล้วกันถ้าเกิดไม่มีใครไปขอไปจริงตอนนั้นยังอยู่จราจรอยู่แล้วซ
1: ึ่
0: งงานจราจรก็มีงานบุญใหญ่เยอะมากเพราะช่วงนั้นเองเนี่ยมีทั้งวิสตาร์มีต่างๆมากมายเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้โอกาสนี้มันผ่านไปก็เลยไปขอหมู่คณะว่าขอลงไปช่วยทำที่ภาคใต
1: ้
0: ก็เลยลงไปภาคใต้ก็ลงไปตอนนั้นเองก็ไปเริ่มจากโครงการบวชก่อนโครงการบวชแสนซึ่งก็น่าปลื้มนะพี่ก็ไม่นึกเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงทำจริงเนี่ยชอบคำบุญใหญ่เดี๋ยวพระนิพพานจะส่งคนจริงมาช่วยเราน้องพี่จัดบวชครั้งนั้นที่ปัตตานีนะจ๊ะคนมาบวชประมาณ150กว่าคนโอ
2: ้
0: โหปลื้มมากแห่รอบเมืองปัตตานีเลยปี53นะจ๊
1: ะ
0: ซึ่งเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นกำลังแบบเคี่ยวเลยถ
2: ือ
0: ว่าเราก็ได้เติมบุญให้กับพื้นที่บ้านเราแล้วก็บวชครั้งนั้นเองเนี่ยทำให้มีพระอยู่ต่อในโครงการปัจจุบันนี้มันเป็นประธานสงฆ์ในพื้นที่หลังจากนั้นเราก็จากไม่จากเดิมทีมีศูนย์อยู่แค่จังหวัดเดียวคือสงขลาที่บางกั่งเราก็เริ่มสร้างทีมสร้างคนแล้วก็สร้างศูนย์สาขาจนปัจจุบันนี้มีครบทั้ง7จังหวัดที่ดูแลอยู่คือตั้งแต่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงสุนตรังเนี่ยก
2: ็
0: ดูแลมันทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันก็มี10ศูนย์สาขา
1: ค่ะ
0: ส่วนปัตตานีเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากเป็นบ้านเกิดต
1: ั
0: วหลวงพี่ลงไปเป็นพี่ใหญ่ตอนนั้น
1: ค่ะ
0: พอเป็นพี่ใหญ่เองเนี่ยเราจะไปลำเอียงไปลงปัตตานีที่เดียวก็ดูน่าเกลียดยังไม่เป็นบ้านเกิดเราจริงต้องไปทำที่อื่นก่อนส
1: ุ
0: ดท้ายเองเนี่ย7จังหวัดที่ดูแลมีศูนย์สาขาหมดแล้วนะจ๊ะกลายเป็นปัตตานีไม่มีศูนย์ฉะนั้นเราก็เอาละ
1: ได้เวลา
0: ได้เวลาแล้วคงต้องเหมาะต้องลงไปแล้วเพราะไม่มีก
1: ็
0: เลยลงไปช่วยหลวงพี่กิติศักดิ์ท่านไปช่วยหาที่สร้างศูนย์โอ้โหนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายเลยว่าการหาที่สร้างศูนย์นี่ไม่ง่ายเลยไปหามาหลายที่มากยิ่งภาคใต้นี่เป็นอะไรที่แบบถึงแม้มีตังก็ไปซื้ออะไรไม่รู้จะสร้างอะไรแต่ว่าหนึ่งก็คือมันจะเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยด้วยง
1: ั้
0: นจึงไปหาที่มาหลายแปลงมากจนกระทั่งทีมนั้นบอกแปลงนี่แหละเหมาะสมแต่จะรู้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมต้องให้ใครดูเองก็ต้องผ่านครูบาอาจารย
1: ์
0: ตอนนั้นก็ให้ท่านช่วยเมตตากราบรายงานท่านขอบารมีท่านไปสองข้อข้อแรกที่แปลงนี้ใช่ไหมครับที่จะเหมาะสมในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกับข้อสองก็คือถ้าใช่นี่ลูกมีตังค์อยู่ส่วนหนึ่งครับตังค์ยังไม่พอตอนนั้นก็ยังนึกอยากจะกล้าขอท่านนะก็พอท่านรับเรื่องเสร็จปุ๊บผู้ประสานงานบอกเอ๊ะเห็นท่านฟังแล้วท่านก็นิ่งๆไปนะท่านคงไม่ปรารภอะไรมั้งคะเราก็เอ๊ะคือเราลูกหลวงพ่อแล้วแต่ท่านว่าท่านบอกซ้ายเราซ้ายท่านขวาเราขวาท่านนิ่งแล้วก็นิ่งแต่ก็หลังจากนั้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งท
1: ี
0: มงานซึ่งอยู่พุทธศิลป์เนี่ยโทรมาตามหลวงพี่บอกหลวงพี่ท่านเรียกเข้าไปพบก็เลยเข้าไปไปถึงปุ๊บไปเจอโอ้โหทีมงานเอามาสเตอร์แพลนตอนถวายเนี่ยถอยไปโฉนดไปให้ท่านดูแต่กลับมาใครเป็นมัตเตอร์แปลนเขามัตเตอร์แปลนกันถึงว่าเป็นผังหรือว่าพื้นที่จะมีอะไรอยู่ในผังบ้างทีมงานบอกว่าที่เห็นเป็นมัตเตอร์แปลนออกมาเนี่ยทีมงานมีนะที่แค่เขียนแต่คนที่ยืนให้เขียนคือท่านยืนกำกับสั่งให้เขียนอย่างนี้แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่านี่เป็นผังของหลวงปู่โอ้โหพี่จำคำนี้แบบมันปลื้มมากผังหลวงปู่อย่างนี้เนี่ยแล้วที่หน้าปลื้มมันขอไป2ได้3เลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วมา3ก็คือขอไป2 4กัน1ใช่มั้ยครับกับ2รูปตังค์ยังไม่พอครับท่านก็เมตตาร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับเราด้วยนะจ๊ะน
2: ี่
0: คือ2ข้อที่ขอไป
1: ค่ะ
0: ส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นความปลื้มที่ปลื้มมากๆในมัตตแปนเนี่ยมีเจดีย์อยู่ในผังด้วยซึ่งท่านไม่เพียงแค่ให้ผังนะจ๊
1: ะ
0: ท่านชวนทีมงานที่นั่งกับท่านเนี่ยร่วมบุญสร้างเจดีย์ต
2: ั้
0: งแต่ที่ยังไม่ซื้อเลยตรงนี้นี่ปรับปลื้มมากโอ้โหแบบพอปลื้มเสร็จปุ๊บทีมงานบอกว่าหลวงพี่ครับปกติท่านจะตามงานเร็วนะครับแล้วก็พอได้ปัจจัยมันก็รีบนึกว่าจะง่ายนึกว่าได้ตังค์จะซื้อที่ได้เลยเอาอยู่ไม่ใช่เลยโอ้โหกว่าจะรวบรวมซื้อที่ดินได้เนี่ยที่มันเจ็ดเจ้าของใช้เวลาเกือบปีครึ่ง
1: เจ็ดเจ้าของเหรอเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่จ้ะเพราะมันมีหลายเจ้าต่อก
1: ันต้องประสาน
0: ใช่แล้วบางเจ้าของนี่ก็ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วก็มีก็ต้องไปขึ้นศาลเป็นที่มรดกกว่าจะผ่านอย่าขายแล้วทั้งเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: จนกระทั่งใช้เวลาเกือบ2ปี
2: คร
0: ับ พอรวบรวมที่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับรายงานธรรมะตอนนี้ที่พร้อมแล้วครับเราก็เลยเริ่มทำมวลชนเพราะยุคนั้นภาคใต้กับพระธรรมกายยังสึกแบบยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีความรักกันเท่าไหร่งั้นการจะเข้าไปอยู่เองเนี่ยก็ต้องทำยังไงเขาไม่ไล่เราก็เลยเริ่มไปแจกของกัน

0: เป็นผู้ให้ไปก่อนไปแจกของแล้วก็เริ่มมีการบวชเนนแล้วก็เริ่มจากง่ายๆไปสร้างกุฏิไม่ไผ่อยู่ก่อนเขาเห็นพระมาอยู่แบบลำบากลำบากเขาอยากจะช่วยพระก็เลยไปช่วยพระก็เลยเริ่มมาอยู่แล้วก็เขาก็เริ่มเข้าใจพระมากขึ้นเราอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณสักเราเข้าไปอยู่ปี64นะจ๊ะไปปี65เขาเริ่มเข้าใจละก็เลยกลับรายงานวันนี้ในพื้นที่พร้อมแล้วครับท่านก็เลยอ่ะลุยเลยพอลุยเลยก็เริ่มปี65เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะตอนนี้ไม่รู้เจดีย์หน้าตาเป็นไงเลยแต่เราก็ไปเริ่มเอาตามผังที่ท่านให้ไว้ก็คือตำแหน่งเนี่ยไปเริ่มกันประเด็นก่อนเริ่มจากการโปรยทรายสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆแล้วก็เวียนทักษิณเราพื้นที่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งปี65เนี่ยเริ่มมาค่าบูชาเริ่มกันแผ่นดินตอนกันแผ่นดินเองเนี่ยยังไม่รู้แบบยังไม่ทราบแบบเจดีย์เลยนะครับก็นิมนต์พระอาจารย์สมบัตินี่แหละไม่ทราบนะท่านได้ชื่อว่าพระอาจารย์สมบัติตาถึงเช้านิมนต์ท่านไปนั่งเนสัตเลยนะครับโอ้โหในคณะสงฆ์ไปนั่งเนสัตเลยทั้งญาติโยมนั่งกันทั้งคืนเลยกันแผ่นดินทั้งคืนเลยนั่นคืองานแรกที่กันแผ่นดินสร้างเจดีย์ยิ่งได้แบบมาเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบปฐุมเจดีย
1: ์
0: เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์ก็เริ่มสร้างแบบกุมภาพันธ์ตั้งแต่เดือนปี565นะจ๊ะสร้างมาเรื่อยจนตั้งใจจะฉลองปี66ไอ้ขอไปปี6ปี67เนี่ย67เนี่ย67เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันการก่อสร้างใช้เวลาแต่มันก็จะใช้ตังค์ก็เลยยังไม่ทัน67ถึงไม่ทันนะจ๊ะมาเสร็จเมื่อปีที่แล้วปี68ก็เลยได้มีโอกาสฉลองเจดีย์ปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกปลื้มมากเพราะตั้งแต่เราทำไปเริ่มหาที่ดินสร้างที่ดินสร้างวัดสร้างคนสร้างพระแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจบวชพระ300รูปก็มาบวชประมาณเกือบ200รูปนะจ๊ะแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมศรีกทาสแห่รอบตัวเมืองปัตตานีเลยต้องบอกตั้งแต่เกิดมาหลวงพี่ตั้งแต่สร้างชาติก็ว่าได้ภาพนี้คงไม่เคยเกิดในปัตตานีที่มีพระเป็นพันคนหลายพันคนแล้วก็อัญเชิญพระบรมศรีกทาสแห่รอบเมืองนะจ๊ะแล้วก็ปฏิสถานปีที่แล้วเองก็ประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วส่วนทุกๆปีกันนี้ไปเนี่ยตั้งใจว่าในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นจากปฐมเจดีย
1: ์
0: ก็ปีนี้เช่นกันก็จะมีการบวชพระแต่ว่าตัวเลขจะเอาเลขมงคลคือเลขหลวงพ่อท่านเป็นหลักปีนี้ท่าน82ปีก็เลยตั้งใจว่าจะบวช82รูปนะจ๊ะเข้าโครงการที่10พฤษภาคมนี
2: ้
0: 10พฤษภาเข้าโครงการ17พฤษภาบวช24พฤษภาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีปฐมเจดีย
1: ์
0: จะมีตักบาตรพระพันรูปตอนเช้าในลานวัดธรรมที่อำเภอเมืองปัตตานีส่วนช่วงบ่ายก็จะมีทัพพระป่าที่ศูนย์แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีจุดประทีปบูชาพระเจดีย์นะจ๊ะวันที่24พฤษภาจบโครงการก็30พฤษภาดังนั้นเองเนี่ยก็ใครอยากเอาบุญใหญ่ไปบวชด้วยกันน
2: ะ
0: ไปบวชแล้วก็ไปร่วมงานกันนะจ๊ะ
1: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วกับปีนี้มีพิธีกรรมอะไรที่เพิ่มเติม
0: ตักบาตรพระพันรูป
1: ตักบาตรพระพันรูป
2: ใช่ใช่ใช่รูป
0: ใช่ใช
1: ่แล้วปีที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปีที่แล้ว
1: บริหารจัดการแล้วความปลื้มปิติของคนในพื้นที
0: ่บิวา
1: และผู้ที่ไปร่วมงาน
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นครั้งแรกของชาตินี้ว่าได
2: ้
0: คือทั้งตัวหลวงพี่เองทั้งทีมงานทั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาปลื้มมากเขาบอกเขาไม่เคยเห็นพระมาก่อนเลยนะจ๊ะคือต้องบอกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อท่านฝึกมาดีมากเราอัญเชิญพระบรมธาตุเนี่ยคือเราเนียบเชียบเป๊ะมากนะจ๊ะทั้งพระและโยมเดินเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยมันสงบเสงี่ยมสง่างาม
1: เดินจากไหนไปไหนฮะ
0: เดินจากวัดนพวงศ์ซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเดินเข้าไปในตัวเมืองเลยประมาณสัก3กิโล
1: ครับ
0: นะจ๊ะมาจบที่ลานวัฒนธรรมหน้าสารกลางนะจ๊ะก็เป็นการอัญเชิญให้อัญเชิญพุทธเจ้าให้เป็นสิริมงคลกับตัวเมืองปัตตานีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ก็ปลื้มมากจ้ะปลื้มว่าเป็นพระที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะจ๊ะเราเป็นพระที่แล้วเราได้อัญเชิญเทวรถไปด้วยนะก็เทวรถเองก็อลังการแล้วก็จริงๆในก่อนจะอัญเชิญนี่หลวงพี่อัญเชิญ16มีนาแต่ว่าก่อน1สัปดาห์ให้ญาติโยมในพื้นที่ได้มาสักการะก่
1: อ
0: นก็คืออัญเชิญพระพุทธเจ้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนทุกวันจะมีญาติโยมมาสักการะแล้วก็มีมาวีมาทักษิณแล้วก็ทำบุญต่อเนื่อง7วันด้วยคือถวายสังฆทาน7วันนิมนต์เจ้าณจังหวัดจังหวัดอำเภอมาเวียนทุกวันเลยให้คนในพื้นที่ได้มาถวายสังฆทานทำบุญต่อเนื่อง7วัน
1: แล้วกิจกรรมประจำของศูนย์นี่มีอะไรยังไง
0: ก็ศูนย์เองเป็นสาขาของวัดธรรมกายอยู่แล้วดังนั้นทุกกิจกรรมของวัดธรรมกายทำหมดเลยบวชพระบวชเนนทุกอย่างหมดเลยอบปัจจุบันเองเนี่ยที่เราทำคืออบรมเยาวชนด้วยแล้วก็ทุกเดือนจะมีการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ประจำเดือนด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เนื่องจากมันมีเจดีย์ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่มีพลังดึงดูดผู้คนมาดังนั้นไม่ต้องคือทุกวันจะมีการเวียนรักษินด้วย
1: ทุกวันเลยนะ
0: ก็ในศูนย์เรา
1: ก็คือชาวบ้าน
0: ชาวบ้านก็จะมา
1: ในพื้นที่ก็จะมาเวียนประทักษิณ
0: คือต้องบอกว่ามันเป็นจุดสว่างของชุมชนในพื้นที
2: ่
0: ในกลายเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาสังสมบูรณ์กัน
1: เพียง3-2-3วัดได้มีโอกาสมาจัดที่นี่บ้างไหม
0: มาแล้วจัดมาแล้วปีที่แล้วมาจัดที่นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็3-3วัดเองเนื่องจากเราจัด4จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาธิวาสก็จะเป็นการเวียน

0: เดี๋ยวนี้จะพาจังหวัดนี้เดี๋ยวนี้จะจังหวัดนี
1: ้
0: พอเรามีที่เราเองมันง่ายขึ้นสมัยก่อนตอนจัดที่ปัตตานีเองเนี่ยต้องไปอาศัยวัดในพื้นที่จัดซึ่งอาศัยวัดอื่นเนี่ยการเตรียมการต่างๆมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นวัดในพื้นที
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นที่เราเองเนี่ยมันง่าย
2: คือจัดทัพจัดปัตตานีก็จัดที่น
0: ี่เลยจัดที่นี่ปัตตานี
2: กี่ครั้งแล้วฮะจัดที่นี
0: ่เพิ่งจัดไปครั้งเดียวเมื่อปีแล้วเนื่องจากว่าเราเพิ่งสร้างศาลาใหญ่เสร็จก็คือหลังจากฉลองเจดีย์เสร็จเนี่ยพื้นที่ต่างๆเริ่มพร้อมมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เรามีแค่ตู้คอนนอนไม่มีอะไรนะจ๊ะเมื่อก่อนมีแค่ตู้คอนมีแค่เต็นท์เช่าเต็นท์มาแต่ว่าศาลาเราเพิ่งไปสร้างเสร็จใหม่คือศาลาใต้ร่มเย็นก็จุคนได้มาสัก1,000คนได
1: ้โอ้เยอะมาก
0: ก็ในจัดงานได
2: ้ค่ะ
0: ก็เลยทำให้จัดงาน
2: 3 2 3วันนี้ก็ต่อเนื่องมา20กว่าปี
0: 22ปี
2: 22
0: ปีตั้งแต่ปี47
1: ครับ
0: ตั้งแต่เกิดการภาคใต้ก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมีบุญที่เราเป็นลูกหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ค่ะ
0: คือเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยคนทั่วไปมองว่าเป็นวิกฤตน่ากลัวแต่หลวงพ่อเราไม่คิดอย่างนั้นคนมีบุญจะมองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการสร้างบารมี
2: คร
0: ับเหตุการณ์ภาคใต้ครั้งนี้ท่านชวนคนทั้งโลกมาสั่งสมบุญใช่มั้ยฮะมาตักบาตรเป็นล้านรูปแล้วสิ่งสําคัญคือท่านชวนกันถวายสังฆทานให้กับพุทธบุตรในภาคใต
2: ้ครับ
0: ไม่แค่สังฆทานยังมอบทุนให้กับครูด้วยเป็นกองทุนหนุนและใหญ่ช่วยคนใต้แล้วกองทุนนี้เองสําคัญมากทําให้ครูพุทธในพื้นที่เนี่ยไม่หนีไปไหนแล้วปัจจุบันครูพุทธเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญให้กับเราด้วยช่วยงานเราในพื้นที่เป็นกำลังจัดบวชเนรจัดบวชพระช่วยดูแลในพื้นที่โอ้ดีมากๆอาจารย์ต้องบอกปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อก่อนจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคนใต้กับว่าต้องการที่จะไม่ค่อยเท่าไหร่กันแต่ปัจจุบันเนี่ยว่าไงว่าตั้งกันเลยท่านรักเรามากนี่คือหลวงพ่อไม่ทิ้งท่านคือเราทำจริงๆไม่ทิ้งท่านแล้วก็สำคัญเราเป็นผู้ให้ให้จริงๆให้ทุกอย่างอาจารย
2: ์ท่านพระอาจารย์ย้ำอีกทีนึงครับพฤษภาคมนี้จะต้องไปร่วม งานกันยังไง
0: ก็ถ้าอยากจะย้ำอย่างแรกคืออยากจะชวนบวชก่อนนะจ๊ะเพราะว่าการบวชพระเป็นการยากแล้วผู้บวชก็ได้บุญมากๆแล้วบวชครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจจะบวชบูชาท่านเพราะ82ปีท่านด้วยงั้นใครที่ฟังนะจ๊ะ10เข้าโครงการถึงแม้ว่า
1: 10พฤษภาคม
0: 10พฤษภาคมแต่ว่ามาเลทได
2: ้
0: อาจจะมาเลท
2: ก็คุยกัน
0: ได้คุยกันได
2: ้สำหรับ
0: นะจ๊ะถ้าเกิดว่าอาจจะทางรายการมันกระชั้นเลยเกินอาจจะมาสัก10 11 12 13ก็ยังได้อยู่เพราะ
2: บวชวันไหนนะ
0: บวช17จ้ะ
2: 17พฤษภาคม
1: 25
0: บางทีอาจจะเป็นผู้นำบุญเคยบวชมาหลายรอบเชี่ยวชาญแล้วได้เลยได้เลยได้เลยนะจ๊ะ
2: 17
0: 17บวชนะจ๊ะส่วน24จะเป็นวันฉลองครบรอบ2ปีซึ่งเช้าจะมีตักบาตร1,000รูป
1: อยู่ในเดือนเดียวกันพฤษภาคม
0: พฤษภาคมเลยจ้ะบวชครั้งนี้เนี่ยได้บุญหลายอย่างนะทั้งได้บุญจากการบวชแล้วก็วันที่24ก็จะ
2: ฉลอง
0: ตักบาตรตักบาตรตักบาตรจะตักที่ในเตือมเพิ่มเมืองตักที่ลานวัฒนธรรมหน้าสารกลาง
1: 1,000
0: รูปนะจ๊ะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าที่ศูนย์เนี่ยส่วนภาคค่ำเป็นไฮไลท์ก็คือจุดประทีปนับพันดวงเพื่อจะบูชาเดชพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชาพอดีจะได้บูชาพระเจ้าด้วยดังนั้นเองนี่ก็เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะจ๊ะ
2: สาธุ
0: จ้ะ
2: ครับคุณผู้ชมเรื่องราวของพระอาจารย์นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับในทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนวิสาขบูชานี้นะครับวันที่17จะมีการบรรพชาอุปสมบทนะครับ82รูปบูชาธรรมหลวงพ่อนะครับแล้วก็วันที
1: ่
2: 24ก็จะเป็นการฉลอง
1: พระเจดี
2: ย์แล้วก็มีการตักบาตรพระด้วย
1: 1,000 รูป
2: เราไปร่วมบุญกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มีความปลื้มปิติจากพระอาจารย์ในการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเราต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระปลัดสุพจน์มหาสกโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับแล้วก็ประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนา

อวิชชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

อุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรแท้ผู้แน่วแน่แผ่ขยายพระพุทธศาสนาถวายชีพนี้เป็นพุทธบูชาตามรอยดวงสุริยาแห่งพระธรรมตลอดการเล่าเรียนเพียรฝึกฝนอบรมตนเป็นสมณะทุกเช้าค่ำทั้งปฏิบัติวิปัสสนาปริยัติธรรมงามเลิศล้ำศีลาจารวัดวิสาขบูชามหามงคลบุญงามล้นพร้อมยกจนโปรดสรรพสัตว์เป็นพระแท้ศีลใสใจประพัดยกเป็นหนึ่งในรัตนตรัยอุปสมบทหมู่สามเณรปริยัติธรรมอุทิศชีวิตประกาศย้ำบารมีใสตามรอยเท้าองค์พระธรรมชัยสืบวิชาธรรมกายไปนับพันปีอนุโมทนาสาธุการสามเณรแก้วบุญเพลิดเพลผุดผ่องส่องส่องรังสีมนุษย์เทพทิพย์พรหมร่วมยินดีสาธุการทั่วปัตตภีอาณาจักรวาลวิสาขมหาฤกษ์บุญบานเบิกมงคลล้นไพศาลขอพรพระธรรมกายทุกทิพพานดลบันดาลสงบใต้ร่มธรรมาขอสาธุสาธุการกับนักรบพระนิพพานคุณพลศาสนาประนมหัสสาธุโมทนากับบรรดาหน่อแก้วพระทรงชัยขอให้ท่านสุขสว่างในเพศพรตงามหมดจดศีลธรรมล้ำสดใสกราบบูชาบุญอะมหาอาจินไตกับสุดยอดนักรบชัยกองทัพธรรมโดยกวีวันนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีแล้วก็สว่างดีนะครับกับรายการสู้ต่อไปกระผมวินิจหัวหน้าชั้นนะครับที่จะมาคุยเรื่องราวดีๆกับการสร้างบารมีของเราช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงที่เราจะได้บุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาซึ่งพิเศษทุกปีจะมีการบวชสามเณรปาเรียนธรรมอุทิศชีวิตและปีนี้ก็มีอุบาสกเนาะดูภาพเลยดูภาพเลยนะดูภาพเลยนะครับวันวิสาขบูชาวันที่กว่าที่3 11พฤษภาคมนะครับนี่เรามีเป้านะครับธรรมจักร 8,415 ล้านจบนะครับอย่าลืมโหจะเกือบหมื่นล้านนะครับทุกจบปลื้มแล้วก็ส่งยอดกันเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเลยวันดีวันแรงนี่ปีนี้8รูปครับดีผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็นอกจาก8รูปนี้แล้วก็ยังมีอุบาสกอีก11ท่านครับโอ้ปีนี้ต้องบอกว่าอลังการมากนะครับบุญครั้งนี้อลังการมากนะครับแล้วก็ใครอยากได้บุญบวชนะครับก็สามารถทำบุญที่ตู้รับบริจาคได้เลยแล้วก็สำหรับอุบาสกนะครับจะมีการเวียนประทักษิณเนาะรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะครับใครอยากเข้าขบวนก็ได้เลยและมีหนังสือยังไงวันที่10นี้ก็ใครจะจารึกชื่อวันที่10วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมก็วันสุดท้ายเนาะแล้วก็กระบวนบวชนะครับ11ท่านจะเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะครับติดต่อ

0: ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่ตู้รับบริจาคได้เลยนะครับจะได้ปลื้มๆกับทั้ง11ท่านนี้นะครับนั่นก็คือบุญของเราวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆโอ้โหเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับกับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับกับสามเณรท่านหนึ่งนะครับโอ้เห็นแล้วปลื้มมากครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจะทบทวนบรรยากาศโรงเรียนอนุบาลด้วยนะครับเปิดตัวท่านด้วยเนาะ MV ชุดนี้แหละครับ
1: ไปที่สามเณรดุสิตบุญนาควัย11ปีจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองกันบ้างนี่ยิ้มมาแต่ไกลนี่โอ้ยิ้มหวานด้วยโอ้หน้ากลมอย่างกับลูกแก้วโอ้ดวงตาก็งดงามกับยังกับชาวสวรรค์ลีลีตายิ่งยิ้มแล้วตาเหมือนจะปิดแทบจะสนิทโอ้โหนี่นะโอ้ดูเออนี่ยกพานนี่เลยเนาะสามเณรดุสิตแค่ชื่อก็รู้มาจากนี่นะโอ้มาจากสวรรค์นี่เนาะนี่เหลือสามเณรเขตวัย11ปีจากสวนปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองกรุงเทพนี่จ้ะ

างนี้ต้องให้ไปกล่าวสัมโมทนียกถาตักบาตรที่อุบลเนาะแสนแรกของโลกเนี่ยนะนี่สามเณรดุสิตนี่สืบค้นข้อมูลศูนย์บวชด้วยตนเองก่อนมาบวชนิ้วนี้มีบุญนี่จ้ะและตั้งใจฝึกฝนตนเองเป็นสามเณรพี่เลี้ยงในปีนี้เต็มที่ครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยอัครนี่โอ้โหนี่จ้ะสาธุสาธุสาธุนี่ผู้มีบุญนี่เนาะใช้นิ้วนี่หัดสวรรค์นี่หาข้อมูลเนาะหลังจากที่สามเณรได้ศึกษาสร้างวิริยกรรมขึ้นเทศเชิญเพื่อนในวัยเดียวกันบวชไปเดือนที่ผ่านมาตอนนี้เขาบอกว่าพลังใจฮึกเหิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อรวมทีมกับสามเณรไอดอลยังบุดิสฮาร์ดคอร์ทั้งสามเณรพฤกชาตาปัตมะอาทุจาและสามเณรเชนธงไทยรามเดชขึ้นกล่าวสัมโมทนียกถาในงานตักบาตร999รูปจาก12ประเทศนะพุทธมณฑลสารยานครปฐมเมื่อวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมานี่โอ้นี่เนาะนี่สามเณรพี่เลี้ยง3กล่าวสัมโมทนียกถาในวิธีตักบาตรที่พุทธมณฑลโอ้สงบสงเงียบสง่างามนี่แม้แต่ตัวเล็กนี่แต่ยืนแล้วสูงมากเลยเพราะยืนบนเก้าอี้นี่โอ้โหยืนแล้วสูงส่งเลยนี่เนาะโอ้นี่สามเณรพี่เลี้ยงทั้งสามสุดยอดจริงๆเลยนี่จ้าโอ้สุดยอดเลยสูงทรงมากเลยยืนมันก็ยี่นอสามเณรดุสิตฝากความในใจมาถึงหลวงพ่อครูผู้ใหญ่ว่าหลวงพ่อครับลูกเนรมาบวชแล้วเนี่ยประทับใจมากๆเลยครับลูกเนรเคยมากราบหลวงพ่อที่หน้าโรงเรียน

0: นุบาลฝันในฝันวิทยาครับจำได้แล้วก็ลืมไปแล้วต้องบอกบ่อยๆนะลุงเนาะครั้งแรกที่ลุงเนี่ยได้กราบหลวงพ่อคือวันที่ลุงเนียนจะลาสิกขาครับแต่พอได้มาเจอหลวงพ่อลุงเนียนนี่อึ้งไปเลยครับพอเวลาเข้าไปใกล้เนี่ย
1: ขอนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองขอกราบคารวะพระเถรานุเถระทุกรูปครับขอเจริญพรคุณโยมผู้น่าใสใจสว่างผู้มีบุญกันทุกท่านนะครับ
2: สาธุ
1: ก็ที่สามารถมาบวชได้วัดพระธรรมกายเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบสุภาพนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านก็สอนเป็นอย่างดีเลยนะครับเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพยอมรับเลยว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นวัดที่สะวัดห้องน้ำที่แบบสะอาดที่สุดพอไปเข้าวัดอื่นเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่มีมูลของสัตว์ต่างๆแล้วก็ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดจนได้มาบวชเนี่ยมีกัลยาณมิตรคืออาจารย์นะครับจากโรงเรียนแถวย่านบางเขนนะครับก็อาจารย์ก็มาชวนอาจารย์เข้าวัดมา22ปีแล้วก็เข้าวัดมาก็มาชวนสามเณรก็บวชมาเนี่ยจนจบโครงการทีนี้ก็บอกโยมแม่ว่าโยมแม่เน้นขออยู่ต่อนะ
2: สาธุ
1: ไปบวชไปเรื่อยๆจนแบบจนตอนแรกก็คิดอยากจะสึกนะคิดอยากจะสึกตอนแรกก็แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้จะพาไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าวัดพระธรรมกายที่เดี๋ยวไปต้อนรับหน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงพอแล้วก็ตัดสินใจบอกโยมแม่เดี๋ยวเรียกไปวันพรุ่งนี้ได้ไหมก็ไปกราบหลวงพ่อก็ทักว่าเด็กที่ไหนมายืนนั่นอะก็คุยกับหลวงพ่อท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเห็นดวงแก้วไหมแล้วก็เห็นองค์พระไหมแล้วก็บอกค่ะเห็นแต่ดวงแก้วครับองค์พระยังไม่เห็นครับแล้วพอตกดึกเนี่ยจำวัดนะครับก็ฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับท่านก็ยืนนิ่งเหมือนเป็นหุ่นขี้ผึ้งเลยครับทีนี้ผมก็เดินมาเห็นรูปร่างท่านก็กราบที่ท่านกล้าชี้หน้าเลยว่ามึงมาบวชทำไม มึงบวชยังไม่ทันข้ามวันข้ามคืนมึงจะศึกแล้วเหรอ พอเจอคำนี้ก็ไม่รู้ว่าโดนด่าหรือโดนชมก็ไม่รู้ ก็เจอแต่ในใจก็รู้สึกว่าเราบวชมาเนี่ยเรารู้นะว่าท่านมีบุญมากคุณมีบุญมากยังมาเตือนเราเนี่ยบอกโยมแม่เลยว่าแม่โยมแม่เน้นไม่ถึกแล้วนะแม่ก็บอกอ้าวเน้นแม่เตรียมชุดมาหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอากลับบ้านไปก็ได้ก็บวชมาจนถึงทุกวันเนี้ยเดี๋ยวก็จะครบ1ขวดในการเป็นบรรพชิตละ
2: สาธุ
1: บวชตั้งแต่มีนาปีที่แล้วครับตอนแรกก็คิดอยากจะศึกถ้าไม่ได้มาเจอหลวงพ่อถ้าไม่ได้ฝันเห็นหลวงปู่นี่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนแล้วนะ แต่ถือว่ากว่าสำเนียนเนี่ยจะมาบวชได้เนี่ยต้องขอบคุณกัลยาณมิตรเลยคือโยมครูโยมอาจารย์เนี่ยที่ชวนโอ้โหชวนดูสิเธอบวชเธอ นะจนเราก็บวชก็บวชแต่เราท่านไม่ได้บังคับนะท่านบอกว่าแล้วแต่เธอถ้าบุญเธอถึงเธอก็บวชถ้าบุญเธอน้อยก็ไปแล้วแต่เธอท่านจะพูดอย่างนี้แล้วก็นี่เราเอาบุญเยอะดีกว่าก็มาบวชนะครับสามเณรก็ได้ร่วมบุญหล่อทองคุณยายไป 3,000 บาทครับ
2: สาธุ
1: แต่สามเณรก็ปึ้งเป็น 3,000 ล้านครับ
2: สาธุ
1: ปัจจัยนี้ไม่ได้มาจากไหนครับได้จากการบิณฑบาตจากการประเทศให้ญาติโยม

0: ็นกำลังใจขับเคลื่อนให้เราบวชต่อจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ปลื้มใจว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยสามเณรไม่เคยลืมเลยแม้แต่คิดว่าจะลืมก็ไม่เคยเป็นคำที่สามเณรคิดว่าโดนชมนะครับพอเจอคำอย่างเงี้ยก็เป็นแรงผลักดันให้เราแบบกำลังใจขึ้นถึงช่วงแรกไม่มีคนให้กำลังใจเราแต่พอมาเจออย่างเงี้ยเราได้กำลังใจจากคนที่มีบุญมากๆที่สุดในโลกให้กำลังใจเราเนี่ยปลื้มมากๆไม่มีโอกาสที่แบบว่าจะได้มาเจอคนมีบุญอย่างนี้แล้วก็ทางข่าวทางนู่นทางนี้ท่านก็เขาก็ว่าไปเรื่อยไม่เคยเข้ามาดูตัวเองนะครับไม่เคยเข้ามาดูตัวเองเลยว่าอย่างงู้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เคยมาดูเลยเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นคนที่มีบุญมากเอาบุญจากสัจจานุสิตทั่วโลกมารวมกันก็ไม่เท่าท่านเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยรัศมีหลวงพ่อจะกระจ่างเป็นยอดเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเข้าใกล้คนมีบุญนะครับก็เป็นเหตุการณ์อย่างนี้ที่เมนจำไว้นะครับแล้วก็ไม่เคยลืมเลยด้วยว่าหลวงพ่อท่านถามว่าอะไรเราไปเจอหลวงพ่อเนี่ยได้3ครั้งแล้วที่หน้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยไปแล้วตอนแรกเนี่ยที่เราฝันก่อนที่เราจะฝันเห็นหลวงปู่เนี่ยเราก็นั่งสมาธิไม่รู้ตัวเองทำไปได้ยังไงนั่งไป3ชั่วโมงไม่ได้ผลนั่งไปนั่งมานะครับตอนแรกก็เห็นความมืดก่อนแล้วก็เห็นหลวงพ่อว่ามองความมืดไปเรื่อยนะมองความมืดไปมองไปเรื่อยจนมันเกิดจุดเล็กๆใสๆสว่างสว่างพอเจอแล้วเนี่ยมันเห็นพระธรรมกายอยู่กลางแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบรู้สึกมีความสุขมากมีความสุขยิ่งกว่าเห็นแม่ถูกหวยอีกแล้วยังไม่จบอีกนะครับพอเห็นพระธรรมกายอีกเห็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยซ้อนอยู่ข้างในอีกโอ้โหแบบปลื้มมากๆปลื้มสุดๆเลยว่าไม่รู้จะปลื้มยังไงแล้วอ่ะพอมาเจออย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็นอนอยู่ในกลางอุทะเลบุญมาเจอหลวงปู่ชมอีกโอ้โหแล้วก็โอ้โหไม่สึกแล้วไม่สึกแล้วไอ้คำนี้เราจะไม่รู้จักแล้วแล้วก็อยากจะสึกนะบ่นสึกอยากจะสึกเบื่อเบื่อแต่พอมาเจออย่างเงี้ยมันไม่เบื่อแล้วครับ
1: สาธุเหตุการณ์ที่เราเห็นในวิดีโอตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลนะครับในห้องแก้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับโอ้โห10กว่าปีที่แล้วแล้วปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับท่านก็เตรียมตัวนะครับที่จะเป็นพระนะเป็นสมณะนะครับก็ท่านเองปัจจุบันเป็นประธานสามเณรหมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมวัดธรรมกายนะครับเราจะเป็นสามเณรปริยัติธรรมจะบวชอุทิศในปีนี้นะครับ1ใน8รูปนะครับท่านก็จบปริยัติธรรมประโยค7นะครับด้วยกติธรรมที่ว่าไม่มีความพยายามใดที่ไร้ค่าและไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไร้ความพยายามเราก็มาพบกับสามเณรดุสิตบุญนาคครับนมัสการครับ
2: ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญท่านมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับ
1: สาธุนมัสการครับก็ต้องบอกว่าเอาละครับเวลาเราไม่เยอะแต่ว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่านะครับที่สามเณรมาถึงวันนี้ได้นะครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็คืออาจารย์ในโรงเรียน
2: ใช่ครับ
1: ในอาจารย์เห็นแววยังไงครับตอนนั้น
2: ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักป.4 ป.5 นะครับก็เราก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับเรียนเล่นเรียนเล่นนะครับไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่เผอิญว่าตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาเนี่ยเราก็จะสวดมนต์อยู่กับคุณย่า
1: ครับ
2: สวดมนต์ใส่บาตรสวดมนต์ใส่บาตรแล้วก็ซึมซับจากโยมย่านะครับซึมซับมาเรื่อยแล้วเราก็ชอบอ่านประวัติพุทธเจ้า
1: อ
2: ่านประวัติอ่านนู่นอ่านนี่อ่านองค์อุริมานเมื่อก่อนจะมีหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนพุทธเจ้าก็จะชอบอ่านพอโยมอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาสังคมพอดีนะครับโยมอาจารย์นิชาภาทิพย์ฉากฉลักนะครับเป็นกัลยาณมิตรคนแรก
1: ครับ
2: ถ้าไม่เจออาจารย์เน้นไม่เจอวัดธรรมกายไม่เจอวิชาธรรมกายไม่เจอหลวงปู่ไม่เจอหลวงพ่อเพราะฉะนั้นโยมอาจารย์นี่เน้นจำได้ขึ้นใจ
1: สาธุ
2: โยมอาจารย์ก็เห็นว่าเออเราตอบถามประวัติพระพุทธเจ้าถามนู่นถามนี่เราตอบได้

0: ฉะฉาน
1: เออ
0: เพราะว่าเราไปแอบอ่านมาแล้วนะครับเราไปแอบอ่านมาแล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ไม่ใช่ว่าทำไมเราตอบได้ฉะฉานก็เลยเห็นแววว่าอยากจะชวนบวชโยมอาจารย์ก็ชวนบวชนะ
1: ครับ
0: ชวนบวชเห็นแววเราตอบพระพุทธเจ้าได้ฉะฉานก็ชวนบวชนะครับก็ชวนบวชชวนหลายรอบนะครับตอนแรกเราก็ฟังมันผ่านไปมาเราเริ่มอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยบวชเป็นยังไงเพราะเราในอยากบวชแต่เด็กเพราะเราเห็นผ้าเหลืองนะเราเห็นพระบิณฑบาตหน้าบ้านเราก็มีความสุขนะอยู่บ้านเราก็จะเอาผ้าเอาผ้าคลุมที่นอนมาห่มตัวมาห่มตัวเอาจานเอาชามที่บ้านเนี่ยถือเดินรอบบ้าน
1: เป็นบิณฑบาต
0: เขาก็นึกว่าเราเป็นบ้าโยมที่บ้านเนี่ยก็นึกว่าเป็นบ้าหรือเปล่า
1: เ
0: พราะว่าเราไม่ได้บ้าแต่ว่าเราอธิบายไม่ถูกว่าคืออะไรเรารู้ว่าเหลืองๆถืออะไรกลมๆเดินหน้าบ้านเราชอบ
1: เรา
0: ก็เรียนแบบนะเรียนแบบจนกระทั่งโยมอาจารย์ชวนก็เลยเหมือนไปสะกิดความรู้สึกลึกๆในใจที่ตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากบวช
1: อยากบวช
0: อยากบวชอยากห่มเนี่ยอยากห่มเนี่ยอยากคุ้มเนี่ยอยากห่มคุ้มๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ยโยมอาจารย์ชวนก็เลยตัดสินใจว่าบวชนะบวชปรากฏว่าก็โยมอาจารย์ก็ตอนแรกพามาที่วัดพระธรรมกายปรากฏว่าโควต้าเต็ม
1: อ๋อครับผมเต็มก็ต้องไปไหนกัน
0: โควต้าเต็มโยมอาจารย์ไม่รู้ไปเจอที่ไหนเจอศูนย์ไม่ทำดอนเมือง
1: โอ้
0: ห่างจากวัดพระธรรมกายไม่ใกล้ไม่ไกล
1: ครับผมดอนเมืองเป็นไงครับพอได้บวชที่นี่ได้ทำอะไรบ้างครับ
0: ก็โยมอาจารย์ก็ชวนไปบวชที่ดอนเมืองก็เหมือนเด็กทั่วไปเราก็บวชนะเราก็ทำกิจวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิปกตินะครับก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วปรากฏว่าชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลย
1: ทีมงานขึ้นภาพเลยนะครับก็ทำคือแปลว่าเป็นพอทำไปมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะพระอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับสวดมนต์นั่งสมาธินะครับเราก็มีความสุขมีความสุขรู้สึกว่าเออนี่มันสิ่งที่เราแสวงหานี่นะเราอยากตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้โอกาสพอได้โอกาสก็เต็มที่ก็ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะก็อยู่ในกิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่นั้นมาเลยนะก็บวชเรื่อยมาได้สักเดือนนึงนะปรากฏว่าพอมันถึงจังหวะที่จะต้องลาสิกขานะยมพ่อยมแม่ก็ม
1: า
0: จบโครงการพอดี
1: ครับผม
0: เราก็เหมือนถูกบังคับแล้วว่าต้องสึกแน่นอนก็เลยพูดอะไรไม่ได้ก็เลยสึกตามพิธีเข้าไปนะพิธีสึกก็เลยสึกตาม
1: ครับ
0: ปรากฏว่าก็กล่าวคำลาสิกขาเสร็จแล้วกลับบ้านพอกลับไปคืนนั้นมันนอนไม่หลับมันกระสับกระส่ายมันทุรนทุรายมันร้อนรนว่าเอ๊ะเราไม่ได้อยากใส่กางเกงไม่ได้อยากใส่เสื
1: ้อ อยากห่มจีวร
0: อยากห่มจีวรนอนทุรนทุรายอยู่เกือบ7วันก็เลยก็เลยบอกแม่ไม่ไหวแล้วแม่พากลับไปที่ศูนย์ไปทำหน่
1: อ
0: ยจะบวชอีกรอบนึงก็กลับไปบวชแล้วพระอาจารย์มหาที่ทำหัวหน้าศูนย
1: ์ครับ
0: ก็งงว่าตั้งแต่
1: เปิด
0: ศูนย์มาตั้งแต่เปิดศูนย์มาก็ไม่มีเด็กคนไหนที่จะมาก
1: ลับมาขอบวช
0: จะมาขอบวชอีกก็พระอาจารย์ท่านก็เหมือนจะงงๆแต่ว่าก็งั้นรับไว้ก็ไปบวชกลับไปบวชก็บวชอยู่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าถ้าเห็นความตั้งใจแล้วว่าอันนี้มันเอาจริงนี่นะก็เลยให้คุณครูมาสอนที่ศูนย์เมธรรมนะก็เรียนป.4 ป.5 ป.6 นะก็เรียน
1: ไปด้วย
0: ก็เรียนไปด้วย
1: แล้วก็กิจกรรมบอกที่นี่เนี่ยพระอาจารย์ให้เทศให้สอนด้วยเนาะฝึกเทศฝึกสอน
0: อยู่สุเมธรรมเป็นไปไม่ได้ที่จะมาให้พูดพระอาจารย์มาทำก็จับไม้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับในกิจวัตรก็คือตื่นเช้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิตกเย็นปุ๊บไปเทศบ้านแกมิตรนะ
1: โอ้ไปบ้านกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: บ้านแกมิตรนะตั้งแต่ดอนเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบเข้าเกือบทุกบ้านนะครับ
1: ดอนเมือง
0: สมุทรปราการก็ไปหมด
1: ปทุม
0: ปฐุมก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างก็ได้พระอาจารย์ในธรรมเนี่ยฝึกนะฝึกให้เราฝึกให้เราพูดนะให้เราสื่อสารก็ได้พระอาจารย์ท่านฝึกครับ
1: ก็เรียนไปด้วยฝึกไปด้วย
0: เรียนไปด้วย
1: ได้1ปี
0: ครับนะ1ปีนะก
1: ็มันมีจุดเปลี่ยนอีก
0: ก็มีจุดเปลี่ยนอีกเพราะว่าบวชไปเรื่อยๆนะเราก็เด็กเนาะเราก็เด็กเราก็บวชไปเราก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นก็มีเบื่อนะมีอยากศึกปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์ท่านก็บอกนะถ้าอยากศึกอยากลาสิกขาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปวัดพระธรรมกายกับพระอาจารย์ก่อนนะพระอาจารย์จะพาไปกราบหลวงพ่อ
1: นี่
0: ครับนะกราบหลวงพ
1: ่
0: อหลวงพ่อธรรมชโยก็เราก็คุ้นชื่อน
1: ะ
0: ก็รู้ว่าเป็นเจ้าวาดพระธรรมกายก็ท่านก็พาไปนะไปหน้าโรงเรียนฝันได้ฝันอาคารจาตุม
1: ครับผม
0: ก็ไปกราบถวายปัจจัย
1: ครับ
0: ก็อย่างที่ได้เห็นวิดีโอตอนต้นว่าหลวงพ่อก็ทักว่าเด็กที่ไหนมายืนนะโอ้แต่ว่าจังหวะที่เห็นหลวงพ่อเนี่ยโอ้ท่านพองท่านงามท่านสง่างามมาก
1: เ
0: รารู้แล้วนี่ว่าเอ้ยไม่ธรรมดาเว้ย
1: ค
0: ิดในใจเด็กๆคิดว่าพระรูปนี้ไม่ธรรมดาก็เลยเข้าไปกราบท่าน

0: ะก็ตามภาพที่ขึ้นก็เข้าไปกราบนะไปกราบถอยปัจจัยท่าน
1: ท่านว่าไงครับ
0: ท่านก็ถามว่าลูกเนนั่งสมาธิเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: เห็นองค์พระไหมเห็นดวงแก้วหรือยังนะก็ตอบว่าไม่ตอนนั้นก็ยังไม่เห็นอะไรก็บอกว่าเห็นแต่ดวงแก้วครับนะครับท่านก็บอกว่าให้ได้บวช2ชั้นนะไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาประโยค10
1: โอ้สาธุ
0: ตอนนี้ก็ค้างอยู่ที่7ก็ตั้งใจว่าจะไปเอา9ให้ได้อย่างหลวงพ่อให้ผังไว้แล้วนะครับครับก็ตั้งใจ
1: นั้นเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่พอได้กราบหลวงพ่อ
0: เป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ไปกราบหลวงพ่อนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเราเลยนะครับ
1: คือไม่สึกเลย
0: คิดในใจว่ากลับบ้านไปเนี่ยกลับไปเนี่ยถ้าโยมแม่มาทักเนี่ยยังไงก็ไม่สึกนะไม่สึกเพราะว่าจังหวะที่เจอหลวงพ่อโอ้โหมันเรียกว่าขนแขนสแตนด์อัพ
1: ครับผม
0: นะครับมีความสุขมาอธิบายไม่ถูกคือจังหวะที่หลวงพ่อจับบ่าเราเนี่ยโอ้โหขนลุกวืดเลยนะแล้วเรามองหน้าหลวงพ่อนี่แวววาวนะดวงตาหลวงพ่อรอยยิ้มหลวงพ่อนี
1: ่ครับ
0: ที่เรียกว่ายังติดตายังติดตาตึงใจนะผ่านมากี่ปีภาพนั้นก็ยังอยู่ในใจไม่ลืมเลย
1: ครับผม
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้เราฝ่าฟันทุกอย่างมาได้นะครับ
1: แล้วก็อย่างที่เห็นในโรงเรียนบาก็ช่วงนั้นก็มีสามเณรที่ท่านจะเชียร์บวชล้านเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราก็เลยได้เป็นต้นบุญต้นแบบออกในโรงเรียน
0: ครับผม
1: แล้วก็คำว่าศึกนี่ก็เลยหายไปเลย
0: หายไปเลยไม่มีในพจนานุกรมเลย
1: ครับผมอ้าวล่ะก็อยู่เบญจธรรมดอนเมืองอยู่กี่ปีครับ
0: อยู่เบญจธรรมประมาณ5ปี5ปี6ปีได้นะครับ
1: ก็เลยมา
0: ตัดสินใจเราจะบวชแต่ว่าเราจะไม่บวชธรรมดาเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: อ๋อตั้งเป้าไว้แล้ว
0: ตั้งเป้าไว้แล้วก็เลย
1: ต้องย้ายมา
0: อะไรนะครับ
1: ต้องย้ายมา
0: ครับก็ย้ายมาย้ายจากสุธรรมก็เข้ามาในหมู่กุฏิสำเร็จปริญญธรรมวัดพระธรรมกาย
1: โอ้สาธุค่ายจองแชมป์
0: ค่ายจองแชมป์นะครับ
1: ก็มาถึงก็แน่นอนต้องเรียนเต็มที่เลยตอนน
0: ี้ได้เรียนเต็มที่อยู่นู่นอยู่ดอนเมืองเราไม่ได้เรียนเต็มที่เพราะเราได้ได้ว่าเดี๋ยวก็มีกิจวัตรมีกรรมต้องไปเทศบ้างอะไรบ้างไม่เรียนเต็มที่ก็เลยได้มาเรียนเต็มที่ตอนเข้ามาอยู่ในวัด
1: อ๋อครับ
0: ก็เรียนเรื่อยๆนะครับเรียนเรื่อยๆมีความสุขฝึกตัวไปด้วย
1: ครับ
0: นะพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นพระอาจารย์ท่านก็เห็นว่าเราโตแล้วเป็นพี่เนรแล้วก็มอบหน้าที่ให้เรานะเป็นหน้าที่ก็ในมุกุติสามเณรเนี่ยก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสามเณรมีทีมพี่เน
1: รครับ
0: พี่เนรสอนน้องเนรพี่เนรดูแลน้องเนร
1: ครับผม
0: ครับก็เราก็ดูแลหมู่คณะช่วยพระอาจารย์ปรากฏว่าเราเริ่มเห็นว่าตัวเราเนี่ยก็บวชมาได้สักพักนะบวชมาได้สักพักเราก็มีประโยชน์ต่อพระศาสนานี่จากสิ่งเล็กน้อยเนี่ยนะครับที่เราดูแลน้องเนรดูแลกิจวัตรช่วยพระอาจารย์เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราภูมิใจกับการบวชของเราเราภูมิใจกับผ้ากาสาวพัดที่ห่มคุมกายเรามาตลอด10กว่าปีเนี่ยมาเริ่มอิ่มเอมมาเริ่มมีความสุขตัวเรานี่ก็เป็นเห็นคุณค่าของตัวเอง
1: คือพอมีงานจากหมู่คณะ
0: มีงาน
1: ได้ดูแลน้องๆ
0: ใช่ครับ
1: มีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: เป้าหมายก็ชัดเจนขึ้น
0: เป้าหมายก็ชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าพอเราได้ช่วยงานปุ๊บเรามีหน้าที่อาจารย์ก็เห็นแววเราแล้วก็ให้เป็นประธานสมณเณ
1: รครับ
0: แล้วก็ดูแลน้องเณรทั้งหมดตอนนั้นปีที่แล้วก็450กว่ารูป
1: โอ้โห
0: ก็ดูแลก็ดูแลก็แบ่งงานพี่เณรก็มีทีมพี่เณรช่วยกันนะคร
1: ับผม
0: ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเราก็มีทีมมีพี่เณรนะหลายๆรูปช่วยกันแบ่งงานกัน
1: ก็แบ่งงานกันยังไงครับ
0: ก็จะมีพี่เณรดูแลเรื่องการเรียนด
1: ู
0: แลเรื่องความสะอาดในกุฏินะดูแลเรื่องกิจวัตรกิจกรรมดูแลเรื่องความสะอาดตามกุฏินะครับก็จะแบ่งกันและเป็นทีมนะเรียกเป็นศูนย์นะครับจะมีศูนย์สารวิชาก็ดูแลเรื่องการเรียนศูนย์ธรรมปฏิบัติก็ดูแลเรื่องการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้พอเราได้มีโอกาสและพระอาจารย์มอบหมายหน้าที่เราแล้วเราก็เต็มที่กับงานที่พระอาจารย์มอบหมายให้ปรากฏว่าตัวเราก็มีประโยชน์แล้วเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับหมู่คณะได้อุดมการ
1: เป้าหมายอุดมการที่จะบวชอุทิศชีวิตตั้งแต่เดิมก็ชัดเจนขึ้น
0: ใช่ครับตอนแรกยังไม่ชัดเจนพอว่าเวลาผ่านไปมากขึ้นอายุมากขึ้น
1: ครับ
0: เราเริ่มเห็นแล้วว่าเรามีประโยชน์เรามีคุณค่าแล้วเราก็อยากจะฝึกตัว
1: ครับ
0: นะตามครูบาอาจารย์ก็เลยตัดสินใจฉับไปเลยว่าจะบวชอุทิศชีวิต
1: สาธุโดยหลักการของการบวชอุทิศแต่ละปีนี้ก็มีเกณฑ์อะไรบ้างครับ
0: ก็สำหรับผู้ที่จะบวชได้นะบวชที่ชื่อได้เนี่ยก็ต้องผ่านประเด็นธรรมสามประโยคขึ้นไป
1: สามประโยคขึ้น
0: แล้วก็มีความประพฤติที่ดี
1: ครับ
0: มีเข้ากิจวัตรกรรมตามที่พระอาจารย์มอบหมายให้
1: ครับ
0: แล้วก็คณะพระอาจารย์พระเรียงก็ตัดสินแล้วว่าเป็นผู้สมควรที่จะได้รับการอุปสมบทในชีวิตแล้วก็ผ่านจากพระอาจารย์ทุกรูปในหมู่กุฏิสามเณรประเด็นธรรมก็ตัดสินแล้วว่ารูปนี้พร้อมนะใจพร้อมกายพร้อมแล้วก็คุณธรรมแล้วก็กิจวัตรกรรมที่ทำมาเรื่อยมาเนี่ยพร้อม
1: สาธุการเรียนบาลีก็ต้องบอกว่าเรียนผ่านมาได้เรื่อยๆทุกปี
0: ก็ตั้งแต่เข้าวัดมาก็ไม่ตกเลย
1: ครับทีมงานขึ้นภาพเลยนะก็เรียนมาได้1 2 3จนปัจจุบันคือ7เนาะ

0: ครับผมนะครับก็
1: คือต้องบอกว่าการเรียนก็ใช้ความเพียรพยายาม
0: ก็ใช้ความเพียรนะครับใช้ความเพียรแล้วก็พอเราเริ่มเรียนบาลีเนี่ยเราเห็นธรรมะจากตัวจริงๆที่ผ่านจากตัวบาลีเนี่ย
1: ครับผม
0: ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจนะครับยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเลยว่าเฮ้ยธรรมะพระพุทธเจ้านี่ของจริง
1: ครับ
0: สิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยของจริง
1: ครับ
0: สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยของจริงเพราะเราเจอของจริงแล้วเราจะทิ้งทำไม
1: เ
0: จอของจริงจะทิ้งทำไม
1: ครับ
0: พอเราเริ่มเรียนบาลีเริ่มเห็นคำสอนจากผ่านตัวหนังสือบาลีเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วแรกก็ไม่เข้าใจพอเราเรียนไปเรื่อยธรรมะพระพุทธเจ้านี่จริงตรงแท้อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนะคร
1: ับ
0: เราก็เรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเราก็ยิ่งเหมือนที่หลวงพ่อธรรมะบอกว่ายิ่งเรียนก็ต้องยิ่งกระหายนะกระหายที่อยากจะเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: นะพอเรากระหายปุ๊บอยากรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรผ่านตัวหนังสือบาลีก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนอยากรู้ว่ามีอะไรมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้เราเรียนผ่านปีต่อปีเมื่อมีโอกาสได้เรียนก็เต็มที่ครับผม
1: โอ้สาธุจนปีนี้แหละก็ได้ตามเกณฑ์อย่างที่ว่าเนาะก็คือผ่านปริญญา3แล้วก็กิจวัตรกิจกรรมผ่านกรรมการก็ว่าอ่ะมีสิทธิ์ได้บวชอุทิศปีนี้นะครับความรู้สึกเป็นยังไงครับ
0: ก็ตอนตัดสินใจนะครับตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลแต่ว่าเราก็นึกย้อนกลับไปเมื่อ11 12ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับจากที่เริ่มจากโยมอาจารย์ชวนบวช
1: ครับ
0: โยมอาจารย์ชวนบวชจนตัดสินใจบวชจนกำลังแม้เรากำลังใจตกแต่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเรายังมีโอกาสได้เข้าไปกราบหลวงพ
1: ่
0: ออ
1: ัน
0: นี้เป็นความโชคดีที่ยังติดอยู่ในใจว่าม
1: ีโอกาส
0: ที่ยังได้เจอหลวงพ่อได้กราบหลวงพ่อภาพในวันนั้นก็ยังชัดเจนจึงทำให้เราไม่หลุดจากเป้าหมายพอเรารู้ว่าตัวเองเราเริ่มหลุดจากเป้าหมายเรารีบนึกถึงภาพวันนั้น
1: ครับผม
0: ก็เป็นกำลังใจแล้วพอเวลาผ่านไปอุดมการณ์เป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นยิ่งลึกขึ้นยิ่งลึกขึ้นก็ตัดสินใจเลยว่าบวชแน่นอน
1: สาธุได้ฉายาแปลว่าอะไรครับ
0: ฉายาปุณณาคชโยนะครับเนื่องจากเรานามสกุลบุญนาคนะครับนามสกุลบุญนาคเราก็เลยตั้งฉายาว่าปุณณาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาค
1: สา
0: ซึ่งดอกบุญนาคนี่ก็เป็นดอกไม้ในพุทธประวัตินะคร
1: ับ
0: เคยเป็นดอกไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
1: ๆโอ
0: ้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะครับจะเปรียบเหมือนว่าเราได้ศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมตามปฏิปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยก็เหมือนกันนะคร
1: ับ
0: ก็ดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าชั้นนั้นครับ
1: สาธุต้องบอกว่าสามเณรเราเกิดมาจากศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองซึ่งปัจจุบันศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองนี้ขยายมาที่ปทุม
0: ครับผม
1: ก็เรียกอะไรครับตรงนี
0: ้ก็ศูนย์เบญจธรรมบ้านปทุม
1: บ้านปทุม
0: บ้านปทุมครับ
1: เพื่ออะไรครับตรงนี้
0: เนื่องจากเบญจธรรมเนี่ยเดิมเบญจธรรมเราเนี่ยพื้นที่เนี่ยแค่3ไร
1: ่ครับ
0: ซึ่งพระอาจารย์ธีรธรรมเนี่ยหรือพระอาจารย์แจ่มเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยก็บอกเอาแค่4รูปพอ10รูปพอ
1: ครับ
0: 15รูปพอ20รูปพอ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอไม่ไหวแล้ว
1: พอไม่ไหวแล้วครับ
0: ไม่ไหวแล้วปัจจุบันนี้200กว่ารูป
1: โอ้โห
0: 200กว่ารูป
1: มันรับไม่ได้
0: ไม่รับไม่ได้จึงต้องขยายสาขา2
1: ครับ
0: นะเพราะว่ากิจการพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้น
1: ครับผม
0: สามไร่ไม่พ
1: อ
0: ก็เลยได้ที่17ไร่นะ
1: อ
0: ำเภอสามโคกใกล้ๆวัดเหล่าเนี่ยนะครับ
1: ใกล้ๆเลย
0: ใกล้ๆวัด
1: ทางไปปล่อยปลานี่เน
0: า
1: ะ
0: ครับผมใกล้ๆวัดถั่วทองนี่แหละครับท่านไหนแวะไปปล่อยปลาที่วัดถั่วทองสามารถย้อนกลับมาสู่เวทธรรมบ้านปทุมได
1: ้มาไปถวายพระทานเลยได
0: ้ครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างนะครับ ขั้นตอนการสร้างแล้วก็มีน้องเนรละไปอยู่ประจำพื้นที่นะครับคอยเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมก็เรียกว่า
1: เป็นที่ที่บวชสร้างเตรียมปริญญาธรรมส่งเข้ามาในวัดใหญ่
0: ส่งเข้ามาเรียนบาลีในวัดพระธรรมกายนะครับก็ตอนนี้ก็มีน้องเรียน200กว่ารูปครับก็อยู่นะครับแล้วก็เรียนบาลีด้วยนะครับเรียนบาลีด้วยจะได้ไม่หลุดจากเป้าหมายนะเพราะบาลีทำให้เราได้รู้จริงนะเรียนจริงรู้จริงแล้วก็ไม่เคลื่อนจากความจริงจะได้ชัดเจนในเส้นทางนะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อมุ่งหวังแล้วนะครับภาษาบาลีพระปริธรรมนี้เป็นหนึ่งเดียวนะที่หลวงพ่อท่านยอยกภาษาบาลีภาษาอื่นอย่าพึ่งนะเอาภาษาบาลีก่อนเมื่อภาษาบาลีคล่องแคล่วแล้วก็เราภาษาต่างประเทศนะภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ว่าไปเพื่อจะได้เผยแผ่นะครับ
1: สาธุในส่วนของศูนย์บัญญัติธรรมบ้านปทุมเนี่ยพระจาธรรมเนรมีส่วนยังไงบ้างครับในที่นี
0: ่ก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปช่วยสอนบาลีนะติวบาลีก่อนสอบนี่ก็เพิ่ง

0: วันที่12เมษายนที่ผ่านมาก็เพิ่งสอบบาลีรอบ2เสร็จไปนะครับเมื่อต้นปีนะครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยติวน้องๆประโยคถึง2นะครับช่วยติวบาลีนะครับและความรู้ที่เรามีเราก็ถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดช่วยติวช่วยประคับประคองน้องๆ นะในการเรียนบาลีนะครับก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับ
1: สาธุนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อย่างนี้แล้วก็ผลงานปีนี้ส่งมาที่วัดใหญ่กี่รูปยังไงไปดูกันเลยครับผม
2: ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังมีสถานที่หนึ่งที่เวลาเดินช้าลง

0: ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเยาวชนคนหนึ่งสู่ร่มกาสาวพัสการบวชไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการวางรากฐานของชีวิต
1: เมื่อปี2558รู้สึกว่ารักแล้วก็คุ้นเคยนะผ้าเหลืองมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยยมพ่อยมแม่ให้โอกาสเราอนุญาตให้เราได้บวชนะครับเมื่อจบโครงการแล้วก็เห็นเพื่อนศึกก็ศึกตามเพื่อนนะครับนะศึกตามเพื่อนปรากฏว่าศึกได้ไม่ถึง7วันนะใจเนี่ยมันร้อนรนนะทนไม่ไหวอยากจะกลับมาบวชอีกก็เลยตัดสินใจบอกยมพ่อยมแม่ว่ายมแม่อยากจะบวชอีกไอ้ยมพ่อยมแม่ก็ไม่ขัดก็พามาส่งที่สุเมธามอีกนะครับณตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเพื่อนๆ เนี่ยกลับบ้านหมดแล้วจบโครงการไปแล้วแล้วก็ไม่เคยมีปรากฏว่าเนนคนไหนที่จะจบโครงการแล้วจะขออยู่ต่อแต่ว่าด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ท่านก็รับเราไว้นะครับรับเราไว้น่าจะเป็นความใหม่ของสุเมธามเมื่อณตอนนั้นก็ได้อยู่ต่อได้ศึกษาเรียนบาลีไปด้วยเรียนทารกด้วยจนกระทั่งจบป.6
0: โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง
2: โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9เกิดขึ้นก็เพราะว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีมีสามเณรอยู่4รูปบวชเรียนในช่วงปิดเทอมพาฤดูร้อนแล้วก็สามเณรก็ซาบซึ้งในธรรมะในการเป็นสามเณรสามเณรก็เลยขออยู่ต่อดังนั้นเมื่อหนูน้อยมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเนาะเรียนจบประโยค9มาแล้วเราก็เคยเป็นสามเณรมาเข้าใจว่าการเป็นสามเณรนี่ฝึกตัวอย่างไรพอมาอยู่กับเราห่างจากมือถือไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมพูดคำหยาบนะสวดมนต์นั่งสมาธินะก็ปรากฏว่าเกิดนิสัยที่ดีใจเย็นตั้งใจเรียนบางคนเนี่ยมาตอนแรกนะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยสอบได้ประโยค3ประโยค4ก็มีโครงการเราก็เน้นเรื่องความสุขความปลอดภัยเพื่อให้ลูกเนนนั้นมีความเจริญอย่างที่ลูกเนนอยากจะได้มีคณะครูสอนเสริมภาษาไทยพิเศษมีนักจิตวิทยาจีวรผ้าผ่อนสังฆติอาหารการฉันทุกอย่างมีเจ้าภาพดูแลพระอาจารย์ที่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าทำเต็มที่เพื่อเอาบุญกับลูกหลานของท่านเพื่อเอาบุญกับการสร้างบุคลากรของประเทศหรือว่าสร้างศาสนทายาทให้กับศาสนา
3: พระอานนท์ก็เป็นพระอาจารย์ประจำโครงการนะก็ดูแลเรื่องกิจวัตรกิจกรรมความเป็นอยู่ทุกอย่างนะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์ทำวัดฉันภัตตาหารเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วก็สามเณรบางรูปก็มีเรียนทางโลกด้วยสามเณรคือผ้าขาวจริงๆหลวงพี่เพิ่งเข้าใจคำว่าผ้าขาวก็ตอนที่มาอยู่สามเณรได้ 4-5 ปีแล้วสามเณรก็เหมือนเด็กคนนึงแหละเขาก็เกิดมาบนโลกไม่กี่ปีแต่ว่าเขามีบุญมากนะได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยพอบวชแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิแค่เขานั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิหลับตานิ่งสัก 2-3 นาทีเนี่ยเราเห็นความตั้งใจของเขาเราก็ปลื้มมากแล้วหลักในการดูแลสามเณรคือเมตตานำแล้วก็ทำให้ท่านดูถ้าเขาทำผิดทำพลาดเราก็ต้องเมตตาเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาคือผ้าขาว

0: ิ่งสำคัญเราต้องสอนต้องบอกแล้วก็ทำให้เขาดูประคับประคองเขาจนกว่าจะไปถึงความฝัน
1: การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสามเณรจะได้เรียนรู้คุณค่าของการให้และความหมายของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2: พี่ชายเป็นกำลังใจแล้วบอกว่าการบวชนั้นเป็นเรื่องสนุกบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่และผมเห็นไอดอล14สามเณรนมัสการที่ผมได้ไปดูมาจนผมมีกำลังใจในการบวชเรียนครับและสิ่งที่ผมได้ทำมาเป็นสิ่งที่ดีครับอยู่ในนามพระพุทธศาสนาไม่ตกหล่นตกคล้องในทางที่ผิด
3: ผมอยากบวชตั้งแต่6ขวบครับเห็นพี่ขอตัวเองบวชและอยากบวชตามผมชอบนำสวดมนต์พอนำสวดมนต์แล้วมันรู้สึกใจอ่อนลงจากใจอยากใจก็เริ่มอ่อนลงครับส่วนเทศก็คือผู้ที่ได้รับฟังก็จะได้ทำให้คุณโยมที่ได้ฟังธรรมเทศนานี้จะได้ไปประพฤติตนให้เป็นคนดีในสังคม
4: สามเณรบวชเรียนได้เพราะว่ามีโครงการบวชที่จังหวัดปราจีนบุรีทีนี้สามเณรก็ลองไปบวชพอบวชแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากอะไรก็ดีไปหมดไม่เคยสัมผัสอย่างนี้มาก่อนพอสึกออกมาแล้วก็เลยไปบวชต่อเป้าหมายของสามเณรก็คือได้เป็นประโยคน์ก้าวหน้าหลวงได้เข้าวังฉันในวังรับพัดจากนายหลวงครับมีความสุขว่าสามเณรเนี่ยได้มีเพื่อนเยอะได้ฉันพัฒนาหารดีแล้วก็ได้เรียนธรรมะบาลีกับพระอาจารย์แล้วก็ได้สอบผ่านระดับตรีต่อไปสามเณรก็จะเรียนระดับโทกับอย่างสองครับ
1: ที่ศูนย์เบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้การศึกษาไม่ได้หยุดเพียงการอ่านเขียนแต่ก้าวลึกสู่ภาษาบาลีภาษาที่เปรียบเสมือนกุญแจสู่ปัญญาและความสุขที่แท้จริงในคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: การเรียนบาลีนอกจากที่จะได้ความรู้ในการรักษาพระศาสนาในการเอาไปเทศนาสั่งสอนได้รู้หลักภาษาศาสตร์สิ่งที่ได้คือนิสัยเราจะได้ความเข้มงวดต่อตัวเองว่าเวลาไหนควรทำอะไรรู้จักกาละคือวันนี้ควรทำงี้รู้จักตั้งเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นเช่นวันนี้จะอ่านให้ได้5หน้า5แผ่น10หน้าเราก็ต้องมันจัดการบริหารเวลาว่าวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้สำเร็จความขยันแล้วก็วินัยต่อตัวเองแล้วก็ความรู้จักผ่อนคลายคือไม่ตึงเครียดจนเกินไปสิ่งที่เรียนมานั้นเองเนี่ยก็จะเป็นกุญแจเรียนประโยค9จบประโยค9แล้วเป็นนาคหลวงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างแต่ว่าเรามีกุญแจที่เราได้เปรียบกว่าคนอื่นเรามีกุญแจที่จะไปไขตู้พระไตรปิฎกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับสาธุชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรามีแนวทางในการอธิบายเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนบาลีจึงเป็นผู้ที่ได้เปรียบหรือว่าใช้คำของหลวงพ่อธรรมชโยคือผู้ได้โอกาส
1: ทุกตัวอักษรไม่ใช่เพียงความจำแต่คือการฝึกใจให้มีสมาธิมีวินัยและความอดทนการเรียนรู้มีได้อยู่เพียงในตำราแต่เกิดขึ้นในทุกลมหายใจ
6: ก่อนบวชนะครับผมตอนนั้นอายุเข้า8ขวบครับได้บวชที่ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองแล้วก็พออายุครบ12ปีครับจบป.6ก็ได้เข้าบวชเรียนที่วัดพระธรรมกายต่อครับทำให้เราได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองมากขึ้นตั้งใจจะบวชเรียนให้ได้จนจบประโยค9ปัจจุบันก็สอบผ่านประโยคป.8แล้วครับผมซึ่งสำหรับเน้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเน้นหนักเกินไปและก็ไม่ใช่เน้นหย่อนเกินไปนะครับก็คือต้องเอาให้พอดีเอาให้กลางๆครับเนียนก็สอบผ่านมาเรื่อยๆครับได้ใช้หลักการนี่แหละครับทำให้สอบผ่านได้ทุกปีตอนนี้ก็จะเป็นนักเรียนประโยค9ครับ

0: ข้ามาบวชเนี่ยเข้ามาเจอหมู่คณะเข้ามาเจอพระอาจารย์พระเลี้ยงเข้ามาเจอสมณีรุ่นพี่ที่บวชมาก่อนเนี่ยพอได้เห็นลักษณะการทำงานการรับบุญของเขาเนี่ยก็รู้สึกตกใจเฮ้ยเด็กรู้สึกว่าเด็กกว่าเราเนี่ยยังทำงานบ้านได้ดีกว่าเราเยอะเลยพระอาจารย์เทียธรรมเนี่ยต้องบอกว่าตอนเจอหน้าท่านครั้งแรกนี่ก็กลัวเหมือนกันครับแต่พอเห็นท่านสอนเลยเนี่ยโหสุดยอดมากเลยครับอาจารย์ท่านพระอาจารย์ท่านสอนดีมากสอนให้เนนทำความสะอาดเป็นสอนให้เนนจัดของเป็นนะสอนให้พวกเราเป็นคนดีสอนให้พวกเราทำงานเป็นนะครับแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่กับหมู่คณะเป็นเหมือนกันนะครับเลยประทับใจในส่วนนั้นนะครับท่านก็เมตตาเป็นอย่างมากเลยครับแต่ใครสอบผ่านท่านก็มุทิตานะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ลืมแน่นอนมาบวชใหม่ๆแล้วร้องไห้ร้องไห้อยากกลับบ้านแต่ตัวผมตอนนั้นเหมือนกันเลยครับแต่พอบวชไปเรื่อยๆเนี่ยสนุกอยู่กับเพื่อนๆเยอะๆเนี่ยอยู่กับรุ่นพี่รุ่นน้องนะได้ทำความเข้าใจในการดำรงชีวิตกับหมู่คณะเนี่ยรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นมานะครับอีกอย่างคือได้เรียนวิชาใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนก็คือภาษาบาลีนะก็เลยเอ้ยมันรู้สึกตื่นเต้นนะยิ่งผ่านก็จะยิ่งตื่นเต้นว่าในขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นวิชาอะไรใหม่ๆขึ้นมาหนังสือจะเป็นอะไรจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยอยากจะบวชยาวๆเลยครับภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาบวชเป็นเนนนะเพราะว่าโอ้โหถ้าตอนนี้ตัวผมอยู่ทางโลกตัวผมคงไม่ได้ดีแบบนี้นะตัวผมคงไม่ได้เดินมาไกลแบบนี้แต่พอได้เข้ามาทางธรรมแล้วได้มาศึกษาอะไรมากมายการบวชเป็นเนนในครั้งนี้รู้สึกคุ้มค่าต่อชีวิตตัวเองมาก
1: เส้นทางปริญญาธรรมไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่คือเส้นทางอันทรงคุณค่าที่น่าภาคภูมิจากก้าวเล็กๆของเด็กคนหนึ่งกำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา
2: สิบเอ็ดปีผ่านไปอีกไม่นานนี้ก็กำลังจะบวชเป็นพระนะครับอุดมการณ์เป้าหมายการอยากบวชการสร้างบารมีก็ค่อยๆสั่งสมเริ่มต้นที่ศูนย์เวหามดอนเมืองจนกระทั่งมาถึงศูนย์เวหามบ้านปทุมหน้าตอนเด็กก็มองเห็นพ่อหมายทำเป็นพระรูปหนึ่งวันเวลาเนี่ยสอนเราพระอาจารย์สอนเราผ่านการทำของท่านการทำของท่านที่เป็นทีมเป็นระบบนะแล้วก็เราได้ซึมซับได้เรียนรู้ปรากฏว่าก็เห็นว่าพระอาจารย์ท่านเอาจริงและแรกท่านก็บอกว่าไม่เกิน10รูปหรอกจนกระทั่ง10ปีผ่านมาอ้าว200รูปแล้วนะพระอาจารย์ทีมงานคณะมีที่มีทีมมีทุนพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสั่งสอนแล้วก็พร้อมที่จะนำพาบุตรของท่านให้ประสบความสำเร็จก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับให้ทรงบุตรหลานของท่านให้มาศึกษาเรียนรู้ได้รู้จากเส้นทางของชีวิตได้รู้แก่นสารของชีวิตคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรแล้วบุตรหลานท่านก็จะได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร
1: โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9จึงไม่ใช่เพียงการบวชเรียนแต่คือการสร้างคนให้เป็นคนดีที่เพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาและมีคุณธรรมขอเชิญชวนเยาวชนร่วมก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างในโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีเปิดรับสมัครเด็กชายอายุ 7-12 ปีบวชเรียนในโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9พิเศษจบบาลีปริญญาธรรมประโยค3ช่วงประถมศึกษาได้ทัศนศึกษาต่างประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีโทร065-991-9782 089-305-2780083-665-6944เพื่ออนาคตที่มั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรม
3: โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นจธรรมปทุมธานีได้ประกอบพิธีมหามงคลส่งสามเณรเข้าศึกษาต่อพระบาลีณค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายในวันพุธที่15เมษายน

ายนพุทธศักราช2569นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ภายใต้บารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ที่คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและอบรมบ่มเพาะสามเณรให้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งพระบาลีอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาพระธรรมคำสอนและเป็นหลักชัยแห่งการดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปในวาระอันเป็นมงคลและน่าปีติยินดีนี้ขอกราบแสดงความขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญอย่างสูงแด่พระอาจารย์คณะผู้สนับสนุนกัลยาณมิตรตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ร่วมอุปถัมภ์ค้ำจุนทำนุบำรุงและส่งเสริมสามเณรทั้ง50รูปด้วยความเมตตาทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม

0: สาธุโอ้ปีนี้ส่งมา50รูปเลยนะครับผม
1: ครับผม
0: โอ้อยากจะบอกอะไรกับพวกเราครับ
1: ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับแล้วก็เรียนเชิญญาติโยมนะครับให้ได้มั่นใจนะครับที่จะได้ให้บุตรหลานของท่านนั้นได้ศึกษาเรียนพระบาลีนะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการเรียนบาลีนะครับเพราะว่าถ้าคุณโยมทุกท่านรักพระศาสนาจงรักษาบาลีบาลีเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของความเป็นพระภิกษุสามเณรเราเป็นพระเป็นเณรได้เพราะภาษาบาลีเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาคือการศึกษาเรียนบาลีเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนการศึกษาและการสืบอายุพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญนะครับให้ได้ส่งบุตรชายนะบุตรหลานลูกหลานเรานะให้ได้ศึกษาแก่นแท้ของจริงจะได้เรียนรู้ของจริงและจะได้เห็นจริงแล้วก็เห็นไปตามความเป็นจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านได้สั่งสอนพวกเรามาก็ขอเรียนเชิญให้ญาติโยมทุกท่านได้เชื่อใจและมั่นใจว่าโครงการเตรียมบาลีณหลวงประโยค9นะครับแล้วก็ศูนย์วิธรรมจนกระทั่งมาถึงศูนย์วิธรรมปทุมธานีศูนย์วิธรรมบ้านปทุมก็ให้คุณโยมทุกท่านได้เชื่อใจและมั่นใจว่าลูกหลานของท่านที่ส่งมาบวชเนี่ยจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็ควบคู่คุณธรรมนะจะได้ศึกษาเรียนพระบาลีก็เรียนเชิญนะครับญาติโยมได้เชื่อใจและมั่นใจที่จะได้ส่งบุตรหลานนั้นได้เข้ามาสู่ร่มพระกาสาวพัฒนะครับ
0: จ้าถูกแล้วทีนี้บุตรหลานไม่มีอยากจะสนับสนุนด้านอื่นได้ไหมอาหาร
1: ก็
0: กองทุน
1: นะครับปัจจัยนะ
0: ครับ
1: อาหารกองทุนปัจจัยสามารถร่วมบุญได้หมดเลยนะครับติดต่อได้เลยอย่างที่สปอร์ตเมื่อสักครู่ได้ขึ้นไว้นะคร
0: ับ
1: ก็สามารถเป็นกำลังกายกำลังใจได้นะครับกำลังกายกำลังปัจจัยยินดีพร้อมรับนะครับ
0: คร
1: ับผม
0: ปีนี้ตั้ง220รูปเนาะที่มีสามเณรไปบวชเรียนอยู่ประจำ
1: ใช่ครับ
0: นี่ที่พระอาจารย์พระมหาธีรธรรมท่านแจ้งมา220รูปเราถือว่าไม่น้อยก็คือ1ก็ค่าจองแชมป
1: ์
0: สองก็ศูนย์มันจะทำ
1: อายุครบแล้วนะจบป .6 เราก็ส่งเข้าพระธรรมกาย
0: เพื่อ
1: ที่จะได้เตรียมตัวเป็นนักหลวงต่อไป
0: สาธุสุดท้ายนี่ฝากสามเณรเชิญชวนมาวันวิสาขบูชาครับ
1: ก็วันที่31พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2559อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับสมัยก็ขอเรียนเชิญท่านเศรษฐีทุกท่านนะใครคิดว่าตนเองจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีแล้วหรือเป็นมหาเศรษฐีนะก็เรียนเชิญให้มาร่วมบุญนะครับนะร่วมบุญแล้วก็ได้มาร่วมงานบวชนะครับในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับวันที่31พฤษภาคมจะถึงนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะหลวงพ่อบอกว่าการบวชอุทิศชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายแต่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าวันบวชนี่หลวงพ่อ

0: ท่านเรียกได้ว่าเป็นวันที่สําคัญของผู้ชายนะเพราะว่าเราไม่ได้บวชธรรมดาแต่ว่าเราบวชเรียกว่าถวายอกไว้ในพระศาสนาแล้วก็เป็นการเปล่งสัจจวาจาว่าเราจะเอาชีวิตนี้นี่แหละที่เรามีชาตินี้เรามีแค่ชาตินี้เรามีชีวิตนี้แค่ชีวิตเดียวแต่ว่าเราเอาชีวิตทั้งหมดเลือดเนื้อลมหายใจเนี่ยมอบไว้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้แด่พระศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตจึงเป็นการบวชที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมท่านใดอยากได้บุญนะครับแล้วก็อยากสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอยากรักษาพระศาสนาก็เรียนเชิญมาได้นะครับที่อุโบสถพระไตรปิฎกนะครับนะเมื่อวันนั้นมาถึงญาติโยมจะได้ร่วมบุญเพราะว่าการบวชเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วอนุโมทนาบุญไม่ใช่การบวชธรรมดาแต่เป็นการบวชอุทิศชีวิตสําเร็จประเด็นธรรมทั้ง8รูปที่ฝึกฝนตนเองมาตลอดบางรูปก็7 8ปี10ปีบ้างเรียกได้ว่าอยู่ร่มใต้ร่มผ้ากาสาวพัสมาหลายปีฝึกฝนอบรมตนเองพร้อมที่จะยกตนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญญาติโยมท่านได้มาร่วมบุญและร่วมงานกันนะครับในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับให้มาเป็นกำลังกายกำลังใจแล้วก็ร่วมบุญกับสามเณรทั้ง8รูปนะครับ
1: สาธุครับทางรายการช่วงต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรดุสิตบุญนาคปาเรียนธรรม7นี้เป็นสามเณรปาเรียนธรรมที่จะบวชอุทิศชีวิตในปีนี้นะครับก็ท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาจนถึงที่วันที่สำคัญจะได้เป็นสมณะนะครับก็ต้องถือว่าสามเณรคือผู้ได้โอกาสและตอนนี้โอกาสก็จะเป็นสมณะแล้วนะครับในวันดีนะครับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะครับ31พฤษภาวิสาขบูชากราบขอบพระคุณนะครับถูกแล้วก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมทุกบุญทุกภารกิจต้องมีเราเพราะเรามีเป้าหมายที่จะไปที่สุดแห่งธรรมตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวครับลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ

0: รอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
5: ผมรอมา42ปีครับ
6: 36ปีครับ
7: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
8: 36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
10: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะแต่การท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ให้บวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
11: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
12: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี้
13: เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันจะซึมขึ้นไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
14: คือเส้นทางอุบาสก

0: การที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปูชนียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
1: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
2: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
3: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: นี้ลูกก็กลับคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ของกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้จะชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

มหามงคลแห่งสันติภาพสู่ดวงใจนิรันดร์ท่ามกลางความสงบร่มเย็นณผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญภาพแห่งมหาปิติอันแสนงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อกระแสทานแห่งศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีจากทั่วทุกสารทิศได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชีวิตในพิธีสถาปนาตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์ศูนย์รวมใจเพื่อการสร้างสันติภาพโลกทุกย่างก้าวแห่งการอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลทรงไว้ซึ่งความสง่างามและเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติดุจดังขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันมาสร้างบารมีและในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้กระแสแห่งความปีติได้แผ่ซ่านไปทั่วศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละและศรัทธาอันไม่มีประมาณของคณะประธานบุญพิธี

กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริพร้อมด้วยห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญท่านคือต้นบุญต้นแบบผู้ส่องสว่างนำทางในการสร้างมหาทานบารมีที่ได้นำพาสาธุชนน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลก่อนที่วาระอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหยุดใจน้อมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการสร้างองค์พระเจดีย์คือรากฐานแห่งความสงบสว่างที่หยั่งลึกลงในดวงใจของผู้คนอย่างแท้จริงทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและความวิริยะอุตสาหะในวันนี้ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อันล้ำค่าเป็นดั่งทองคำบริสุทธิ์ที่จะถูกจารึกฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาชั่วนิรันดร์มหากุศลในครั้งนี้จะเป็นสิริมงคลอันสูงสุดคุ้มครองรักษาวงตระกูลและเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปตราบกาลนาน

ื่อการเวลาแห่งประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงท่านประธานสงฆ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุรงคสถานอำนาจเจริญได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะประธานบุญพิธีและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านน้อมกลั่นกายวาจาใจเชื่อมต่อดวงใจอันบริสุทธิ์ไว้กับพระรัตนตรัยเพื่อกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยดังแสงแห่งพระธรรมที่พร้อมนำพาชาวโลกเข้าถึงหนทางสายกลาง

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศได้เมตตานำสาธุชนโปรยรัตนชาติลงสู่แท่นประดิษฐานเปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่หลอมรวมความศรัทธาของทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวทุกแรงกายทุกแรงศรัทธาที่ร่วมใจกันตอกเสาเข็มจำลองในวันนี้ได้หลอมรวมเป็นมหาพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อนำพาความสงบร่มเย็นไปสู่พุทธศาสนิกชนในภาคพื้นอีสานภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้ส่องสว่างขึ้นกลางดวงใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำอันล้ำค่าเสียงปั้นจันทร์ที่ดังกังวานก้องคือเสียงแห่งมหาปิติและชัยชนะดุจเสียงประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมนุษย์และเทวาว่าบัดนี้องค์พระเจดีย์แห่งสันติภาพโลกกำลังจะหยั่งรากลึกลงบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกรอยยิ้มอิ่มบุญทุกหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจะเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานในทุกคราที่หวนระลึกถึงเพราะบุญคือสหายแท้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งปวงขออนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านความปลื้มปีติในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้มารวมกันสานต่อปณิธานแห่งความดีสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและกลับมาร่วมสร้างความสว่างสวยด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวาระบุญมหากุศลตราบจนกว่าองค์พระเจดีย์พระภาคารสองธรรมแห่งนี้จะสร้างสถาปนาขึ้นจนสำเร็จสมบูรณ์

ทุกกายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้มารดาบิดา

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากก

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวร

ู้ปราศจากเวร

ชนที่เคารพทุกท่านครับในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์อนุชาอัคคจิตโตเรื่องอยู่ไหนใครก็รักขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ทังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

หันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเส

Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa

0: เจริญพรท่านกัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: วันนี้พระอาจารย์ก็มีโอกาสได้นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้หัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ก็คืออยู่ไหนใครก็รักทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นที่รักหมดไม่ว่าใครก็ตามเรื่องนี้จะให้คำตอบเป็นเคสสตัดดี้เนาะที่คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยให้คำตอบในชีวิตซึ่งคำตอบเหล่านี้ก็หายากถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถจะตรวจสอบดูได้ในอดีตว่าเขาทำอะไรกันไว้บุคคลนี้เจ้าของเคสเนี่ยเขาตั้งแต่วัยเด็กต้องห่างพ่อแม่ไปอยู่กับญาติมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าไปอยู่กับญาติกี่คนก็ตามเนี่ยลำบากหมดไม่ได้สบายเลยญาติไม่ได้รักดูแลเหมือนคนใช้อะหนักเลยแหละแต่แปลกไปอยู่คนอื่นพวกนายจ้างทั้งหลายที่อาจจะเป็นทำสวนองุ่นสวนอะไรก็แล้วแต่นายจ้างรักทุกคนมีความรักความเอ็นดูจนกระทั่งเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยอิจฉาเขาเจอมาอย่างนี้จนกระทั่งเขาสงสัยเป็นข้อสงสัยในใจจนกระทั่งมาเข้าวัดเนี่ยว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยถามมาครบเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นที่รักของทั้งในหมู่ญาติและคนทั่วไปเนี่ยเราจะต้องสร้างเหตุอย่างไรสร้างบุญอะไรไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะเราอยู่ไหนมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดเลยเนี่ยดีที่สุดเราจะได้รวมคนสร้างชนคนสร้างความดีหรือไปอยู่ไหนก็ทำมาค้าขายก็ทำอะไรก็ง่ายเนาะเอาอะไรขอเชิญจบเป็นเคสแรกเนาะเคสที่เคสแรก
2: เนื่องจากคุณยาเสียชีวิตไปตั้งแต่คุณแม่อายุเพียง1ขวบต่อมาคุณตาก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกกับภรรยาใหม่อีกแค่13คนตัวคุณแม่ยังต้องไปอาศัยอยู่กับญาติคนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็เลยคุ้นเคยหลายบ้านอยากจะให้ทำงานอะไรก็ต้องไปช่วยเขาทำไปแล้วคุณตาและภรรยาใหม่ก็ได้มาไม่มาเหลียวแลอีกเลยจนกระทั่งคุณแม่โตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อพอคุณแม่ตั้งท้องคุณพ่อก็ทิ้งคุณแม่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ลูกจึงลืมตาขึ้นมาดูโลกโดยไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยต่อมาคุณแม่ก็ได้รู้จักกับพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นคนดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อนอีกทั้งก็ได้เลิกกับภรรยาเดิมไปเรียบร้อยแล้วคุณแม่เห็นว่าท่านอยู่ว่างๆตัวคนเดียวไอ้ท่านก็ตัวคนเดียวทั้งยังมีลูกติดน่าจะมีใครมาเป็นที่พึ่งพิงซะหน่อยแต่พอเลี้ยงก็เป็นคนดีน่าจะเป็นที่พึ่งพิงกับท่านได้คุณแม่จึงตัดสินใจแต่งงานกับพ่อเลี้ยงแต่คนคำนวณหรือจะสู้กรรมมลิขิตเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นดังที่คุณแม่คาดการไว้เมื่อแม่แต่งงานได้ไม่นานพ่อเลี้ยงก็เริ่มทำพฤติกรรมแปลกๆกับตัวลูกเองทั้งที่ลูกยังเป็นนักเรียนเด็กนักเรียนอยู่ชั้นประถมเวลากลางคืนพ่อเลี้ยงก็จะเข้ามาใช้มือจับและลูกคลำเนื้อตัวส่วนต่างๆลูกก็ร้องโวยวาย

แล้วใช้มือฝรั่งยันออกไปยันพ่อเลี้ยงออกไปเป็นอย่างนี้หลายคืนในช่วงนั้นแม่เข้าใจว่าเสียงวายของลูกนั้นเป็นเสียงละเมอคุณแม่ทั้งหลายพึงฟังให้ดีนะจะไปคิดเป็นเสียงละเมอนะให้ไปเดินดูสักหน่อยต่อมาวันหนึ่งคนข้างบ้านเขาเรียกคุณแม่มาสะกิดบอกว่าให้ดูแลลูกสาวบ้างนะดูเหมือนพ่อเลี้ยงกำลังจะคิดไม่ดีตอนแรกคุณแม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อเพราะพ่อเลี้ยงก็เป็นคนดีไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะวันหนึ่งคุณแม่จึงแกล้งนอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องเลยย่องไปดูก็เห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ไหนนั้นมาคุณแม่ก็เลยพยายามกันท่าตัวลูกไว้ซึ่งก็ยิ่งทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจคุณแม่เห็นว่าลูกอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่ปลอดภัยจึงส่งลูกไปอยู่กับญาติส่วนตัวคุณแม่เองนั้นตั้งแต่ให้ลูกไปอยู่กับญาติก็ถูกพ่อเลี้ยงหาเรื่องชวนทะเลาะแทบทุกวันว่าปล่อยลูกตัวเองไปอยู่กับคนอื่นทำไมบางวันพ่อเลี้ยงก็ต่อยเตะคุณแม่จนสลบคาท่าไปเลยเพื่อนบ้านต้องช่วยนำไปส่งอนามัยแต่ละวันที่หนักที่สุดก็มาถึงเมื่อพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาหาคุณแม่บนบ้านในมือพ่อเลี้ยงถือปืนลูกซองมาด้วยเมื่อไปยืนไปจันหน้าระหว่างที่คุณแม่คิดว่าพ่อเลี้ยงกำลังจะทำอะไรจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ยกปลายกระบอกปืนลูกซองมาจ่อที่หัวคุณแม่ตะคอกว่าถ้าไม่นำลูกสาวกลับมาจะยิงคุณแม่ให้ตายนับเป็นจุดเปราะบางในสถานการณ์ที่ล่อแหลมคุณแม่ก็ฮึดขึ้นมาโมโหสุดขีดความกลัวตายมาลายสิ้นแม่ตัดสินใจกระโดดไปคว้าปลายปืนที่อยู่ในมือพ่อเลี้ยงจับเบลินขึ้นไปข้างบนเป็นจังหวะเดียวกับที่ปืนลั่นออกมาพอดีโดนไหมกระสุนพุ่งผ่านหน้าคุณแม่ไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดทะลุหลังคาไปขณะนั้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนก็ร้องลั่นว่าตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายตายแต่คุณแม่บอกยังฉันยังไม่ตายคุณแม่ในขณะที่มือข้างหนึ่งจับปืนอยู่อีกข้างหนึ่ง ก็หยิบมีดเอาล่ะสิที่วางอยู่แถวๆนั้นขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่ามาดาริ่งมาฆ่าฉันเถิด โอ้หวานไปใช่ไหม ปรากฏว่าถึงตอนนี้พอเลี้ยงที่เป็นคนปากกล้าขาก็เลย สั่นทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีไปเจอพลังสตรีถือมีดหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ไม่กล้าหาเรื่องอะไรหนักๆอีกเลยทีนี้ย้อนมาที่ตัวลูกหลังจากที่ไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเป็นลูกจ้างลูกต้องเติมมาทำขนมตั้งแต่ตีสามอร่อยตั้งแต่ตีสามซึ่งลูกก็ต้องอดทนไม่นานนักคุณแม่ก็ให้ลูกออกไปทำงานที่อื่นลูกก็ได้ไปอยู่กับเจ้าของสวนลำไยบ้างสวนองุ่นบ้างไปอยู่ดูแลแม่เจ้าของโรงโม่หินบ้างทุกแห่งที่ลูกไปเป็นลูกจ้างแปลกคือได้รับการเอ็นดูอย่างดีจนเป็นที่อิจฉาคนงานด้วยกันต่างจากที่ลูกไปอยู่กับญาติของตัวเองที่มีความลำบากมากอยู่กับญาติก็ลำบากแต่อยู่กับอื่นก็ดีจนลูกอายุย่างเข้าสู่วัยสาวอายุได้15ปีลูกก็ได้เข้าไปทำงานค้าขายอาหารกับเพื่อนที่กรุงเทพชีวิตแม่ค้าในเมืองกรุงนั้นตอนกลางวันขายอาหารพอตอนกลางคืนลูกก็รับจ้างเป็นแม่ครัวลูกทำเช่นนี้จนถึงอายุ30ปีทำตั้ง15ปีก็มีเพื่อนมาแนะนำให้ทำงานเป็นแม่ครัวที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าได้เงินดีลูกจึงตัดสินใจไปญี่ปุ่นทันทีในช่วงแรกก็ลำบากหลายอย่างภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่เป็นต้องไปซื้อเทปมาฝึกพูดอยู่หลายเดือนภาษาที่ต่างกันช่างเป็นเครื่องขวางกันความเข้าใจกันและกันของมนุษยชาติจริงๆมาทำงานไปสักพักลูกก็ได้มาพบกับสามีลูกเห็นเขาเป็นคนดีพอพึ่งพาอาศัยได้จึงได้แต่งงานกันแต่งงานได้หนึ่งปีลูกก็แต่งท้องจึงบินกลับมาคลอดที่เมืองไทยมาคลอดแล้วอยู่เลี้ยงลูกที่เมืองไทยอีกหนึ่งปีก็กลับญี่ปุ่นแต่อนิจจาลูกเคยได้ยินแต่สำนวนที่เขาพูดว่า3 วันจากนารีเป็นอื่น

แต่ที่ลูกเจอคือ3วันจากสามีเป็นอื่นก็ไปตั้งเป็นปีนี่ใช่เพราะลูกพบว่าสามีไปมีผู้หญิงใหม่หนึ่งคนลูกจึงยื่นคำขาดเขาว่าเธอจะเลือกใครเลือกสักอย่างหนึ่งเธอบอกมาเลยสุดท้ายสามีก็ตัดสินใจเลือกตัวลูกเจ้าค่ะสามีเป็นคนชอบเล่นปลาจิงโกะเป็นชีวิตจิตใจจนเป็นหนี้เป็นสินมากมายลูกก็ต้องไปคอยเคลียร์หนี้สินให้เรื่อยๆแม้ทุกวันนี้สามีก็ยังเลิกไม่ได้ที่จริงไม่ได้เลิกต่างหากนะลูกได้แต่สอนตัวเองว่าสิ่งใดแก้ไขไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ต้องอดทนแต่ว่าสามีเขาก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ขัดลูกในการที่ลูกจะสร้างบุญเลยเขายังช่วยขับรถพาลูกมาสู่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ในปี2546เขาก็จะได้อนุญาตให้ลูกน้ำลูกชาย3คนนี่ขนาดหงุดหงิดกันเลยนะยังมีลูกได้บวชถึง3คนมาบวชเป็นสามเณรรุ่นแรกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกด้วยสามีก็ได้มาร่วมงานบวชเขาประทับใจจนน้ำตาไหลในปี2547เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของลูกคือเมื่อลูกขับรถกลับจากการไปต่างเมืองกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านก็ได้มีรถกระบะอีกคันหนึ่งวิ่งกันมาชนหลังรถของลูกอย่างแรงแต่ก็อัศจรรย์ที่แม่ลูกจะเตรียมเลี้ยวขวาแต่รถของลูกกลับกระเด็นไปทางซ้ายออกข้างทางจึงทำให้ลูกปลอดภัยไม่ต้องชนกับรถสิบล้อที่ลั่นสวนมาอีกเลนหนึ่งในปี2512พ่อสามีอายุ41ปีขณะเดินไปทำธุระตอนเช้าระหว่างที่ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถบัสก็ถูกรถบัสถอยมาทับเสียชีวิตนี่เมื่อปี12นะจ๊ะคำถามเหตุใดลูกจึงเป็นลูกกำพร้าพ่อคุณแม่เป็นลูกกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังแรกเกิดเจ้าคะคนที่กำพร้าพ่อหรือแม่เป็นเพราะทำกรรมต่างกันอย่างไรคะเหตุใดลูกจะมาพบพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเช่นนี้ทำไมบางคนแม่เป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ดีแต่บางคนได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ไม่ดีเจ้าคะเหตุใดคุณแม่ถึงถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีจนถึงขนาดปืนขู่เจ้าคะแล้วบุญใดคุณแม่จึงไม่ถูกปืนลั่นใส่เจ้าคะเหตุใดเมื่อลูกไปอยู่กับญาติลูกต้องทำงานหนักกราบกับคนใช้แต่พอไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติลูกกลับได้รับความเอ็นดูอย่างดีเรื่องนี้เกิดจากกรรมในอดีตที่ต่างกันอย่างไรคะบางคนญาติรักใคร่แต่บางคนไม่ใช่เนี่ยญาติกับเกลียดชังในขณะที่บางคนไม่ใช่ญาติรักใคร่ตามทันไม่ใช่สับสนไหมแต่ญาติกับเกลียดชังหรือบางคนญาติและไม่ใช่ญาติรักใคร่ตลอดตามทันไหมจ๊ะหรือบางคนญาติและไม่ใช่ญาติเกลียดชังตลอดเลยเจ้าคะนี่3-4ประเด็นตามทันไหมจ๊ะกรรมใดที่สามีของลูกจึงเป็นอื่นไปชั่วขณะแล้วกลับมาอยู่กับลูกอีกเจ้าคะเหตุใดสามียังติดบุหรี่และติดกามนันปาจิงโกะอย่างมากแต่กลับมีความเข้าใจเรื่องบุญได้อย่างง่ายๆเขาจะมีโอกาสเลิกบุหรี่และกามนันบ้างหรือไม่เจ้าคะและวิบากกรรมใดที่ลูกต้องมาใช้หนี้ให้สามีคะกรรมใดลูกจึงประสบอุบัติเหตุรถชนบุญใดมาช่วยไว้ให้ลูกไม่เป็นอันตรายใดๆใช้บุญบวชลูกชายครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหรือไม่เจ้าคะพ่อสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะได้มาเกิดเป็นลูกคนที่สองของลูกหรือเปล่าเจ้าคะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายคนแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกยายเขาได้มาบวชเรียนที่เมืองไทยลูกชายมีบุญในการบวชเผยแผ่ที่ต่างประเทศหรือบุญศึกษาธรรมะในไทยคะเพื่อนก็เลยมีคนหนึ่งในกลุ่มของลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วค่ะแต่ต้องอยู่ทำงานแบบไม่เปิดเผยคงเป็นพวก FBI หรือ CIA นะเธอทำกรรมใดจึงต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้คะแล้วทำอย่างนี้จะผิดศีลอย่างใดหรือไม่คะ

0: เธอสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการมาอยู่ตามประเทศทำให้มีอุปสรรคเรื่องภาษาลูกเคยได้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้าล่วงก่อนเล่าไปมีการแบ่งแยกประเทศพระพุทธเจ้าสามารถเทศโปรดคนได้ทั้งโลกเอาบางยุคเลยอย่างพระองค์ที่แล้วก็ยังมีการแบ่งแยกประเทศแสดงว่าทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาพูดภาษาไหนกันเจ้าคะภาษาต่างๆที่ทำให้พูดไม่รู้ภาษากันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรภาษาต่างๆที่ทำให้พูดไม่รู้ภาษากันเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้คนทั้งโลกกลับมาพูดภาษาเดียวกันอีกครั้งก็ชวนเขาสิเจ้าซึ่งจะทำให้การชวนคนทำความดีและการเผยแผ่ธรรมะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นเจ้าคะหลับตาฝันมันตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกกำพร้าพ่อเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้มองไปบุตรภรรยาแล้วก็ทอดทิ้งไปโดยบากกรรมนี้จึงทำให้มีพ่อที่เจ้าชู้ที่ทอดทิ้งบุตรภรรยาไปเช่นเดียวกันจ้าส่วนคุณแม่กำพร้าแม่ตั้งแต่แรกเกิดเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงเป็ดไก่เมื่อมันมีไข่จนฟักเป็นตัวแล้วก็ขายตัวแม่ให้เขาเอาไปฆ่าวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้แม่กำพร้าแม่จ้ะคนที่กำพร้าพ่อแม่พ่อหรือแม่เพราะกรรมที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเช่นบางคนเพราะกรรมกาเมเหมือนตัวลูกอย่างเนี้ยบางพวกกรรมปานาติบาตเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยบางพวกก็เป็นวจีกรรมที่ทำกับพ่อแม่เช่นเมื่อพ่อแม่ดุด่าลงโทษสั่งสอนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็มักจะกล่าวว่าชาติต่อไปถ้ามีพ่อแม่อย่างเนี้ยไม่มีดีกว่าเป็นต้นจ้ะเห็นไหมจะมาจากหลายทางนี่ไงลูกว่าพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเพราะกรรมในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยลูกก็มักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้เลยจ้ะคือเคยคิดที่จะลวนลามเด็กคล้ายกับตัวลูก

0: ให้มีหลากหลายภาษาหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ความเชื่อภาษาด้วยมาแบ่งแยกให้มนุษย์แตกต่างกันเพื่อจะได้ไม่ร่วมกันนี่แล้วก็เมื่อสื่อสารกันได้ก็จะได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริงและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นต้นจ้ะนี่แม่พญามารก็ทำเอาไว้จะให้มนุษย์แข่งกันมาพูดภาษาที่กันได้เพื่อสื่อสารและเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องไปปราบมารมหากิเลสจะเป็นฉากหลังของสิ่งเหล่านี้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า
1: สาธุประเด็นใหญ่ๆก็คือจะคนไหนก็ตามจะเป็นที่รักไม่ว่าจะอยู่กับหมู่ญาติหรือว่าอยู่กับคนอื่นก็คือต้องรู้จักช่วยเหลือรู้จักสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติแล้วก็สงเคราะห์คนอื่นๆก็แค่นี้เองสรุปนะสงเคราะห์ญาติด้วยแล้วก็สงเคราะห์คนอื่นๆที่แม้ไม่ใช่ญาติของเราถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วพยายามสั่งสมบุญนี้ไปเนาะเราก็ต้องมีบุญตรงส่วนนี้ไว้ด้วยว่าไปอยู่ไหนถ้าหมู่ญาติเขาเป็นคนดีเขาจะทั้งจะทำมากินแต่บางทีมันก็ยังลำบากพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปรวมทั้งคนอื่นๆอย่างเช่นเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเด็กความพฤติตั้งใจเรียนแต่ว่าที่บ้านอาจจะฐานะยากจนไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เนาะอันนี้เราก็เผื่อแผ่เจือจานช่วยเหลือเขาได้สิ่งเหล่านี้ทำไปเถอะแล้วจะเป็นความสุขในใจด้วยนะแล้วเป็นความสุขในใจที่เราไปอยู่ตรงไหนก็ตามพยายามช่วยเหลือคนเท่าที่เรามีกำลังทำได้เนี่ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าไปอยู่ไหนนะรู้สึกว่ามีแต่คนรักมันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เลยนะไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกความรู้สึกดีๆที่คนอื่นคนทั้งหลายรอบข้างๆเราตอบตัวเราเนี่ยที่มีต่อเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีแล้วมันก็ติดเป็นผังสำเร็จว่าเกิดไปทุกชาติจะมีแต่คนรักคนรักเราตลอดไม่ว่าจะอยู่หมู่ญาติหรือไปอยู่คนอื่นๆมีบางเคสที่พระอาจารย์เคยฟังหลวงพ่อก็ให้คำตอบมีคนหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ลูกสาวเขาเกิดมาเนี่ยแปลกมากลุงป้าน้าอานี่มารุมรักเลยแบบอยากจะเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูลูกเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าเป็นเพราะว่าบุญที่ลูกสาวของเขาเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ชอบบุญชอบสร้างบุญสงเคราะห์ญาติมาเยอะการส่งเคราะห์ญาติมีอานิสงส์อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักเนาะก็ขอให้พวกเรานำไปปฏิบัติเพราะว่าคำตอบก็สั้นมากก็คือรู้จักให้กับญาติรู้จักให้กับคนทั้งหลายที่เขาเป็นคนดีแล้วเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือเนาะส่วนเวลาที่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ท่านก็รักเราแต่พ่อแม่ที่ดีคงไม่ตามใจเราจะลงเสียผู้เสียคนนะถ้าตามใจอย่างเดียวมันก็เสียคนไม่ว่าจะเป็นคนมีบุญมากบุญน้อยตามใจเนี่ยเสียนิสัยกำหนดมันก็ต้องมีเบรกบ้างถ้าไม่ดีก็ต้องเตือนต้องบอกแต่ลูกบางคนเนี่ยพอเตือนแบบก็โกรธไม่โกรธเปล่าพูดด้วยถ้าชาติต่อไปจะต้องเจอพ่อแม่ที่เป็นอย่างเงี้ยขอไม่เจอดีกว่าพูดอย่างนี้มันเซตโปรแกรมเลยนะคำพูดของเราเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยที่เราพูดด้วยอารมณ์นะแล้วไม่ให้การอธิษฐานแต่เหมือนเซตไว้เลยเซตไว้ให้เลยว่าในเมื่ออยู่ไม่อยากมีพ่อแม่เรียบร้อยเลยชาติต่อไปก็จะไม่มีเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นการพูดอะไรก็ตามด้วยอารมณ์อาจจะโดนพ่อแม่ตักเตือนญาติผู้ใหญ่ตักเตือนระวังเพราะว่ามันจะเป็นวิบากเซตไว้ให้เป็นโปรแกรมชัวร์ตัวแล้วคุณจะต้องไปเป็นคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ต้องเป็นโดดเดี่ยวกำพร้าครับ

เนี่ยถ้าเราไม่ได้ความรู้จากหลวงพ่อเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้หรอกเนาะเอาละก่อนที่จะเข้าเคสที่สองนะเคสที่สองก็น่าสนใจท่านเป็นป้าเขาชื่อป้ามณีแล้วก็เคยทำงานอยู่เหมือนสัทธาวาสยุคนี้มาช่วยหั่นผักหั่นผลไม้เตรียมอาหารเช้าอาหารเพลที่หอฉันเนาะเตรียมให้พระภิกษุทุกวันเลยและท่านก็เป็นคนที่น่ารักอะเวลาฟังธรรมะก็จะจำนำมาเล่าให้เด็กๆในโรงครัวแล้วก็เป็นคนไปชักชวนคนไปชวนคนทำความดีก็บอกบุญเก่งนะไปชวนสร้างองค์พระทำนู่นทำนี่เนี่ยก็ชีวิตเมื่อละโลกแล้วไปถึงดุสิตบุรีนะนี่แค่เป็น อาสาสมัครนะมาช่วยในหอฉันนะหอฉันแต่ว่าไปได้สูงเลยล่ะเข้าใจมุ่งมั่นอยู่ในบุญอย่างเต็มที่เนาะอยู่บุญในบุญกับหมู่คณะเนี่ยอย่างเต็มที่ก่อนจะเข้าเคสนั้นก็เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงมาดูภาพวัน22เมษายนเนาะวันคุ้มครองโลกไหนใครที่นี้มาบ้างเกือบหมดเนาะอ้าวเราเข้าสู่ MV ได้เลยนะ

ลูกเป็นชาวชัยนาทปัจจุบันอายุได้80ขวบมาวัดตั้งแต่ตอนอายุ60ปีพระลูกชายน่ะชวนมาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาลูกน่ะมาอยู่ทุดงเป็นประจำแต่มาปี2536พระลูกชายให้เลิกขายของชวนมาช่วยงานวัดให้มาดูแลจัดอาหารถวายพระดีกว่าก็ดีใจเข้าวัดมาช่วยจัดผลไม้อยู่ในครัวและจัดอาหารที่ทานบดีกองโภชนาการเมื่อลูกมาอยู่วัดแล้วหน้าที่ผู้นำบุญก็ไม่ทิ้งชวนคนสร้างพระได้เกือบร้อยองค์ทุกอาทิตย์ก็ต้องกลับไปชัยนาทเก็บบุญที่เจ้าภาพทยอยสะสมบุญสร้างองค์พระจนหลวงพ่อตตะท่านบอกว่าป้าแก่แล้วนะทำไมขยันกลับบ้านนักไปรวบรวมคนสร้างพระลูกเข้ามาวัดอยู่ในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดซึ่งเป็นโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตตะชีโวท่านได้ประกาศให้สาธุชนที่ไม่มีภารกิจทางบ้านให้มาอยู่ประจำช่วยงานวัดซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าศรัทธาวาสคือผู้ที่ early retire ปลดเกษียณแล้วนั่นแหละพลังวูบสุดท้ายในโลกมนุษย์เหมือนเปลวเทียนนะมั้ยจ๊ะก่อนจะดับเนี่ยวูบนี่แรกเริ่มโครงการในปี2531มีสมาชิกในโครงการ260คนปัจจุบันเหลืออยู่6คนบางคนก็ออกไปเลี้ยงหลานบางคนกลับไปให้ลูกหลานเลี้ยงบางคนก็ออกไปเป็นผู้นำบุญบางคนก็กลับวิมานที่เหลืออยู่แต่ละคนอายุก็เป็นสาวน้อย70ย่าง80ค่ะในจำนวน6คนที่เหลือลูกในมีเพื่อนรักสนิทอยู่2คนรวมกับตัวลูกแล้วเราก็เป็นแก๊ง3ทหารเสือ3 Tigersร่วมบุญกันจัดผลไม้อยู่ในครัวจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งขอเซกุดบายลาโลกไปก่อนแล้วค่ะสายโยนาราไปแล้วเพื่อนครูบุญที่ลาโลกไปก่อนนี้เนี่ยเดิมเขามีบ้านอยู่ที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประวัติก่อนวัดของเขาเนี่ยน่าศึกษาเจ้าค่ะเขามีชื่อที่เพราะเพราะพริ้งทีเดียวของใสใสสวยๆชื่อว่ามณีมณีแต่งงานเมื่ออายุ22ปีไม่มีบุตรมีอาชีพเปิดร้านตัดผ้าชายหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์เปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กๆที่หน้าสนามบินอู่ตะเภาขายให้ GI สมัยนั้นสามีของมณีเนี่ยสนิทแรงมากใจดีกับหญิงอื่นมากยกเว้นมณีทนพฤติกรรมของสามีที่ใจดีสนิทแรงไม่ไหวประกอบกับตัวเองก็ไม่มีบุตรมีเพียงบุตรบุญธรรมที่ได้ขอจากน้องสาวมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆจึงตัดสินใจเธออยู่ส่วนเธอฉันก็จะอยู่

ส่วนฉันแล้วก็ทำมาหากินตามลำพังตั้งแต่นั้นมาต่อมาก็ประกอบอาชีพส่งคนไปทำงานต่างประเทศฐานะดีรุ่งเรืองมากทำบุญไปด้วยหากินไปด้วยมีเงินเก็บในบัญชีมากถึง12ล้านบาทจากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมี12ล้านบาทมณีเป็นผู้มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีชอบทำบุญกุศลเคยสร้างพระประธานถวายถึง7วัดเคยถวายบ้านไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ให้แก่วัดเขารวกถวายรถยนต์ให้แก่พระที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันท่านเป็นสมภารเจ้าวาดวัดหนึ่งในจังหวัดชัยนาทมณีจะไม่เคยปฏิเสธบุญบางทีขนทุเรียนบรรทุกใส่รถเต็มคันรถไปถวายวัดหรือบางทีก็เหมาร้านหมูสะเต๊ะไปออกร้านที่งานวัดเธอใจบุญมากแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืออยู่มาวันหนึ่งได้มีคนมาชวนให้ไปเล่นพนันอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรลูกจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเล่นแล้วจะรวยรวยมากๆทีเดียวแต่มีข้อแม้ว่าให้เล่นเพียง3ล้านเท่านั้นพออย่าเล่นต่อก็จะได้ค่าตอบแทนมหาศาลสมมติว่าถ้าเสียเงินเกินกว่านี้ก็ให้หยุดเล่นแปลว่าอาจเสียแค่3ล้านแต่แล้วเมื่อเล่นยังเสียไป3ล้าน3ล้านแล้วเกิดความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเสียดายยอมไม่ได้ฮึดสู้ขึ้นมาสู้ตายแล้วก็ตายจริงๆเลยเพียงแค่3ล้านเองเงินเก็บในบัญชียังมีมากกว่านั้นอีกจึงพนันต่อไปเรื่อยๆในที่สุดความโลภก็เข้ามาครอบงำเสียดายเลยและอยากได้เงินอยากรวยทางรัฐทำให้ขาดสติแล้วก็หงุดหงิดอึดอัดทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในเวทีและแล้วเงินจำนวน12ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่สู้อุตส่าห์เก็บไว้ในบัญชีมาหลายปีก็ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นหายวับไปกับตาภายในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนจากเศรษฐี12ล้านเพียงข้ามคืนมณีก็ต้องกลายมาเป็นแม่ค้าขายของเล็กๆน้อยๆและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจากคนรวยก็กลายมาเป็นคนเคยรวยมณีเข้าวัดพระธรรมกายมาปี2530อายุได้50ปีเดินมาอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นประจำจนเมื่อปี2531มณีก็ได้จากบ้านมาอยู่วัดเป็นสมาชิกในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดอาศัยนอนในกรดอยู่ในที่บริเวณเต็นท์13บริเวณใกล้กับสภาหลังคาจากในปัจจุบันนี่แหละสมัยก่อนที่เจ้าหน้าที่รักวัดก็นอนกันอย่างนั้นนะอยู่วัดวันแรกก็ช่วยกันเก็บงานกฐินซึ่งเป็นกฐินครั้งแรกของยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาแจงขนยุงงานนี้มีสาธุชนมาอยู่ทุดงจำนวนมากหลังงานยังช่วยกันเก็บอุปกรณ์กรดต้องตื่นก่อนตีสี่นอนหลังห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็แปลว่านอนคืนหนึ่งสี่ชั่วโมงแต่ใจก็อิ่มบุญทุกวันนอกจากนี้ยังช่วยเตรียมอาหารจัดอาหารถวายภิกษุสามเณรรับบุญทำความสะอาดสุขภิมานคือห้องน้ำเช็ดกระจกจัดดอกไม้เป็นต้นแม้บางวันตอนดึกที่กรดหลังน้อยฝนตกน้ำท่วมไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีแต่ก็อดทนอยู่กันมาได้ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยแม้อายุจะมากแล้วก็ตามเพราะเข้าใจคำสอนที่หลวงพ่อสอนเอาไว้ว่าเกิดมาสร้างบารมีมณีชอบบอกบุญมากชอบทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ถึงคุณยายอาจารย์ปี2531เธอบอกบุญจนได้รับโล่จาก

0: มณีเป็นผู้ที่สามารถจดจำคำบ้างหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเด็กๆในครัวจึงชอบให้ป้ามณีของเขาเล่าธรรมะให้ฟังเสมอๆ เธอมักแนะนำทุกคนที่เข้ามาคุยด้วยว่าไม่มีชีวิตที่ไหนจะมีความสุขประเสริฐและเลิศเท่ากับการสร้างบุญบารมีเหมือนเป็นลูกหลวงพ่อป้าชอบชีวิตพระชีวิตสมณเณรป้าทำบุญแล้วอธิษฐานให้ได้บวชทุกชาติปี2544หลังจากผ่านชีวิตอยู่ช่วยงานวัดมาได้14ปีมณีก็เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานและเริ่มมีโรคแทรกซ้อนจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2547ปีที่ผ่านมามีอาการชาที่มือคุณหมอตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบต่อมาก็ไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้เลยหลานๆฝ่ายโภชนาการไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอย่างดีผู้ดูแลก็ได้เตือนให้ทำใจใสๆไว้ให้นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงคุณยายแล้วก็มานถามว่านึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายได้ไหมถ้าได้ก็ขอให้กระพริบตาส่งรหัสเธอก็จะกระพริบตาถามว่าองค์พระใสไหมเธอก็จะบอกว่าใสด้วยการกระพริบตาเช่นกันวันที่เธอจะจากไปนั้นก็หลับตานิ่งลมหายใจก็อ่อนลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็จากพวกเราไปในวันที่8กันยายน2547อายุได้67ปีเข้าวัดมาได้17ปีคำถามเป็นเพราะกรรมอะไรมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกจึงมีสามีที่เจ้าชู้และไม่มีบุตรบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงไว้เมื่อโตขึ้นก็ไม่ค่อยจะได้มาดูแลเลยเพราะเหตุใดมณีซึ่งเป็นคนใจบุญแต่ต้องเข้าไปสู่วงการมานานจนหมดตัวได้บุญอะไรทำให้แม่มณีเนี่ยรวยมีเงินถึง12ล้านบาปอะไรจึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินจำนวนนั้นเลยเพราะเหตุใดมณีจึงเป็นคนบอกบุญเก่งจำธรรมะได้แม่นยำละกรรมอะไรทำให้มณีเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคเบาหวานและมีอายุสั้นมณีมีคตินิมิตเป็นอย่างไรคะก่อนตาได้ยินหลานๆพูดถึงบุญให้ฟังไหมคะนึกถึงบุญได้ไหมคะแล้วมาเวียนมาทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์หรือเปล่าฝากข้อความถึงทุกคนในครัวว่าอย่างไรบ้างไหมหลานๆที่ครัวทำบุญอุทิศให้ทุกวันได้รับหรือเปล่าคะเห็นไหมจ๊ะนี่ถือเป็นบุญของป้ามณีเลยนะที่หลานในครัวทำบุญให้ทุกวันอุทิศให้ทุกวันโอ้แต่ใครได้มีลูกมีหลานอย่างนี้ได้เนี่ยนะถือว่ามีบุญมากกรรมอะไรของตัวลูกเองและลูกๆของลูกทั้งพระลูกชายด้วยมีปัญหาเดียวกันคือท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำค่ะบุญอะไรจะทำให้สุขภาพดีหายจากอาการนี้ได้คะท้องผูกอย่างเร่งลูกและพระลูกชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะจึงได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในวัดค่ะในอดีตชาติตัวลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนสร้างบารมีผูกพันกันมาอย่างไรจึงรับบุญด้วยกันมาตั้งแต่เข้าวัดแล้วทำไมถึงได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดตอนช่วงอายุมากแล้วก็มาตอนอายุมากดีครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจามณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกมีสามีเจ้าชู้และไม่มีบุตรเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของตนเองตามมาส่งผลอีกทั้งในอดีตได้มี

ครอบครัวแต่มีลูกเกเรที่มักจะนำความเดือดร้อนมาให้เสมอจึงมักอธิษฐานจิตว่าพบชาติต่อไปขอจะได้มีลูกอีกเลยจ้าเพราะนั้นกรรมเจ้าชู้นี่เลยจะสังเกตได้ว่าตัวเคยเป็นเจ้าชู้มาอย่างไรเนี่ยพอมาเป็นผู้หญิงตัวก็จะมีชีวิตที่เจอสามีเจ้าชู้บ้างบ้างแตกเสียแหลกขาดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องทุกข์ใจเป็นภาพในอดีตของตัวส่วนบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่พอโตขึ้นแล้วไม่ได้มาเลี้ยงดูตอบเพราะขาดบุญเลี้ยงดูบิดามารดาจ้ะมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกเข้าไปสู่เส้นทางการพนันจนหมดตัวเพราะกรรมในอดีตได้คบคนพาลนักเลงการพนันในสมัยที่เป็นผู้ชายตามมาส่งผลโดยในชาตินั้นได้เคยหลอกเพื่อนที่มีฐานะให้มาเล่นการพนันจนเพื่อนหมดเนื้อหมดตัวจ้ะพอถึงเวลาตัวเองก็เจอบ้างที่แม่มณีรวยมีเงินถึง12ล้านเพราะบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลแต่บาปที่เคยหลอกเพื่อนมาเล่นการพนันจนหมดตัวส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินจ้ะแม่มณีบอกบุญเก่งจำธรรมะได้แม่นยำเพราะมีบุญที่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาในอดีตได้ศึกษาธรรมะด้วยความสนใจแล้วปัจจุบันก็ใคร่ต่อการศึกษาได้พยายามจดจำธรรมะมาไปใช้สอนตนเองและเพื่อจะเอามาทำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้นำบุญจ้าแม่มณีเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเบาหวานและอายุสั้นเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารทั้งในอดีตและปัจจุบันและกรรมในชาติที่เป็นผู้ชายได้คบคนพาลและหลอกเพื่อนมาเล่นการพนันจนหมดตัวในชาตินั้นในชาตินั้นยังได้เคยไปดักลอบตีศีรษะของผู้ติดหนี้พนันและไม่ยอมจ่ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจะเส้นเลือดในสมองแตกแม่มณีก่อนตายแม้จะขยับตัวไม่ได้แต่ก็มีสติอยู่ตลอดเวลาส่งซิกด้วยสายตาได้รับรู้เรื่องที่ทุกคนพูดเรื่องบุญและธรรมะทุกอย่างได้เห็นดวงและองค์พระใสใสพร้อมทั้งภาพบุญทุกบุญได้ชัดเจนเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตจึงสว่างสวัยตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นคือวูบเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหัวหน้าบริวารมาเรียกจึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปในระหว่างแถวของบริวารด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสแล้วก็รู้หลักวิชาเป็นอย่างดีจนกระทั่งขึ้นไปนั่งบนเทวรถทองประดับรัตนชาติขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีบริวารเยอะพอสมควรทีเดียวแหละก็ได้เวียนพระทักษิณรอบร่างกายของตัวเองเพื่อปลงธรรมสังเวชแล้วก็ขอบคุณของแล้วก็ระลึกนึกถึงว่าได้ใช้ร่างกายนี้สร้างบุญบารมีและขอบคุณทุกคนที่ได้ดูแลเอาใจใส่ภายหลังจากนั้นก็มาที่มหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเวียนประทักษิณถอดรองเท้าเสร็จก็เวียนประทักษิณก็ยิ่งทำให้กายสว่างเพราะระลึกนึกถึงบุญต่างๆได้ทุกบุญแล้วก็ลอยวืดขึ้นไปที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตเสบียงที่ไม่ได้ไปอยู่วงในเพราะเศษกรรมกาเมยังมีอยู่ต้องพบชาติต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นผู้ชายและบวชจนตลอดชีวิตนั่นแหละจึงจะได้ไปอยู่วงในจ้าแต่ว่าพอมาบวชแล้วลาสิกขาออกไปก็โน่นเลยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำต่อไปถ้าสั่งสมบุญทานบารมีก็ไปเป็นกองเสบียง

0: ถ้าสั่งสมอย่างอื่นก็ไปแวะชั้นอื่นกันไปหรือที่อื่นกันไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้และมีความสุขสบายดีขณะนี้กำลังจะออกจากวิมานทองของตัวอย่าลืมว่าไป8กันยายน ขณะนี้กำลังจะออกจากวิมานทองของตัวเพื่อไปกราบรายงานมหาสมณเทพบุตรและเข้าร่วมประชุมจ้ากำลังประชุมกันตัวลูกและลูกของลูกรวมทั้งพระลูกชายท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตได้มีกรรมส่วนตัวคล้ายๆกันคือมีนิสัยเหนียวหนี้เวลาเป็นหนี้เขานั่นน่ะจะค่อยๆใช้คืนทีละน้อยละน้อยกระปิดกระปลอยทั้งที่มีเงินพอจะใช้คืนหมดกว่าจะใช้คืนหมดก็จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยร้อนอกร้อนใจโอ้โหเมื่อไรจะคืนมาสักทีเนี่ยกระปิบกระปอยสมมติเป็นหนี้เขาล้านหนึ่งอะใช้เดือนหนึ่งสักร้อยอะไรเงี้ยค่อยๆทยอยกันไปกรอบกับกรรมปัจจุบันพระลูกชายเนี่ยไม่ค่อยจะได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้บริหารขันดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเพราะนั้นหุ่นนี่สเลนเดอร์ส่วนตัวลูกเองอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามสังขารแล้วจ้ะมันต้องเสื่อมไปธรรมดาใครเลือกรับประทานอาหารใหญ่ง่ายและมีกากเยอะบ้างก็จะพอช่วยได้จ้ะลูกก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญแหละจ้ะโดยเฉพาะบุญพิเศษก็คือถวายกิลานเป็นสัตว์หรือยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมเป็นประจำจ้ะพระลูกชายในอดีตเป็นกุลบุตรที่เป็นบัณฑิตมีความฉลาดและคงแก่เรียนได้มีศรัทธาออกบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้บวชจนหมดอายุไขได้มีผลการปฏิบัติธรรมพอเอาตัวรอดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในได้จ้ะส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงที่จริงลูกก็ลงมาในชุดของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะแต่ว่าพลาดไปไม่ได้ไปเจอบุญกะแต่ว่าบุญเก่าที่ทำเอาไว้ก็ยังนำมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจนได้มาลดด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยให้ประคองใจอยู่ในบุญทุกบุญที่สั่งสมไว้ละโลกแล้วจะได้ไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษแต่ถ้าได้ธรรมกายละเอียดก็จะได้ไปอยู่ในเขตไหนแต่ถ้าได้ไม่ละเอียดแต่พอเป็นนิมิตกุศลนิมิตเป็นองค์พระก็จะไปอยู่เขตเสบียงเพราะยังมีเศษกรรมกาเมส่งผลอยู่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมกายละเอียดเห็นไหมจ้ะนี่เรื่องสำคัญนะเขตนอกเขตในมันขึ้นอยู่กับพระธรรมกายละเอียดหรือไม่ละเอียดลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตกับปัจจุบันได้เกื้อกูลกันยังสนิทกันจ้ะที่มาสร้างเรื่องหมู่คณะตอนอายุมากเพราะอดีตชาติได้อธิษฐานมาไม่รอบคอบแล้วก็ไม่แน่นหนาว่าให้มาเจอหมู่คณะและได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นในชาตินี้ก่อนจะได้มาเจอหมู่คณะก็อายุมากแล้วสังขารก็เสื่อมไปตามวัยชาตินี้ทำบุญทุกครั้งก็ต้องอธิษฐานว่าขอให้เจอหมู่คณะสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยจ้า
1: สาธุวันนี้ก็สมควรเวลาเนาะพระอาจารย์ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ฐานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระได้รู้สึกสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระไปนะจ๊ะเพื่อให้ใจมารวมหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอใจ

ยุดนิ่งถูกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะละเอียดกายก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็รู้สึกขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสบายจนตัวเนี่ยหายไปเนี่ยเหลือแต่ดวงใสๆองค์พระใสๆติดอยู่ตรงกลางกายเราก็ทำแค่หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายพอถูกส่วนไม่ตึงไม่หย่อนสบายสบายก็จะปล่อยวางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดนึกในตอนแรกเพื่อดึงใจให้ไม่หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ปล่อยแล้วก็ตกศูนย์ไปข้างในคราวนี้ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในก็เกิดขึ้นจริงคล้ายๆกันกับบริกรรมนิมิตดวงใสแต่ว่าแตกต่างกันมากคล้ายกันที่กลมแต่ว่าความใสความบริสุทธิ์ความสุขมันแตกต่างกันตอนแรกที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตแม้เราทำใจสบายผ่อนคลายแต่ความสุขจริงๆมันก็ยังไม่เกิดมันอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์คือดีกว่าปกติในชีวิตประจำวันหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะรวมใจมาหยุดนิ่งอย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้าตกศูนย์เข้าไปข้างในตอนนี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นพร้อมกับดวงใสที่ใสละเอียดบริสุทธิ์สว่างในระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางดวงนั้นเองหน้าที่ของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวด้วยการดูเฉยๆอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าดวงหรือกายภายในจะบังเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเป็นเพียงเราต้องเข้าให้ถึงจะเข้าถึงได้ใจก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวทำเหมือนไม่ได้ทำอย่างนั้นแหละตั้งเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายฝึกอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วบุญเก่าของเราจะได้ช่องส่งผล

ทำให้สักวันหนึ่งมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเองนะจ๊ะจะจำกระจ่างอยู่ที่กลางกายนะกลางอวกาศโล่งๆกว้างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสๆที่ใสทั้งฌานทั้งกายแผ่นที่รองรับกายจะใสถ้าเราฝึกซ้ำไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งใจเนี่ยไปติดกับองค์พระภายในเป็นใจเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ติดกันเลยมาใจสนิทกันกายก็จะสนิทกันกายจะสนิทเมื่อใจสนิทติดกับใจของท่านใจจะใสกายของเราก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นกายของท่านท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านใจท่านคือใจเราใจเราคือใจท่านใจตรงกันติดกันในตำแหน่งเดียวกันกายของท่านก็จะเป็นกายของเรากายของเราก็จะเป็นกายของท่านเมื่อเราฝึกชำนาญนะจ๊ะจะเป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่ากายหยาบจะเป็นโยมแต่กายภายในก็เป็นพระเนื่องมาถึงกายหยาบถ้าเป็นพุทธบุตรก็เป็นพระทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจจะใสแล้วท่านก็จะยกเข้าหมู่เข้าพวกท่านเหมือนฝูงนกอยู่ฝูงนกฝูงเนื้ออยู่ฝูงเนื้อฝูงปลาก็อยู่ในหมู่ปลามนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์พระก็อยู่ในหมู่พระพระภายในก็อยู่ในหมู่ของพระภายในเมื่อใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยอมรับเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสภาวะใจของเราต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับใจของท่านกายของท่านก็จะสวมสนิทเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับกายอยากของเราท่านก็จะยกเราเข้าหมู่เข้าพวกท่านแล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นเพราะวิชาธรรมกายต้องเรียนด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนไม่ได้เป็นวิชาขององค์พระภายในจะศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆเข้าสู่ความเป็นบุคคลอันประเสริฐบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความรับของชีวิตก็จะค่อยๆ

ทยอยเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆความสงสัยในใจของเราค่อยๆถูกทำลายไปก็ค่อยๆหายสงสัยเหมือนถูกลบเลือนความสงสัยให้ค่อยๆเจือจางลงหมดไปทีละเรื่องไปตามลำดับเรื่อยๆการเรียนรู้ภายในโดยการเห็นโดยภาพก็จะบังเกิดขึ้นศึกษาเรียนรู้ภายในเป็นผู้รู้ที่เกิดจากการเห็นเห็นแจ้งรู้แจ้งก็เกิดจากการเห็นแจ้งภายในจะบังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละมุนละไมใจของเราก็จะยิ่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเนี่ยมีแต่ความนิ่งที่แน่นขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆแน่นแน่นหนักขึ้นใจก็ใสละเอียดหนักขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หนักขึ้นการเห็นก็กว้างขึ้นกว้างไกลลึกรอบตัวเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นการเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็หมดไปภาพลวงตาต่างๆในชีวิตของมนุษย์แบบชาวโลกก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปเรื่อยๆเมื่อภาพแห่งความจริงปรากฏเกิดขึ้นแต่การเห็นภายในเมื่อใจหยุดนิ่งใจก็จะใสละเอียดเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วก็มีพลังขึ้นไปเรื่อยๆการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่ออยากจะรู้เพิ่มขึ้นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับเป็นความรู้คู่ความสุขความบริสุทธิ์ความปิติเบิกบานก็มันเกิดขึ้นทันทีเลยสิ่งที่เราเคยระลึกไม่ได้แม้ในปัจจุบันในชาตินี้บางเดือนบางปีบางเวลาเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตชาติก็ยิ่งถูกบดบังไปยิ่งระลึกไม่ได้แต่เมื่อการเห็นมันเกิดขึ้นภายในโดยแสงสว่างภายในอันเกิดจากความบริสุทธิ์พระใจหยุดนิ่งอีกทั้งเห็นด้วยตาธรรมกายซึ่งเป็นธรรมจักขุจักขุของธรรมกายที่มีความเห็นแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมพรหมหรือกายทิพย์ตลอดจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหลายคือเห็นได้รอบตัวก็เกิดทำให้การระลึกพระภาพเกิดจากการเห็นก็เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่ลบลืมไปก็หวนคืนมาใหม่แจ่มแจ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงปิติสุขหล่อเลี้ยงใจในการที่เห็นได้รู้แจ้งได้

ห็นแจ้งได้แล้วก็มาพร้อมกับธรรมสังเวชที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาที่ยามใดเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตที่ได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็เกิดการเสียดายโอกาสและสิ่งเหล่านั้นความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่ก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อทบทวนกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นการเห็นก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นใจก็ยิ่งหยุดนิ่งแน่นขึ้นนั่นหนักก็ไปอีกสว่างสวัยสิ่งเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งปกติในชีวิตประจำของเราในยามที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสถูกต้องก็คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าละเอียดประณีตกว่าเพราะเป็นการเห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสถูกต้องสัมผัสที่ละเอียดประณีตกว่ากว้างขวางกว่าเพราะประกอบไปด้วยสติและปัญญาอันบริสุทธิ์เนื่องจากใจหยุดนิ่งเห็นได้ธรรมจักขุของธรรมกายรู้ได้ญาณทัศนะธรรมกายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเราก็จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนไปเรื่อยๆก็ศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใจหยุดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกทั้งใจก็จะมุ่งเข้าไปสู่จุดที่สำคัญคือการมุ่งต่อการดับทุกข์หลุดพ้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากกิเลสจากอาสวะแล้วก็จะสาวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำซ้ำๆไปทุกวันควบคู่กับชีวิตประจำวันและการสร้างบารมีและให้ลูกใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระคังบันดาวิสัพโสเตทรัตาสุขิตาวิโรนะพุทธัสสะเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ความสำคัญของการมาวัดวันอาทิตย์การมาวัดวันอาทิตย์เพื่อมาปฏิบัติธรรมร่วมกันให้เกิดพลังหมู่ในการฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปเป็นทีมเราต้องให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์และความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งภายในเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องอื่นนอกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องสนับสนุนแต่การแสวงหาธรรมะเป็นเรื่องหลักของชีวิตเลยเพราะจะทำให้เราสมปรารถนาในชีวิตดังนั้นวันอาทิตย์อย่าอยู่บ้านกันเฉยๆเลยอย่างน้อยให้เรามาตอนช่วงเช้ามานั่งธรรมะด้วยกันช่วงบ่ายถ้าเราไม่มีธุระอะไรที่ไหนก็มาระลึกนึกถึงบุญเพื่อจะตั้งผังสำเร็จให้กับตัวเองจะได้อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษหรือหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว

ซึ่งบางทีท่านไปอยู่ในภพภูมิที่เราจะอุทิศบุญด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้กำลังกุศลส่งไปไม่ถึงเราก็ต้องอาศัยวิธีพิเศษโดยการกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมาประกอบวิชาธรรมกายแล้วนำบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติแล้วเราจะได้อุทิศบุญนี้ให้กับคู่กรรมคู่เวรที่ผูกกรรมผูกเวรกันมาเพราะเมื่ออกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อเพื่อนมนุษย์ทางกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดข้ามชาติมาเป็นอุปสรรคของการของชีวิตในชาตินี้การอุทิศส่วนกุศลให้คู่กรรมคู่เวรก็จะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาที่เบาก็หายถ้าหากช่วงบ่ายเราจำเป็นจะต้องกลับไปทำภารกิจก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงเช้าเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะการปฏิบัติธรรมหน้าอยู่การปฏิบัติธรรมหน้าจออยู่ที่บ้านกับการปฏิบัติธรรมที่วัดในวันอาทิตย์มีข้อแตกต่างที่ว่าการที่มาวัดวันอาทิตย์ได้ต้องอาศัยความเพียรและกำลังใจเรามาทั้งตัวและหัวใจอย่างนี้กำลังบุญก็จะได้มากกว่าอยู่ที่บ้านเมื่อเรามาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมประกอบความเพียรได้วิริยะบารมีบารมีก็จะแรงกล้ากว่านั่งที่บ้านซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนกันมันก็เหมือนกันบางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่เหมือนเช่นเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนอกเหนือจากเหตุผลสองประการที่ว่าถ้าอยู่หน้าจองที่บ้านแต่มีความเลื่อมใสมากก็ได้บุญมากเหมือนคนที่มาวัดแต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอได้มากกว่าเพราะบางคนมาวัดแล้วมีความเลื่อมใสน้อยแต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอก็ได้บุญน้อยกว่าคนที่มาวัดที่เขามีความเลื่อมใสมากเพราะเขาต้องประกอบความเพียรมีวิริยะอุตสาหะมาด้วยตัวเองดังนั้นดีที่สุดคือมาด้วยตัวเองด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่จะเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าเราจะไม่มาวัดเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราโมเมว่าจำเป็นทบทวนโอวาทหลวงพ่อชัมพะจิ๋ว20กันยายนพุทธศักราช2547คิดถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันจังเลย

0: คิดถึงกันไหม
1: คิดถึง
0: วันวานที่เราได้เรียนรู้พระไตรปิฎกที่ถูกย่อยมาแล้วให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆโดยดูจากตัวอย่างจริงๆในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องราวอย่างเดียวใน 2,500 กว่าปีก่อนหรือก่อนนู้นแต่ในปัจจุบันเลยนี่ครบมากี่ปีแล้วเนาะผ่านมากี่ปีแล้ว
1: 24ปีครับ
0: 24ปีเนาะสมัยนั้นนี่ยังไม่มีทีวีใช้วิทยุเนาะโทรศัพท์
1: โทรศัพท์ครับ
0: ใช้โทรศัพท์กันถ่ายทอดเสียงอนุบาลฝันในฝันทางโทรศัพท์โอ้เปิดลาวด์สปีกเกอร์เปิดสุดขีดเลยนั่งล้อมวงโทรศัพท์กันหนักเข้าหนักเข้าโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่พอต้องใช้โทรศัพท์ที20 30เครื่องแล้วที่ไหนเขามีบ้านนึงมีนะไม่มีต้องไปใช้ที่ไหนโรงแรมไปที่โรงแรมจำกันได้ไหมเพราะเขามีโทรศัพท์หลายสายเนาะก็ถ่ายทอดทั้งโรงแรมเลยล่ะ10สาย20สายถ่ายทั้งเสียงกล้องเลยมีความสุขมากตอนหลังพัฒนาขึ้นมาอีกต่อมาพัฒนาขึ้นอีกเริ่มมีภาพใช่ไหมแต่เป็นภาพนิ่งโอ้เป็นภาพนิ่งแต่ก็ยังดีนะดีกว่าเสียงอย่างเดียวเนาะถ้าเสียงอย่างเดียวเราได้แต่จินตนาการนึกภาพแต่พอมาเป็นภาพแล้วตอนนั้นดีแล้วนะเริ่มพอใจขึ้นมาแล้วดีกว่าเดิมพอใจมากกว่าเดิม

0: ำลองให้ดูเป็นแอนิเมชันกลัวกันเลยเนาะโอ้นรกขุมที่หนึ่งเป็นอย่างนี้โอ้เราอ่านทั้งไปพระไตรปิฎกนี่นะไม่มีภาพแบบนี้โอ
1: ้
0: เห็นเห็นแล้วหยองเลยนะโอ้โหขนหัวลุกเลยไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วพอเห็นสวรรค์โอ้โหโดยเฉพาะโภชนะสุทธาโภชหิวขึ้นมาเลยดีแบบนี้เนาะกินแล้วไม่มีอึไม่มีอิ่มเนาะกินได้เรื่อยๆแล้วรสชาติโอชานะก็เพิ่งเข้าใจว่าชาวสวรรค์เขากินยังไงก็จากการที่ทีมงานของท่านเอามาให้ดูแล้วก็รักบุญกลัวบาปเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งนี้ก็กระจายไปยังเยาวชนมากมายเลยแต่ตอนหลังก็บอกรู้สึกมันไม่มีความปลอดภัยกับอะไรบางอย่างก็เลยปิดไปเลย อย่างนั้นหรอปิดก็ปิดความจริงตอนไปทั่วโลกแล้วนะทุกทวีปทั่วโลกเลยมีจานดาวทำหมดเลยถูกปิดไปญาติโยมบางคนนี่นะอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สูงอายุบอกให้เข้าอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรไม่เป็นบางคนก็สอนให้ไม่เอาแต่ถ้าคนพยายามปรับตัวได้ก็โอเคอย่างน้อยพอได้ GBN TV เข้ามาช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเลยที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราได้แต่ละลึกถึงวันวานเนาะโชคดีเลยเห็นโยมบางคนก็ไม่อยู่แล้วเด็กบางคนเด็กน้อยบางคนที่เต้นยอกแยกตักอยู่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วมันก็ผ่านไปชั่วแวบเดียวเอง20กว่าปีนี่มันไวเหมือนโกหกไม่ได้โกหกเนาะมุสาวาทไม่ได้ผิดศีลข้อ4มันไวแบบนั้นน่ะแล้วที่หลวงพ่อนำนั่งคลิปเทปหลวงพ่อนำนั่งเมื่อสักครู่ว่าตัวเราเป็นพระพุทธเจ้าเลยนั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยไอ้ตรงนี้พวกเราเคยสงสัยกันไหมใครเคยเป็นมั่งยกมือขึ้นไห
1: ม
0: แต่มีท่านหนึ่งนะปี2518โอ้บางคนยังไม่เกิดเลยเนาะที่นั่งข้างนี้เกิดกันหรือยังไม่รู้เนาะยังไม่เกิดเชื่อก็ท่านยืนรดน้ำต้นไม้ตอนนั้นน่าจะบวชแล้วเนาะน่าจะบวชละองค์นี้รดน้ำต้นไม้เนี่ยรดไปด้วยความเบิกบานใจสมัยนั้นไม่มีคอร์สมานั่งไปนั่งสมาธิที่เทวสภากันนะนั่งวันละ2ชั่วโมงนะไม่มีอ่ะยืนคุมเทคอนกรีตไปยืนทำนั่นทำนี่ไปนะใช้ตรึกเอาทั้งนั้นเลยไปถอนตะปูที่โบสถ์สร้างโบสถ์ตรึกเอาทั้งนั้นหาเวลาไปนั่งสักชั่วโมงหนึ่งได้วิเศษละแต่ตอนนี้นี่หลวงทางวัดบอกเลยขอให้นั่งวันละ2ชั่วโมงนะสมาชิกไปไหนเอาไปนั่งเลยนะปีหนึ่งต้องนั่งสัปสองสัปดาห์รวดอย่างน้อยปีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้โหสมัยนั้นทำไมไม่มีเนาะ มีไม่ได้เพราะว่ากำลังสร้างวัดท่านก็นั่งรดน้ำต้นไม้ไปใจก็ตรึกธรรมะไปเรื่อยแล้วท่านก็บอกว่าท่านเห็นกายของท่านนี่นะเป็นธรรมกายเป็นธรรมกายนี่ต้องนั่งสมาธินิ้วชี้มือขวาจดหัวมือข้างซ้ายหรือเปล่าไหนแค่ว่าเหมือนจงมือขึ้นสิไหนแค่ว่ายืนที่นั่งเฉยๆคือไม่รู้คือท่านยืนนะแล้วรดน้ำต้นไม้กายของท่านเป็นธรรมกายเลยเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมกายแล้วหน้าตาท่านผ่องใสแล้วมีความสุขถึงว่าท่านยอมทิ้งบ้านทิ้งปริญญาวิศวะเกียรตินิยมมาอยู่วัดมาเป็นเด็กวัด

0: มาอยู่กับวัดความสุขมันมันขนาดนั้นแล้วท่านเห็นอยู่กี่วันเห็นอยู่นานไหมใครรู้บ้างใครอยากรู้ตอนนั้นหลวงน้าลืมถามท่านไปตอนนั้นต้องก็เป็นหน้าที่พวกเราต้องไปถามท่านนะเพราะตอนนี้ท่านอยากจะถามท่านไหมอยากไหมท่านอยู่ดุสิตบุรีไปหาท่านที่ดุสิตบุรีได้แล้วไปถามท่านว่าท่านเห็นอยู่กี่วันแต่ว่าที่หลวงพ่อท่านเทศเป็นแบบนั้นคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมะที่ตรึกอยู่ภายในแม้แต่คุณยายสอนหลวงน้าก็แบบนี้เหมือนกันบอกให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้แล้วเราก็ใช้แค่คำสอนคุณยายง่ายๆเนี่ยหากินได้ตลอดชีวิตทำแบบนี้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ละประโยคที่หลวงพ่อสอนนำนั่งสมาธิเมื่อกี้นี่นะจำแค่ได้แค่ประโยคเดียวน่ะหากินได้ตลอดชีวิตฟังดูดีๆนะอย่านั่งหลับมีใครหลับบ้างสารภาพมา แล้วหลวงน้าก็มีบุญมาฝากพวกเราไปถวายสังฆทาน323วัดเมื่อวานนี้เอาบุญมาฝากจ้าไปงวดนี้แปลกอย่างหนึ่งคือไปจัดตรงกับวันพระพระระดับเจ้าคณะอำเภอท่านอยู่เฝ้าวัดท่านไม่ได้หลายรูปที่เห็นกันองค์นี้ทำไมไม่เห็นหลวงพ่อองค์นี้ไม่เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่มากันแล้วที่แปลกมากก็คือว่าโยมมากันเยอะมากเลยมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ที่เรียกว่าบางกำแล้วมาตั้งใจเอาบุญกันเต็มที่เลยสังเกตดูว่ามางวดนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นเอฟเฟกต์มหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดเป็นเอฟเฟกต์เป็นแรงส่งมาจากตรงนั้นเพราะความปลื้มปิติในการถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดพวกเราลืมกันหรือยังเนี่ย
1: ยังครับ
0: ยังปลื้มอยู่ไหม
1: ปลื้มอยู่ครับ
0: ยังปลื้มอยู่นั่นน่ะโยมก็ไปถวายสังฆทานที่นั่นกันแล้วเห็นทุกคนหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกันเนาะในภาวะข้างนอกหน้านิ้วคิ้วขมวดกันแต่คนที่มาวัดเนี่ยทำไมหน้าตายิ้มแย้มอิ่มเอิบแจ่มใสกันเนาะแม้แต่ที่นั่งอยู่ในที่นี้มองไม่เห็นเลยว่าใครหน้านิ้วคิ้วขมวดบ้านของคุณน้าไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไปให้วาดครูมอบกองทุนดูแลงใจช่วยครูต้าด้วยก็ฝากเรื่องหนึ่งให้คุณครูว่าจากเหตุการณ์จากข่าวที่เราเคยได้ข่าวมาเนี่ยขอให้คุณครูปลุกฝังช่วยชีวิตพวกเด็กๆลูกหลานที่มาเรียนหนังสือเป็นลูกศิษย์ช่วยหน่อยเถอะพอฟังมาดูแล้วเกิดสังเวชอนาถใจก็หลวงน้าได้ข่าวมามันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เหรอสังคมเราเยาวชนของเราเนี่ยไม่รู้จักคิดถึงขนาดนี้เลยเหรออยากฟังตัวอย่างสักนิดไหม
1: ครับ
0: อย่างข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมีเด็กผู้หญิงอายุแค่15แล้วไปกู้เงินนอกระบบแล้วเขาก็ให้ถอดก็คงจะถอดหมวกถอดแว่นแล้วก็ถอดถุงเท้านะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาดอกเบี้ยมันก็เหมือนตกเป็นทาสยืมเขากู้เงินนอกระบบทีมันก็เหมือนตกเป็นทาสตายทั้งเป็นเขาก็ขู่ว่าถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยให้เขาเนี่ยก็ตอนแรกก็จ่ายไปตอนหลังเงินไม่มียืมมา 1,500 บาทก็จ่ายไปต้อง 1,600-1,700 แล้วมันก็คุ้มไปแล้วยังไม่เลิกดอกเบี้ยมันขึ้นไปถึง 25,000-26,000 ตายแล้วจะทำยังไงเขาไม่มีให้เขาก็เอารูปที่ถ่ายไว้โพสต์ขึ้นโซเชียลเป็นไงอายสิบอกให้เอา

ได้แต่ต้องแลกแลกมากกว่านั้นไม่ยอมเออเกิดได้คิดโชคดีนะว่าไม่ยอมก็เลยเป็นข่าวไปขอความช่วยเหลือกันแบบนี้ที่สะดุดคือว่าเอ๊ะเขาเงินไปทำไมจำเป็นจริงๆหรือ1,500บาทก็ถามว่าเอาไปทำไรเอาไปดูคอนเสิร์ตไปกินไปเที่ยวแล้วก็หมดแล้วแต่เป็นท่าตลอดชีวิตเอ้ยอายุ15ไม่เด็กแล้วนะน่าจะคิดได้ไอ้นี่แหละเป็นตัวอย่างนึงให้ดูแล้วสลดที่มีมากจนกว่านั้นคืออายุ20กว่าก็มีที่เป็นข่าวมาเนี่ยหนักไปอีกพอไม่มีเงินก็ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายก็เอาอย่างอื่นมาจ่ายแทนอาจจะชวนไปกินข้าวสักมื้อหนึ่งมั้งอ่ะยอมมื้อหนึ่งก็มื้อหนึ่งที่ไหนได้จะขอกินอีกในสุดก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วไปโอ้ใครน้อยจะมาช่วยเยาวชนของพวกเราหลวงนักก็เลยฝากคุณครูที่มารับกองทุนหนุนแรงใจแรงใจช่วยครูใต้เมื่อวานเนี่ยบอกฝากไว้เถอะให้ไปดูแลลูกหลานของเรานี่เป็นบุญนะหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์ถ้าเราปลูกฝังเขาดีๆตอนนี้นะเขาจะจำแล้วค่อยไปใช้ได้จนตายเลยแต่บางคนวิบากกรรมเขามีอาจจะช่วยได้บ้างแต่อย่างน้อยให้เราได้ทำหน้าที่ครูนี่ให้เป็นปูชนียบุคคลที่ลูกศิษย์สามารถกราบว่าได้อย่างสนิทใจก็ฝากเข้าไปให้รู้จักสอนเด็กให้รู้จักศีล5รู้จักอบายมุขขอแค่นี้แต่ปลูกฝังให้แตกฉานถ้าครูไม่ถนัดสอนพาลูกศิษย์ให้มาให้พระสอนหรือว่ามีครูพระไปถึงที่โรงเรียนช่วยให้โอกาสท่านได้สอนเยาวชนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวแบบนี้นี่แค่เป็นข่าวแค่ลงน้ำฟังดูนะแค่อาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วแค่นั้นเองที่ไม่เป็นข่าวอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นใครล่ะที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไปฟังพระท่านเล่าให้ฟังพูดถึงการเข้าไปสอนในโรงเรียนพอรู้ว่ามาจากวัดพระธรรมกายเท่านั้นเองไม่ให้สอนเพราะว่าถูกตีตาไว้ผิดเพี้ยนไปหมดเลยบิดเบี้ยวไปหมดเลยต้องไปตื้อหลายโรงเรียนนะจนตอนนี้ต้องอาศัยว่าไปเป็นครูพระแล้วเข้าสอนเยาวชนนักเรียนได้ตอนแรกให้สอนได้แค่อาทิตย์ละ1ชั่วโมงสอนแค่ชั้นเดียวคือชั้นป.1แต่ต่อไปให้เพิ่มขึ้นอีกป.1ถึงป.4ป.5อันนี้สอนได้เลยพอดูเอ๊ะเด็กมันมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เลยยอมให้สอนตอนนี้ท่านเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วสอบสามเณรได้ที่1ไม่เหม็นเอานักศึกษาเอาเด็กมาเรียนมาบวชเป็นสามเณรได้ที่1 2,000 กว่ารูป 1,000 กว่ารูป 2,000 รูปในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะกว่าจะไปเอาความรู้ไปดูแลเด็กพวกนี้ได้นะต้องอ้อนวอนครูอ้อนวอนนะทั้งที่ครูโรงเรียนพุทธก็การได้รับความสนับสนุนก็ยากอยู่แล้วแล้วพระจะไปให้เนี่ยไม่มีได้นะมีแต่จ่ายอย่างเดียวก็ยังต้องอ้อนวอนขอเข้าไปสอนหลวงน้าฟังท่านเล่าแล้วลูกหลวงพ่อนี่นะกว่าจะไปเผยแผ่แต่ละจุดไม่ง่ายเลยต้องใช้ความเรียกอดทนมากแต่นั่นก็คือบารมีของท่านจนเดี๋ยวนี้ท่านเป็นที่ยอมรับและภาวะที่ถูกบีบคั้นมากๆนะถูกกีดกันมากๆมันทำให้ท่านเกิดปัญญาว่าเอ๊ะจะเอาธรรมะไปสอนเด็กๆได้ยังไงจนกระทั่งพบช่องทางแล้วก็ในจุดตอนนี้ใช้ได้แล้วท่านเล่าให้ฟังแต่ละรูปมาเล่าให้หลวงน้าฟังนี้นะ

0: แปลกดิบางทีก็แปลกบางทีก็อดขำไม่ได้เนาะมีท่านหนึ่งเป็นคนที่นั่นแหละภาคใต้นั่นแหละพอรู้มาบวชวัดพระกายบวชนานแล้วนะ20-30พรรษาแล้วที่วัดท่านขาดเจ้าวาดจะขอให้ท่านกลับไปเป็นเจ้าวาดงานศพของโยมปู่ท่านน่ะไปเลยก็กินเหล้ากันในรถท่านไปขอนะอย่ากินเหล้าให้ถือศีล5อย่างนั้นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเขาจะมาขอเช่าอีกฝ่ายก็บอกไม่ต้องกลับมาให้อยู่วัดบ้านมังกายเดี๋ยวพวกเราอดกินเหล้าแบบนี้ก็มีนะแต่บางองค์ก็แปลกนะให้ท่านมาเป็นเจ้าวาดท่านห้ามกินเหล้าหมดเลยให้ถือศีล5อย่างเนี้ยมันขัดต่อค่านิยมท้องถิ่นแต่มีพระองค์หนึ่งท่านรู้นะแต่ไม่เคยได้มาร่วมงานเราเท่าไหร่แต่ว่ารู้เลยว่าหลวงพ่อธรรมชโยทำอะไรกับคณะสงฆ์กับคณะครูท่านปลื้มท่านชื่นชมมากเลยแล้วท่านเป็นระดับเจ้าคณะตำบลไปแล้วแล้วท่านมาเป็นแบบนี้เห็นงานศพอะไรพวกเนี้ยไปจัดในวัดมันก็ตั้งวงเล่าตรงตั้งวงไฮโลกันแบบนั้นแหละวันหนึ่งท่านเอาผ้าขาวไปปิดหน้าพระประธานเท่านั้นเองแหละทุกคนถามเลยไปปิดหน้าพระประธานทำไมมีอะไรมีเหตุอะไรท่านตอบแบบเส้นเลยอายพระประธานอายพระพุทธเจ้าอายอะไรหรอมาสมาทานศีลแล้วมากินเหล้าต่อหน้าต่อตาท่านน่ะก็เลยเอาผ้าไปปิดโอ้โหจากนั้นมาเองญาติโยมทั้งหลายขอร้องให้ท่านเอาผ้าลงเถอะแล้วต้องเลิกเหล้าแล้วก็เลิกเหล้ามาได้แบบนี้ก็มีนะน่าอนุโมทนาไหม
1: สาธุ
0: อ่ะเดี๋ยวหลวงน้ามีคลิปดีๆมาฝากพวกเราคลิปดีๆของงานเมื่อวานนี้ดูสักหน่อยไหม
1: ครับ

นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความเข้มแข็งก็คือแสงแห่งธรรมจากพุทธบุตร322วัดที่ไม่เคยดับลงเลยภาพของพระคุณเจ้าทุกรูปยังคงปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยและภาพของคุณครูผู้เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาการศึกษาและอนาคตของเยาวชนบนผืนแผ่นดินเกิดนั่นคือพลังใจที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวใต้รู้สึกว่าทุกคนไม่เคยรู้สึก

ดิฉันนางวิลาวัณย์จันทรทิพย์คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาการสูญเสียชีวิตของพระสงฆ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่และสืบทอดศา

0: ศาสนาคำสอนในการสร้างคุณธรรมความดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์และคณะครูทุกคนเรายังคงมีปณิธานเดียวกันที่จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปให้ดีที่สุดดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี
1: เราได้ดูวิธีทัศน์ของงานจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดที่เพิ่งผ่านเมื่อวันที่22เมษายนแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกรูปที่ไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกให้กับเหล่ากัลยาณมิตรที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะครับพระเห็นพระด้วยกันเองก็เกิดกำลังใจว่าพุทธศาสนาของเรายังเจริญมั่นคงอยู่ในประเทศไทยเราพระเห็นโยมแต่งชุดขาวมากันเต็มลานเลยเป็นแสนพระก็ปลื้มใจว่าเออยังได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนชาวพุทธในเมืองไทยโยมเห็นพระมาเยอะๆโยมก็ปลื้มครับเกิดความมั่นใจว่าเออพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดนเขย่าโดนอะไรก็มากมายแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของเราจำนวนมากโยมเห็นโยมเองโยมก็ปลื้มว่าเออเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความปลื้มปิติใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งในยามภาวะทั่วทั้งโลกดังที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยมันร้อนมันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวแล้วก็เกิดความซึมเศร้าบ้างวิตกกังวลบ้างความเครียดบ้างทุกทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยแม้แต่ในเมืองไทยเราก็ตามกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีหลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีภาพใดที่จะงดงามเท่ากับคนหมู่ใหญ่มารวมตัวกันสร้างความดีภาพนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในโลกมีชีวิตมีชีวาแล้วทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาเรายังคงดำรงอยู่ในโลกวันนั้นพระที่มาน่ะ 40,000 กว่าวัดกว่าคือกว่าอีก700กว่าวัดนะครับมาจากต่างประเทศและท่านก็ได้มาเห็นภาพคณะสงฆ์ในเมืองไทยว่าพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้ยังเจริญยังมั่นคงอยู่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมามากกว่า20อสงไขยกับแสนมหากัปกว่าจะตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำหมู่ชนหมู่สัตว์หากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีเวลาแสดงธรรมอยู่แค่45ปีเหลือแต่ธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเราจากรุ่นต่อรุ่นผ่านคณะสงฆ์โดยมีญาติโยมเป็นฝ่ายอุปถัมภ์จึงยังคงเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป

จ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ศิษยานุศิษย์สิ่งที่พวกเราตั้งความปรารถนาก็คืออำนวยพรโดยการอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อำนาจบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็ศิษยานุศิษย์ของท่านให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสและเป็นกำลังใจให้กับพวกข้าวกับผมแล้วก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงขอกราบขอบพระคุณและก็ขอ

0: ดูแล้วปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ปลื้มนะครั้งนี้เป็นครั้งที่185ปีที่22เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าท่านลดเราไป1วัดบอก322 322ความจริง323จ้าแต่เอาเข้าจริงๆนะมันมากกว่านั้นนะ300กว่าๆ30 40 50แล้วๆเนี่ยมากกว่านั้นแต่ว่าเราขอใช้ตัวเลข323วัดเพราะเป็นชื่อที่ทุกคนเข้าใจกันแล้วแล้วที่ตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยแค่216วัดปี2548ก็เล่าให้ฟังความเป็นมาว่านู่นน่ะรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นห่วงเรามานั่งชันกับหลวงนาที่หอฉันคุณยายแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วหลวงนาก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังอีกทอดหนึ่งท่านบอกรีบลงไปช่วยด่วนเลยโอเคไปเลยมีเวลาเตรียมตัวกัน1อาทิตย์ไปเลยแล้วจากนั้นก็ไปไปทีละวัดนี่มันเมื่อไหร่มันจะครบทั่วเนาะทั้ง4จังหวัดก็เลยบอกเอานี้เรานิมนต์รวมกันแล้วถวายทีเดียวเลยพร้อมๆกันทั้ง4จังหวัดน่ะตอนแรกเค้ามองดูว่าเฮ้ยจะมาแบบออกหน้าสื่อขึ้นหน้าหนึ่งทีเดียวแล้วก็หายเหมือนกับหลายๆทีมมั้ยหลายๆคณะไหมแต่นี่185ครั้งปีที่22แล้วยังไม่เลิกเลยแล้วเมื่อไหร่จะเลิกท่านสั่งมาอีกว่าจนกว่าเหตุการณ์จะสงบเป็นปกติถึงเลิกมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอหลายรูปที่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ

0: าจะรอมาเกิดใหม่โยมหลายคนที่เห็นมาร่วมงานก็อีกหลายไปเกิดรอมาเกิดใหม่เหมือนกันหลวงนาก็มันต้องเสร็จสิปกติในชาตินี้แหละเนาะแล้วจะเห็นได้ว่าหลวงปู่อินท่านพันอายุ99ปีเนาะ
1: ครับ
0: ธันวาเนี่ยท่านบอกท่านจะครบร้อยแล้วท่านจะมางานทุกครั้งเดี๋ยวดูรูปท่านหน่อยไหม
1: ครับผม
0: ท่านมางานเราตลอดเลยนะไม่มีขาดนะแม้แต่งานวันคุ้มครองโลก
1: 22เมษาย
0: นแล้วงวดนี้ท่านขึ้นไปยืนบูชาพระนี่นะท่านยืนแทบไม่ไหวตอนนั่งฉันด้วยกันท่านบอกไม่มันไม่ค่อยรู้รสแล้วนะตักข้าวถวายท่านท่านบอกเอาน้ำแกงอะน้ำอะไรน้ำต้มยำน้ำอะไรเนี้ยราดให้เยอะๆหน่อยให้เป็นข้าวต้มเลย
1: ครับ
0: บอกหลวงปู่120นะครับอะไรเนาะครูไม่ก็ดีหลวงปู่120ก็อยากให้ท่านอยู่นานๆเพราะในวันคุ้มครองโลกเนี่ยหลวงปู่มีน้องมานะท่านมาจากสงขลาอำเภอเทพาที่เสียอำเภอดุเดือดเลยเทพาสบ้าย้อยนาทวีนั่นจันนะเนี่ยอีกองค์หนึ่งอายุ82มาจากพะเยาก็มานั่งรู้จักกันนะทางเหนือกับทางใต้สิงเหนือเสือใต้มาพบกันไม่ใช่พระเหนือกับพระใต้มาพบกันเจรจาเต้าเอ๋ยมีความสุขเลยเนาะ
1: อ
0: ีกองค์หนึ่งอยู่ข้างหน้า87ปีนี่แค่เห็นอยู่ใกล้ๆนะแล้วยังมีที่อื่นอีกเยอะเลยไม่เห็นจะเห็นได้ว่ามีพระเถระเนี่ยอายุมากๆเนี่ยรักหลวงพ่อรักวัดพระธรรมกายแล้วอยากจะมารวมตัวกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะยังนึกเสียดายว่าหลวงนาไปเยี่ยมไม่ทั่วก็40,000กว่าวัดได้แค่นี้แหละก็ขอโมทนาบุญพวกเราแล้วบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: เพราะสิ่งที่เราทำแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันมองเห็นแต่มันไม่ได้ดูไอ้แปลกนะมองเห็นแต่ไม่ได้ดูนั่นคืออะไรหลวงพ่อธรรมชโยเคยเล่าให้หลวงนาฟังตอนก่อนท่านบวชนะอยากฟังกันไหมอ
1: ยากฟัง
0: ของท่านเองเนี่ยใจของท่านจดอยู่ที่ธรรมกายตลอดเวลาแล้วท่านไปเดินแถวบางลำพูไปโยเจอโยมลูกศิษย์คุณยายนั่นแหละสนิทกันมากเลยเดินสวนกันมาแบบนี้เนี่ยมันเห็นแต่มันไม่ได้ดูจนทั้งโยมคนนั้นเนี่ยทักเลยเรียกชื่อท่านตอนสมัยนั้นก่อนบวชนี่ถ้าเป็นงูน่ะโดนกัดไปแล้วนะอ้าวท่านเห็นอ้าวคือท่านมัวแต่มองธรรมะภายในตลอดเวลาเลยหลวงพ่อเรานะตั้งแต่ก่อนบวชแล้วแล้วก็มันมีภาพมีเขาว่าเลยนะคนเป็นพระท่านยังพูดเลยนะคนมาเป็นแสนๆคนร่วมล้านคนนั่งกันเงียบจนกล้องไปทั้งโลกเงียบจนกล้องไปทั้งโลกนี่มันภาษาไทยหรือภาษาอะไรเนี่ยฮะเงียบจนกล้องไปทั้งโลก
1: ค
0: ือก็พูดกันต่อๆไปว่าโอ้โหทั้งพระทั้งโยมมากันเป็นแสนๆรู้มั้ยทำไมนั่งกันเงียบเลยหลวงพ่อท่านสอนยังไงหลวงพ่ออบรมกันยังไงลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อถึงทำได้แบบนี้ก็เลยนิมนต์ท่านไปเลยว่าโนฮาวนี้ไม่ได้ปิดปังเลยขอนิมนต์พระไปคัดเลือกไปเป็นตัวแทนปฏิบัติธรรม2สัปดาห์ที่ World Peace แต่ว่าเบื้องต้นให้จังหวัดละ10รูปก่อนไปดูซิว่าโนฮาวนี่เป็นยังไงบ้างนะก็ The Sound Silence เสียงเงียบจนก้องโลกคำนี้หลวงน้าชอบเดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: ขาบอกให้รักปัจจัยก่อน
1: ต่อไปเราก็จะได้ถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบนหมู่บ้านนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญครับ
2: ครับก็ได้เวลาสร้างมหาทานบารมีของเราเหมือนทุกอาทิตย์นะครับก็เรียนเชิญตั้งแถวได้เลยนะครับสองแถวเลยครับสองแถวนะครับก้าวมาเลยครับด้วยความปิติเบิกบานในบุญของเราเนาะเราก็จังสมบุญของเราไปเรื่อยๆเนาะทำไปเติมไปนะครับคุณยายบอกแล้วน้ำตีละหยดตีหยดแต่ก็เต็มตุ่มเองเนาะวันนี้เราก็สะสมไปเรื่อยๆของเราในทุกบุญทุกภารกิจนะครับพร้อมยังครับพร้อมชูหน่อยโอเค072รวยสาธุเรียนเชิญเลยครับข้างหลังก็ต่อแถวมาได้เรื่อยๆเลยนะครับต่อแถวมาได้เรื่อยๆเลยสาธุสาธุครับต่อไปเลยครับ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกนะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระพร้อมกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: ได้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวง

วงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: ้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิพย์บูรพา
1: ปัจฉิมายะทิตายะ
0: ในทิพย์ปัจฉิม

0: ในทิพายัพ
1: ตารายะหันตุทิพายั
0: พในทิพีสาร
1: ทักขินายะหันตุทิพายั
0: พในทิพหรดี

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ราชจักรกรพยาบาทเกียรติปราชจักรเวท
1: ผู้ทุกข์
0: ปราชจักรทุกข์และอุปทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระคัมภีร์ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

ซึ่งได้จัดรับสมัครอาสาสมัครจุดลงทะเบียนพระสังฆาธิการและได้สาธิตขั้นตอนวิธีการรับลงทะเบียนอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนให้พระสังฆาธิการได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดและทั้งหมดนี้ได้ถูกตรัสเตรียมและขัดเกลาด้วยหัวใจเพื่อรอรับการมาเยือนของพุทธบุตรผู้เป็นดั่งแสงสว่างของโลก

ก่อนที่ดวงตะวันจะอาบแสงทองทั่วพื้นปัตตภีแสงแห่งศรัทธาเริ่มทอประกายก่อขึ้นในดวงใจของเหล่าขุนพลแห่งสันติภาพในวันคุ้มครองโลกวันที่หัวใจของอาสาสมัครและพุทธบริษัท4นับแสนรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเตรียมรองรับกระแสทานแห่งบุญที่กำลังจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสาร

0: ขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณท่านได้มีเจตนาจะดูแลรักษาพระศาสนาในการวางรากฐานของชาวพุทธให้มีระเบียบให้มีวินัยให้เป็นที่ถูกตาต้องใจของคนที่ได้ประสบพบเห็น
1: อาตมาบางนี้ทำงานแบบบริสุทธิ์แบบหนึ่งไม่หวังอะไรจากการทำงานนอกจากความดี
2: เบื้องหลังของงานก่อนที่จะมาถึงวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดี
3: โดยเฉพาะแผนกต้อนรับสแกนดีกา
2: เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย
4: มือก้าวของพุทธบุตรมาถึงตรงหน้าจุดลงทะเบียนสิ่งแรกที่ท่านจะได้รับคือบรรณาการแห่งความศรัทธาจากรอยยิ้มของอาสาสมัครทุกท่านทุกรายละเอียดที่โต๊ะลงทะเบียนมิใช่เพียงการบันทึกข้อมูลแต่คือจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีลงในผังความสำเร็จของใจแม้อากาศจะร้อนเพียงใดภารกิจจะหนักอึ้งแค่ไหนกลับแปรเปลี่ยนเป็นความสุขที่เชื่อมโยงความเลื่อมใสให้กลายเป็นความอบอุ่นแรก
1: หลวงพ่อเองลงรถเท่านั้นแหละ

0: พวกก็มาถามแล้วว่าหลวงพ่อมีข่าวมาหรือเปล่า
1: เกิดศรัทธาปัสสถะเลื่อมใสเกี่ยวกับอาสาสมัครที่มาช่วยงานมาจากสารทุกสารทิศมาช่วยลงทะเบียนก็ดีมาช่วยเป็นเจ้าภาพนำดื่มนำปัณณะตลอดถึงภัตตาหารเรานี่เป็นต้น
2: เมื่อภารกิจการลงทะเบียนมาบรรจบจนถึงพระสังฆาธิการรูปสุดท้ายภาพมหาสังฆสมาคมที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงความงดงามทางสายตาแต่คืออาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์ที่ปกคลุมโลกใบนี้ในความสงัดนี้เองโลกทั้งใบราวกับหยุดหมุนดวงใจทุกดวงหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นดวงตะวันที่มีเพียงดวงเดียวความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือมหาคลื่นแห่งสันติสุขที่ทรงพลังที่สุดและกำลังถักทอความร่มเย็นให้เกิดขึ้นจริงแปลเปลี่ยนอากาศที่ร้อนอบอ้าวให้เย็นเฉียบพลัน

0: ာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလိုကုညီခွဲဆောက်ရှောက်ခွဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်လေးလာတဲ့အခါမှာအပြေကအသက်လာတဲ့ပြည်သွေးပြည်ပလာကြတဲ့ register တွေလုပ်ကြတယ်စင်သွေးကြတယ်ထုတ်ကြတယ်အားလုံးပြည်သူငါငါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အခုလိုလုပ်ပေးကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ
1: ်ကျွန်တော်ရုံးကုန်ကန်ရဲ့ဆုကံကိုတမ်းကြည့်လိုက်လေchúng tôi cũng xin tán thán công đức của các phật tử, các tăng ni và phật tử tự nguyện viên trong ban tổ chức đại lễ đã nhiệt tâm nhiệt tình.
2: Nơi khi nào thì lục vẫn còn lặp lại, tăng tại tỷ sĩ tỷ ha, พวกคุณคือแสงแรกที่มาถึงมหาธรรมกายเจดีย์รอบวิหารคดทอดยาวถูกแบ่งปันพื้นที่รับรองคณะสงฆ์ตามภูมิภาครวมไปถึงคณะสงฆ์ต่างประเทศที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมารวมพลังในวันคุ้มของโลกปีนี้ด้วยระบบการต้อนรับที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีนี่คือผลงานระดับโลกที่เกิดจากสองมือเล็กๆความปีติที่ล้นเอ่อในดวงตาในวันนี้คือพยานแห่งความสำเร็จขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ต่างเสียสละตื่นก่อนใครขอบคุณที่ยืนหยัดทำหน้าที่ร่วมกันจนถึงวินาทีสุดท้ายขอบคุณที่ทำให้โลกใบนี้สว่างสวยและงดงามที่สุดด้วยรอยยิ้มแห่งศรัทธาในวันคุ้มครองโลก
3: ขอเป็นกำลังใจให้กับโยมทุกๆคนที่มาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อการจัดงานครั้งนี้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ผลประโยชน์ก็ให้ตกขึ้นทั้งแก่โลกประเทศชาติแผ่นดินของเราคือความสงบและสันติสุขอย่างแท้จริงขอเจริญพร
2: กองการคณะสงฆ์สำนักงานวัดกองต้อนรับพระกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย

0: วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่ทุกคนมาที่วัดพระธรรมกายด้วยความรักรักในพระพุทธศาสนารักในพระรัตนตรัยรักในบุญในกุศลเป็นวันเกิดความรักของคนทุกคน
1: ศึกษาคำสอนพระพุทธองค
2: ์วันนี้เป็นวันของบุคคลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือหลวงพ่อธรรมชโยที่บอกว่าสำคัญนั้นไม่ได้คิดแล้วก็ได้นึกเอาแต่ได้ดูจากผลงานที่ท่านได้สร้างสร้างทั้งคนสร้างทั้งของจนเป็นที่ประจักษ
1: ์สั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ภัย
3: หลวงพ่อธรรมชโยเราหาได้ยากมากเป็นหน่อพุทธังคูณที่สำคัญที่ได้เพาะบ่มพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์ความร่วมมือร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือคณะสงฆ์คณะธรรมกายนั้นได้เผยแผ่

พุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนาในอนาคตสืบไปและจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นกอกแก้วที่จะคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาในแผ่นดินแม่แห่งนี้ด้วย

0: ไอ้หลวงพ่อท่านมาจะโยอายุ82ปีการทำบุญเทือนี่ถือว่าเป็นการทำบุญที่กั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่โจรลักได้ให้เป็นทรัพย์สินที่โจรลักก็ได้ทรัพย์สินที่ไฟใหม่ได้แต่เป็นไหนเป็นทรัพย์สินที่ไฟใหม่ก็ได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถติดตามตัวไปในไฟภาคหนาเมืองหนาได้เพราะนั้นจึงเชื่อว่าคนเฮาเนี่ยอยู่ได้เนี่ยอ่อนบุญอันนี้บุญนี่อยู่ได
1: ้การทำบุญนี่ยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญทำไม่ได้หรอกพระธรรมชโยนี่มีบุญเก่าแล้วก็มีบุญใหม่ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดลมเพลอะไรก็ตามสามารถต้านทานได้เหมือนกับภูเขารูปใหญ่เลยทีเดียวลมพัดเท่าไหร่มาซ้ายมาขวามาเหนือมาใต้ไม่หวั่นไหว

0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธเรามีพระสงฆ์มหาเถระที่มีบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธของเราก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขสืบไปด้วยร่มธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป
1: เมื่อมาที่นี่แล้วมีความสุขและความปลอดภัยมาที่นี่แล้วได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อมาที่นี่แล้วได้พบแสงสว่างได้เห็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาได้เห็นศรัทธาที่มั่นคงของพุทธบริษัทขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเสียสละพากันร่วมจิตร่วมใจเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีไป

0: ที่พระเดชพระคุณมีอายุ82ปีและลูกศิษย์ลูกหา
1: ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายแห่งการดูแลครูบาอาจารย์และก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนา
2: ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเจตนาอันเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้หลวงพ่ออยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็จะได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันคุ้มครองโลกเพื่อให้โลกนั้นได้เกิดสันติสุขโอกาสนี้ก็ขอถวายความเคารพครับ
3: นั่งจึงขออวยใจพ่อให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมจโยอิเปตรงตีให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจท่านมันยืนมันยืนปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บมีความสุขดีบ้างสบายบ้างหลวงพ่อเถิดสาธุอนุโมทามิ

0: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ

กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติ

ู่ดินแดนรายด้ามขวัญไทยพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569

บนผืนแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพริ้วขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

กระแสทานแห่งบุญสว่างไสวแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจบังเกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธาให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดไป

ระแสทานแห่งบุญอันสว่างไสวยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทับทวีประธานผ้าป่าและเจ้าภาพทุกคณะต่างพร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายทานน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสันทานที่เกิดขึ้นได้ถูกกลั่นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทับตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่แท่นประกอบ

พิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้ผืนแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้งสี่ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปิติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้งสี่และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสวยแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวายกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะณห้อง SPD 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย

0: ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมโดยขบวนผ้าป่าขบวนแรกผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจใสๆวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลังคาศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านทำด้วยใจที่เกิดจากศรัทธาในมหาทานบารมีตระหนักถึงบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งนี้ขบวนอัญเชิญผ้าป่าขบวนที่2เป็นท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นภาพความปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ผ่านมาก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและได้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ปักหลักขยายงานพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างรักษาพัฒนาคนดีที่โลกต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างศาสนทายาทเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน2คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรรัชพลกัลยาณมิตรปาริชาติกัลยาณมิตรสิริกรกัลยาณมิตรธนภัทรกัลยาณมิตรปินตรากัลยาณมิตรปุญญธรตระหนักยศและโรงโม่หินนวรัตน์กัลยาณมิตรวรวรรณกัลยาณมิตรพิชิตสนองชาติได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีมีพระมหาทศพรปุญญังกุโรประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าภายหลังจากคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีและกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองคณะที่1ได้แก่คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรสิรินันกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรไมตรีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมต่อด้วยคณะประธานรองที่2ได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพื่อนำไปใช้ซ่อมบำรุงแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์สูงสุดของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับในส่วนของหลังคาคือโครงสร้างที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นร่มธรรมที่เย็นกายเย็นใจทุกท่านได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังความปลาบปื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นการรวมของกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะคะที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นงานบวชพระบวชสามเณรนะคะการที่เราจะทอดผ้าป่าทอดกฐินนะคะวัดทุกวัดทั่วไทยแล้วก็วัดเป็นจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทอดผ้าป่าเพื่อที่จะสร้างหลังคานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จุได้ถึง 1,000 ท่านนะคะแล้วก็เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็เราคงจะได้เผยแผ่นะคะแล้วก็ช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนาในทุกๆจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยการที่จะมีสถานที่ที่รองรับนะคะคนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่ามา

0: สัมมนานะคะมาวางแผนงานร่วมกันเนี่ยมันก็สำคัญอย่างยิ่งเช่นไม่ว่าจะกันแดดกันฝนนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลวงพี่ท่านได้แจ้งว่าเดี๋ยวเราจะอัญเชิญพระประธานนะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเข้ามาไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนอกจากว่ากันแดดกันฝนให้แล้วเนี่ยก็ยังให้สมกับบารมีของพระประธานนะคะที่จะอัญเชิญมาให้เป็นสิริมงคลแล้วก็มาเป็นบารมีปกป้องนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราทำอะไรก็สำเร็จเพราะนั้นก็ต้องสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับการที่เราจะสร้างหลังคานี้ให้สว่างไสวค่ะ
1: หลวงพ่อทัตตะชีโวถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามที่เดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิกบู่จั่นเลขาธิการคณะกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามและหลวงพ่อทิกเวเถืองกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยเจ้าอาวาสกว่า30วัดจากกว่า20จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อถวายมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า 40,000 วัดณวัดพระธรรมกายในการนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาน้อมนำหลักธรรมคำสอนจากพระสูตรในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดแก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสำหรับการจัดงานวันคุ้มครองโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท4จากทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นับแสนรูปการมาเยือนของคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามในครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามของการร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรมะและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและการปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พิธีกรรมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สาธุชนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์จากนานาอารยประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพสากลค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานประจำศาลาการประเรียนพร้อมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกศมาลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในพื้นที่สืบต่อไปค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนนับร้อยเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความเบิกบานใจซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสมเกียรติเวียนรอบศาสนสถานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสิทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงท่านประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถาเพื่อสมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานองค์ใหม่ที่มีความวิจิตรการตาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาธรรมปกป้องคุ้มครองสาธุชนที่มากราบไหว้จากนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญโดยประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ส่วนสูงสุดหรือเกศมาลาขององค์พระพุทธเมตตาท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาและเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังกึกก้องเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในการนี้พระคุปลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระคุสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโย

และหมู่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกตมาลาพระพุทธเมตตาพระประธานในศาลาการประเรียนวัดหนองเต่าโดยมีคุณรุ้งราวันโทนหงสาคุณจริยาชวาเกอร์คุณตีรัตนารากิจพงศ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมกับคณะญาติธรรมและสาธุชนบ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและรอยยิ้มของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะภายในงานพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรกาลดาอาระบะและกัลยาณมิตรปาริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยอีกด้วยค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรกาลดาอาระบะและกัลยาณมิตรปาริชาติสมภารรวมด้วยคณะประธานรอง4คณะได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปื้มปิติจากนั้นกัลยาณมิตรกาลดาอาระบะและกัลยาณมิตรปาริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาด้านกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดานำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปสมบทสามเณร DCI นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรสุภานีอิโซจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานณห้องปฏิบัติธรรมชั้น2ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซาก้ามาร่วมงานบุญเนื่องในวันพระและแจ้งข่าวงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อร่วมการสืบสานประเพณีชาวพุทธและสมทบทุนบำรุงศาสนสถานในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมกายและใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุดจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีกัลยาณมิตรเรวดีและกัลยาณมิตรโชติกะนอร์แมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพ
พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรม

เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนทั้งยังได้แจ้งกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชาโครงการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เกิดสุขรุ่นที่1และโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรเพียรดาคิเอโซกัลยาณมิตรอัครภักทานและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติค่ะวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษรวมถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะบรรยากาศภายในงานได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงบและศักดิ์สิทธิ์โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนการสร้างบุญใหญ่จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดบทธรรมนิยามซึ่งเป็นบทสวดที่ระลึกถึงสัจธรรมของชีวิตและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์

ดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัทุทธะจิตตสะนะภาติโหติคนมีจิตประทุษร้ายย่อมหาความเจริญไม่ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569

เพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID TLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย

ีพระบาทเจ้าตรัสกับพระอนุนเถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญนอนประลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟากร่องเราอยู่ในกลางของกลางฟากรอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธสามภาควันตุปุพพันธ์คณมกะเรืองกะโรมะเซนะโมตัสสะภาควันตุอะระหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกๆท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสจะมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีพระผู้บรมมารด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณนั่นได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสเคยทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้โดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้

บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเปลิมที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยขาทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุเป้าภัยที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์เต็มไปด้วยหนามและแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่ข้องไม่ยึดถือไม่อาลัยไม่กังวลในบุคคลสัตว์สิ่งของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงเวลาเทวดาหมื่นโลกธาตุพรหมทั้งหลายอาราธนาให้ลงมาตรัสรู้เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะทั้งห้าประการแล้วรับอารัธนามีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่ขันธ์แผ่นดินตลอดมือโลกธาตุไหวส่งเสียงร้องพร้อมกันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันเรือนรุกเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดดุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียงกลับเดินได้เรือหลงทางแล่นกลับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกลับเป็นมิตรกันกากับนกเขาแมวกลับเป็นมิตรกันสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายที่อยู่ทั้งในอากาศและในภาคพื้นดินส่องแสงทว่าคือเรืองแสงคลื่นนั้นโหดร้ายในทะเลสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวกระดัดแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงต้นไม้ออกดอกบานสะพรั่งไฟในมือนรกดับหมด ความหิวกระหายของปีศาจตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในจักรพรรดิประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนร่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่ซองสาธุการฝ ูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธนาด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจรวนจานเลื่อนทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างประบาทได้เจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบ

เร่งอาสพิวานจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของหลวงเบได้อนุตตรโรบริสันธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภัคควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะจัดเลื่อนเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอนุโลมะทายกะเถระครั้งนั้นเขาได้ทำไพรทีไว้คือแท่นสำหรับบูชาไว้ที่โพพฤกษ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทธสีได้ใส่ก้อนปูนขาวด้วยมือของตนพระศาสดาพระนามว่าอโนมัทสีผู้ดมกว่านรกทอดพระเนตรเห็นกุศลกรรมที่เขาได้ทำนั้นประทับยืนอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ได้ตรัสพระคาถานี้ว่าด้วยกรรมคือการใส่ปูนขาวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้ผู้นี้จะได้เสวยสมบัติแล้วจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้เขาได้มีสีหน้าที่ผ่องใสมีอารมณ์เดียวมีจิตมั่นคงทรงกายอันในที่สุดในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราในกับที่100แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัมปัสนะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการไม่มีความบกพร่องเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8อภิญญา6การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญเกรมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหนอเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมนุษย์ทั้งหลายได้ยิน

็นได้ฟังได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โยนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์แลมปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโพพระภิกษุรุ่น26 26พริกโลกพระอาจารย์นักเรียนสมศักดิ์เขมิงกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและนักเรียนทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกริมิตอนันต์อัศวโภคินกริมิตไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตสองวัฒนาศิริโรจน์กริมิตสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตแก่มิตรสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกะรัญญเศษแก่มิตรสุริยาสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกระมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างแก่มิตรมารีพนมชัยนิตยามะนีงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกระมิกิติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระมิสุจัญญาวรุษมริสาพิตาลาบิลัตกระมิวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกระมิมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกระมิสุวรรณสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดาเรือนตนาโพคางกระมิดมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลและครอบครัวแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิดรันพันประพาบริปัจจยากระมิดประพันสุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากระมิดสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนาโพคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกมิตรสุวรรณพีพงสวรรค์พ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงสันคากรกมิตรโกลเด้นแม็กออยฟิลเซอร์วิสกมิตรประวิตรแย้มศรีคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพลตำรวจเอกราศิษฐ์พรเลิศกลุ่มเรือนธรรมกำแพงแสงกมิตรหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปครอบครัวไฮแนนกมิตรนวลนิดหงวิวัฒน์แม่บานเย็นแซ่หานกมิตรโกลัญญาอุดรกมิตรชวลิตสถิรวานิชกมิตรอภิวัฒน์หานปราบกมิตรพีทเก้าอาเธอร์กมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรสิริชัยมะบุญกมิตรสุธีเอี่ยมศรีพันธ์
กฤษสุนทรสายันสีอุดม

พงษ์กนิมิตย้อยกุตนันกับพิสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกนิมิตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

อินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บราหมณ์นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง และสวดอัลเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ปานนะมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัตตรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราณีจงทุกประการเทอญ

นิพพานัปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัตติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้น

0: ท
1: ุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้น

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกหลับตานี่ต้องเบาๆจริงๆนะจ๊ะไม่เบาไม่ได้จะฟังผ่านนะลูกนะสำคัญจะแค่เปลือกตาสัมผัสกันนิดนิดเหมือนขนตาชนกันแตะแตะเบาเบาไม่เบาก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทีเดียวนะจ๊ะไม่ผ่อนคลายก็ไม่ได้แล้วต้องทำตรงนี้ให้เป็นผ่อนคลายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งก็ต้องทำใจให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ปล่อยวางก็ไม่ได้ไม่เบิกบานแช่มชื่นก็ไม่ได้ทำตัวประดุจเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรักปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรไม่มีภัยต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่ทำก็ไม่ได้มัน

ั้นเป็นตอนสำหรับที่จะนำใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในได้อย่างง่ายๆไม่ง่ายก็ไม่ได้ต้องวางใจเบาๆนิ่งๆ นุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือบริเวณกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะต้องวางเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้คือไม่ได้เข้าถึงธรรมในตัวแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่พระดวงธรรมภายในกายต่างๆและพระธรรมกายในตัวเป็นของละเอียดอ่อนและเราก็ต้องทำใจเราให้ละเอียดซับซ้อนนุ่มๆละมุนละมัยใจใสใสเย็นเย็นค่อยๆบรรจงวางใจแตะไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างแผ่วเบาเหมือนวางขนนกไปบนผิวน้ำอย่างเบาๆเดินไปทำให้น้ำกระเพื่อมตั้งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายอีกทั้งต้องใจเย็นๆใจเย็นๆเย็นนั่งแท้นึกอะไรไม่ออกแม้ออกแต่ไม่ชัดแม้ชัดแต่ไม่มากแม้มากแต่ไม่เยอะก็ต้องใจเย็นเย็นไม่เย็นก็ไม่ได้สำคัญนะลูกนะที่แนะนำไปทั้งหมดนี่สำคัญนะจ๊ะจะทำให้ใจของลูกทุกคนหยุดนิ่งอย่างแผ่วเบาๆและก็เชื่อมติดสนิทกับศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างแนบแน่นพระใจเรานิ่งแน่นให้รักษาสภาวะตรงนี้เอาไว้ให้ดีเราจะเป็นตำแหน่งที่จะปรับสภาพกายวาจาใจของเราที่มันสูญเสียความดีงามไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจจะปรับสภาพกายวาจาใจที่จมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตมาสู่แหล่งแห่งความสุขคือทุกข์มันดับไปความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามมันจะดับไปถูกปรับสภาพและเปลี่ยนให้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มๆละมุนละมัยจะปรับสภาวะของใจที่มืดไปสู่สภาวะแห่งความสว่างของใจ

็นความสว่างเจิดจ้าภายในที่เราสามารถใช้คำนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำคือเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตซึ่งจะสว่างกว่าแสงภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์พัดแสงเหล่านั้นส่องทางชีวิตไม่ได้แต่แสงสว่างภายในที่สว่างกว่าจะส่องทางชีวิตได้ถ้าจะถูกปรับสภาวะเปลี่ยนจากผู้หลับให้กลายมาเป็นผู้ตื่นจากโลกมายามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ภายในและจะขยายมาสู่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งศีลธรรมภายในที่ขยายมาสู่ศีลธรรมภายนอกจากสันติสุขภายในก็จะถูกขยายมาเป็นสันติสุขภายนอกจากคนใกล้ไปสู่คนไกลแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆจนโลกทั้งใบนี้เนี่ยสว่างสวยด้วยศีลธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้เป็นจริงเป็นโลกที่ปราศจากความเพ้อฝันเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยลูกต้องทำให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างโลกแห่งศีลธรรมในยุคนี้ความสว่างจะทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงภายในซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุไปตามลำดับแห่งกำลังบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งสภาวะใจของเราจะถูกปรับให้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในทุกๆบุญที่เราจะได้กระทำทั้งทานทั้งศีลและภาวนาเป็นต้นใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าทำถูกหลักวิชาลูกทุกคนก็หยุดนิ่งได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่เด่นแนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หมั่นฝึกฝนทุกๆวันให้สม่ำเสมออย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันเวลาของชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้หนึ่งวันมีคุณค่าเท่ากับหนึ่งปีเพราะเวลาที่เหลืออยู่นี้เราไม่ทราบวันตายเป็นนั้นจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการปรับสภาวะของใจของเราเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่7

ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถ้าประสงค์ไหนพระองค์ไม่ทุ่นอรหันต์ทุกพระองค์ท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้ทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ประโยคแรกเลื่อยมาตามลำดับให้ทำให้ได้อย่างนั้นและสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้มันก็จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สมกับกำลังบารมีของลูกทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายเพราะนั้นประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆได้บริกรรมภาวนาในใจให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอทลัตถาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีภะวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อาสา
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทาง

0: กและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: ธรรมอันใด
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: ท่านใดบรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจโยโหตุ
0: นิพพานปัจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

อารมณ์ใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บุญที่เราเคยสั่งสมมาในอดีตกาล

นับพบนับชาติไม่ถ้วนประมวลรวมกับบุญที่เราได้สั่งสมมาในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้เป็นดวงสว่างตั้งนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายแล้วนึกน้อมนำบุญนี้บูชาทำแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้น

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบ

0: กระขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบ
1: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆไปในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
0: สาธุ
1: และกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดที่บริเวณด้ามขวานทองของไทยนะครับนั่นคือจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับในภารกิจที่วัดพระธรรมกายนี่นะครับท่านก็บอกว่ารับภารกิจที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยอย
0: ่
1: างงานวันคุ้มครองโลกนะครับถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนี่นะครับก็มีรถมามากมาย
0: เกือบ 20,000 คัน
1: พระอาจารย์เองก็เป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทำความปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับในดินแดนเกิดเนี่ยนะครับพระอาจารย์เองก็ได้สั่งสมบุญบารมีนะครับสร้างพระเจดีย์หรือว่าประทุมเจดีย์นะครับมาได้2ปีแล้วนะครับก็มีการฉลองแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที
0: ่
1: จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการข่าวบุญใหญ่ที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์ส่งเสริมอบรมเยาวชนนะครับปัตตานีประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะครับวัดพระธรรมกายนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ตำแหน่งพระอาจารย์เยอะมาก
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะนะคะโดยเฉพาะภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างจ้ะคะ
2: จ้ะก็เจริญพรทุกท่านจ้ะก็ตัวพระอาจารย์เองของพี่เองก็เป็นคนจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดนะจ๊ะเกิดที่ปัตตานีเลยก็ต้องบอกว่าถ้าปัตตานีเองเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นจังหวัดที่ชาวพุทธมีน้อยแต่จะมาเป็นความที่น่าจะเป็นบุญของเราเองเราก็เกิดในครอบครัวชาวพุทธนี่แหละเพราะตัวของพี่เองก็เป็นนามสกุลคือคงศรีพุทธเลยนะก็เป็นครอบครัวที่ก็บอกว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าพุทธมีน้อยแต่ว่าเป็นพุทธที่ยังเข้มแข็งในยุคนั้นยุคนั้นเองยังมีการใส่บาตรพระมีต่างก็ยังทันเห็นคุณปู่คุณย่าพาไปใส่บาตรพระพาไปวัดโดยเฉพาะในวันพระเองเนี่ยก็ได้มีการไปว่าท่านถามว่าความผูกพันก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่คุ้นกับวัดอยู่ในยุคนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็บวกกับเรื่องการศึกษาเองเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะเรียนจบอย่างน้อยในชุดนี้ต้องจบปริญญาตรีดังนั้นตอนเป็นเด็กเองจริงคนจะมุ่งไปเรื่องการเรียนเรียนซะมากกว่าส
0: ่
2: วนเรื่องการบวชการต่างๆเองเนี่ยก็เคยคิดตอนเป็นเด็กว่าเอ๊ะเห็นสามเณรเคยมีความคิดว่าถ้าเราจะบวชเนี่ยเราน่าจะบวชนานนะ
0: คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆเองเลยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เป็นความสุขว่าถ้าเราบวชคงจะบวชยาวประมาณเนี้ยคิดอย่างนั้น
1: คือถ้าเริ่มบวชเมื่อไหร่ก็จะบวชยาวเลย
0: คือเห็นอาจารย์ที่วัดใกล้บ้าน
2: เห็นตอนนั้นแถวบ้านมีบวชเนรมีบวชเนรเห็นก็สึกเอ๊ะถ้าเราบวชจะบวชนานแน่เลยแต่ก็ไม่ได้บวชเพราะตนเองด้วยความที่เราเรียนหนังสือแล้วก็จนกระทั่งแบบเรียนไปเรื่อยๆจนก็เพียงแค่ได้เข้าวัดตอนเด็กๆกับคุณปู่คุณย่า
0: ค่ะ
2: แล้วก็หลังนี้มันก็ห่างมาเลย
0: และการศึกษาพระอาจารย์เรียนที่ไหนอย่างไรบ้าง
2: ก็ตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็หลังจากมาจบยะลา
0: ค่ะ
2: แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่าต้องจบปริญญาตรีเองเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเข้าส่วนกลางของประเทศมากรุงเทพ
0: ค่ะ
2: ก็หลังจากจบที่ยะลาแล้วก็มากรุงเทพเลยตั้งแต่ปี35
0: แล้วย้ายครอบครัวมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: มาเฉพาะตัวคนเดียวเลย
0: อ๋อ
2: เป็นชีวิตที่ยังใส่น่าจะคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบว่าเอาบวชตั้งแต่เป็นชุดนอกบ้านมากกว่าในบ้านคือตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วต
0: ั้
2: งแต่ว่าพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ส่งเรียนในเมืองก
0: ็
2: คือต้องออกแต่เช้าเย็นกลับทุกวันพอขึ้นม.2แม่ก็ส่งไปหอพัก
1: ม.2
2: ใช่แล้วมันชีวิตเองเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่คุ้นกับการอยู่นอกบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยพอจบแล้วก็พอมายิ่งอยู่ที่ก็มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับน้าแล้วก็หลังก็มาอยู่กับเพื่อนๆ

0: บางมด
1: ก็
0: ปริญญาตรี
1: จบปริญญาตรีปริญญาโทนี่ที่บางมดคือปริญญาโทเองนี่ยังไม่ทันจบตั้งแต่ว่ามาบวชซะก่อน
0: ก็เกือบจบแล้ว
2: มหาวิทยาลัย
1: มหาวิทยาลัยประจำเกล้าธนบุรีจ้ะมาเทคโนโลยีจ
2: ังหวัดเลือกคณะอะไรเจ้าคะ
1: วิจิตรจบตอนปริญญาเครื่องกล
2: เครื่องกล
0: วิศวกร
2: นั่นหมายความว่าตั้งใจจะทำงานด้าน
1: จริงๆแล้วตอนนั้นเองนี่ก็จะทำงานอยู่แล้วจ้ะก็ตอนจบปตรีจริงๆความตั้งใจเดิมเนี่ยเอาว่าเราแค่คิดว่าจบปตรีแล้วมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
2: ่
1: พอจบปตรีปุ๊บก็จบละปตรีกำลังจะทำงานอยู่แล้วล่
2: ะ
1: แต่เพียงว่าด้วยความที่น่าจะเป็นเราบุญของเราเองคือเพื่อนด้วยกันที่จบปตรีเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อปโทก็ชวนไปสอบเป็นเพื่
2: อ
1: นแล้วก็ไปสอบเป็นเพื่อนกับเพื่อนไปกัน5คนซึ่งปโทเองเนี่ยรับไม่เยอะปีนึงรับแค่20กว่าคนไปสอบกัน5คนปุ๊บเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยได้หมดเลย
2: โอ้
1: เขารับเพียงแค่20คน
2: ที่ไหนเจ้าคะ
1: ที่บางมดไอ้จ้ะที
2: ่
1: บางมดพอรับเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วไอ้คนที่ไปสอบด้วยกันเนี่ยดันไปเอาที่อื่นไม่เอาที่นี
0: ่อ้าว
1: แล้วก็อ้าวแล้วถ้าเราไม่เอาอีกคนนึงเป็นไงเนี่ยกลายเป็นว่าไปกันที่ชาวบ้านเขาแล้วไม่เอาเนี่ยก็เลยเอ๊ะมันเหมือนกับจะกลัวจะเสียชื่อเพราะตอนพี่เป็นปตรีเองเนี่ยเป็นประธานสโมสรทางคณะ
2: ค่ะ
1: มันก็โอ้เรามันทำเสียชื่อคณะที่ไม่ไปสอบเข้าอีกก็เลยเอ๊ะเอาไงดีก็เลยโทรไปหาคุณแม่ตอนนั้นก็ถามคุณแม่ว่าไงดีในสอบติดปโทคุณแม่ก็ตอบดีมากเลยแม่บอกถ้าลูกเรียนไหวแม่ก็ส่งไหวก็เลยทำให้ได้เกิดได้สุดท้ายก็เลยเรียนต้องในปโท
2: ครับ
1: เพราะเรียนปโทนี่เองเนี่ยจึงได้มีโอกาสได้มาเจอวัดเพราะจริงๆแล้วตอนจบปตรีเนี่ยไม่ได้มาวัดเลย
0: ตอนตรีก็ไม่รู้จักวัด
1: ถามว่ารู้จักไหมจริงๆเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเคยมาตอนปี351ครั้ง
2: ค่ะ
1: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลย
0: ชมรมพุทธอะไรก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
1: ตอนปตรีเองเนี่ยเคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายที่มันคนเยอะเหลือเกินไม่เอาละก็ลงมา
2: และตอนนั้นปี2535มาด้วยงานบุญอะไรหรือว่ามาอย่างไร
1: ปี35เนี่ยครั้งนั้นจริงๆพี่ขึ้นมาเรียนที่จากยิ่งมาสายเด็กช่างมา
2: เจ้าค่ะ
1: ก็คือจบจากยะลาแล้วก็มาเรียนที่ช่างกรมธุมวันในปี35ซึ่งช่างกรมธุมวันเองเนี่ยเป็นประธรรมเนียมว่าเด็กใหม่ต้องมาที่วัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ปี35เลยนั่นคือมาตอนอยู่ช่างปัจจุบันจ้ะ
0: ก็ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวก็คือมาเช้าเย็นกลับแต่ถึงแม้มาครั้งเดียวแต่ว่าจำภาพแม่นอยู่เลยเพราะว่าได้เห็นภาพของการบวชธรรมทายาทเห็นภาพมีการไปออกค่ายภาคสนาม
0: ม
1: ีการเดินทุดงขึ้นเขาใหญ่โอ้โหชอบมากชอบถึงท่านบอกกับโยมพ่อว่าพ่อเดี๋ยวผมมาบวชที่นี่นะ
2: เหมือนช่างคนปทุมวันตอนนั้นมาเนี่ยเหมือนมาให้ร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหม
1: เป็นกิจกรรมใหม่ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยทุกปีทุกปีว่าเด็กเข้ามาใหม่ต้องมาที่นี
2: ่โอ้ดีเลย
1: แล้วก็มาแล้วก็มาได้ฟังหนึ่งวันจะหนึ่งวันมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับ
0: แต่ปทุมนี่คือมาบวชเลย
1: ปทุมเองเนี่ยที่มาเพราะว่าจริงๆแล้ว
0: อยากจะบวชก่อนจบ
1: จริงๆแล้วมันมีเหตุนี่จ้ะคือพอจบปตรีปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่เรียนปกติด้วยกันที่บางพดเองเนี่ยเขามาบวชปี38เนื่องจากเป็นปีแรกที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้อยู่ต่อได้1ปีคือให้ดับบวชต่อได
2: ้
1: สมัยก่อนพระวัดธรรมกายต้องจบปกติถึงอยู่ต่อได
2: ้
1: ใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าปี38เองเนี่ยท่านเมตตาว่าเอาละใครที่ยังไม่จบให้ดับได้1ปีเลยบวชต
2: ่อ
1: ก็มีเพื่อนอยู่1ท่านที่บวชดับเรียนแล้วก็มาบวช1ปีครบปี38เสร็จปุ๊บก็ต้องลาศิกขาไปเรียนซึ่งหลวงพี่เองเรียนปโทพอดีเขาก็กลับไปที่บางมดซึ่งเพื่อนปอตีด้วยกันเนี่ยจบหมดละไม่เหลือใครละคราวนี้เหลือแต่เราละเขาก็เลยมาหาเราทุกวันเลยมาเพื่อชวนมาวัดแล้วก็มาชวนถือศีลแล้วก็โอ้ฟังในใจโอ้จะไปทำไมวัดมีประโยชน์อะไร
2: ค
1: ือนึกไม่ออก
2: ตอนนั้น
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่เพื่อนเองเนี่ยเขาน่าจะรักเรามากน
2: ะ
1: สี่เดือนเนี่ยมาหาพี่ทุกวันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้พี่นี่จนแบบสุด
0: ก็ต้องไปละ
2: ทุกวันเนี่ยแต่ก็เล่าเรื่องวัดให้ฟัง
1: ก็คุยแต่เรื่องวัดคุยชวนมาวัดคุยชวนรักษาศีลชวนนั่งสมาธิแต่ตอนนั้นบอกอย่างนี้มันด้วยความที่เราไม่คุ้นกับวัดเลยนึกใจว่าไปทำไ
2: ม
1: จะได้ประโยชน์อะไรจากการไปวัดนึกไม่ออกไม่เคยสนใจเลยแต่ด้วยความที่เขาตื่นจริง
2: ก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้เรา
1: ใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขามากถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี
2: ้
1: แล้วก็เขาที่มาเพราะว่าหนึ่งคือรำคาญเขามากแล้ว4เดือนกับ2ก็คือเขาชวนมาค่ายคุณธรรมวันแม
2: ่
1: ซึ่งไอ้ฝั่งชื่อค่ายแล้วก็เอ๊ไม่ค่อยดีที่บ้านเพราะว่าเราเองปีนึงก็กลับบ้านครั้งหนึ่งพอฟังชื่อค่ายว่าคุณธรรมวันแม่ก็เอ๊ะเผื่อมาจะทำอะไรให้แม่ได้บ้างก็เลยมาไม่ได้ถามว่ามาทำอะไรบ้างไม่ทราบเลยแต่พอมาถึงก็โอ้โหตกใจเลยเพราะว่าที่มาครั้งนี้นักศึกษาจากทั่วประเทศมากันเยอะมากเด็กประมาณ200คนที่ตกใจมากคือต้องมาถือศีล8โอ้โห
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยเลยเมื่อก่อนศีล5เป็นยังไงยังไม่สนใจเลยแล้วต้องมาถือศีล8ปุ๊บแล้วต้องมาอยู่ที่นี
0: ่กี่วันฮะ
1: 4วัน3คืน ถือศีล8แล้วที่ทรมานนะคือต้องโอ้โหต้องมานอนกรดมุ้งเจดีย
2: ์ตอนนั้น
1: โอ้โหตอนนั้น
2: ปี
1: 39จ้ะ
2: 2500
1: มาวันที่9สิงหาคมปี39ครับใครเป็นแม่

0: แล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าเพราะครั้งนั้นเองชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาเหมือนกันจะไม่ได้อะไรแต่จริงสิ่งครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเรามากๆเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเลยได้ต้องตื่นแต่ตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้า
1: ครับ
0: เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิสายนั่งสมาธิบ่ายนั่งสมาธิคำสวดมนต์นั่งสมาธิ
2: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่แบบทรมานมากเพราะว่ามันไม่คุ้นกับการนั่งสมาธิไม่คุ้นกับการสวดมนต์แต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยู่กับคนหมู่ใหญ
2: ่เ
0: จ็บหนีก็ไม่ได้มันอยู่ไกลมากปี39วัดเรายังเข้าออกลำบากนะ
2: ตอนนั้นเป็นโครงการอะไรเจ้าคะ
0: โครงการของชนพุทธจ้ะชื่อว่าค่ายคุณธรรมแม
2: ่
0: ก็เป็นค่ายเขาแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือคืนสุดท้ายก่อนจะกลับพระอาจารย์นักการประเทศได้พระคุณพ่อแม่ให้กับเด็กฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราเองก็รู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ก็ไม่เคยฟังแล้วมันซึ้งขนาดนี้มาก่อนโอ้ยฟังแล้วแบบดีมากดีขนาดว่าน้องๆที่มาด้วยกันเองเนี่ยร้องไห้กันใหญ่เลยทราบซึ้งคุณพ่อแม่ไอ้เราก็ซึ้งอยู่น
2: ะ
0: แต่จะให้ร้องไห้ก็อายน้องเขาแต่ว่าท่านจุดเปลี่ยนของท่านบอกว่าคืนนี้เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราแต่เราสามารถตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำสมาธิตอนนั้นนึกในใจจริงเหรอโม้หรือเปล่าเนี่ยเราคนใหม่ๆด้วยเราคิดในใจแต่ด้วยความว่าจริงเนี่ยเราอยากจะลองท่านก็เอาเลยนะท่านก็นำนั่งนะหลับตาเบาๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะก็ท่านก็สอนนำนั่งสมาธิไปเราก็นั่งไปแต่นั่งไปสักพักมันสู้ไม่ไหวแล้วมันคันกลางคืนยุงมันเยอะมากแล้วบวกกับมันก็ปวดตาตุ่มปวดคอมากเลยแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านพูดมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแปลกดีเหมือนกันพอเราไม่สนใจความเมื่อยไม่สนใจความคันเนี่ยมันหายไปก็ไม่ทราบนึกว่านั่งไปแป๊บเดียวที่ไหนได้นั่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้บุญหรือไม่รู้แต่สิ่งที่เจอคือเราไม่เคยเจอว่าเอ้ยความสุขอย่างนี้มีด้วยหรือนั่งเฉยๆกับเอ้ยทำไมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นความสุขเราชอบมากสุขเอ้ยชอบจังไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเอ้ยมีด้วยหรือก็รู้สึกแบบรู้สึกชอบอารมณ์อย่างนั้นรู้สึกชอบจังแล้วก็บวกกับก่อนจะกลับพระอาจารย์นั่นก็ให้หลักธรรมก่อนจะกลับไปแล้วนะมีเวลาก็ขึ้นชมรมพุทธช่วยงานชมรมพุทธนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเช้าใดยังไม่ทำทานเนี่ยอย่าเพิ่งทานข้าวนะวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคืนใดยังไม่สมนั่งสมาธิอย่าเพิ่งนอนนะท่านก็ฝากไปอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็ดีนะก่อนจะกลับก็เลยไปซื้อหนังสือวิสาการสมัยนั้นมีสาการใช่ไหมครับซื้อไปสองเล่มเล่มหนึ่งเรื่องกำเนิดโลกเล่มบางๆที่ว่าท่านเขียนกับอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องของหลวงพ่อตอบปัญหาก็ติดหนังสือสองเล่มนี้ไปเนี่ยสองเล่มนี้เองเนี่ยกลายเป็นคู่มือกับหลวงพี่หลายอย่างมากเพราะว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยวันที่12สิงหาคมปี39กลับไปถึงที่พักที่คอนโดตอนนั้นกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องพอดีเลยโอ้โหไอ้ตอนคิดนะอย่าว่าไอ้วันนี้มันแม่เนี่ย12สิงหาเราถือศีล8ต่อดีกว่าแล้วคิดอย่างนั้นคิดขึ้นมาเองว่าจะบุญให้แม่แต่เพียงแค่คิดปุ๊บไขกุญแจปุ๊บจะเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยหันไปยกกระเป๋าเนี่ยเจอเพื่อนซีไม่เจอมาปีกว่าเพื่อนปอตีด้วยกันเรียนจบแล้วไปเรียนต่อบอโทเขาไปทำงานเชียงใหม่ปีกว่าแล้วไม่เจอกันมาวันนี้พอดีเลยโอ้โหตั้งใจจะถือศีล8เพื่อนซีปอตีด้วยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันวิ่งเที่ยวมาเรื่องตลอดเห็นหน้าปุ๊บเข้าใจยังไม่ได้ว่าเขามาทำไม
2: ทำไม
1: มาดื่ม
0: ใช่เลย
2: อ๋อจ้ะค่ะ
0: ก็เป็นอย่างที่คิดเลยพอเปิดกุญแจห้องเสร็จเพื่อเข้าไปในห้องแล้วก็โทรตามเพื่อนอีก2คนนะมาครบเป็น4คนทั้งทีมเลยครบแก๊งละครบทีมเลยก็เป็นอย่างที่คิดเลยโอ้เอาแล้วในใจตอนนั้นคนเดียวแท้ๆแต่ในใจนี่มันก็มี2
1: ต่อสู้กันอย
0: ู่ต่อสู้อยู่ใจนี่บอกเฮ้ยวันนี้มันแม่ถึง18ใจนี่บอกเพื่อนซีไม่เจอเป็นปีสักพักเพื่อนมาครบก็พากันลงไปข้างล่างข้างล่างก็มีร้านค้าร้านอาหารเพื่อนก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยโอ้โหนึกในใจเอ๊ะถ้าเกิดถือศีล5เนี่ยเรายังกินกับแกล้มได้เนี่ยแต่นี่ดันจะถือศีล8เอ๊ะจะยังไงต่อเนี่ยตอนนั้นเองก็มันก็สู้มากนะเป็นครั้งแรกที่มันสู้แบบหนักมากสู้ระหว่างจะกินหรือจะไม่กินจะถือศีล8หรือจะยังไงดีมันน่าจะเป็นบุญเก่าได้ช่องมันก็แวบมาในใจเอ๊ะไวตามิ้วเราทานได้เนี่ยก็เลยสั่งมาเพิ่มขวดนึงก็เลยกินไปหมดขวด
2: เพื่อนๆเป็นไงเห็นแล้ว
0: เพื่อนๆ นี่เขานึกว่าเราฟอร์
2: ม
0: เพราะที่ผ่านมาเราพูดนำเขาตอนนี้เขานึกว่าเรานึกว่าเราแบบคงมีฟอร์มอะไรของเรานะในใจเราจริงต้องกำลังสู้กันมากเลยมันน่าจะเป็นบุญได้ช่องพอกินไปจะมีหมดขวดปุ๊บหมดแก้วปุ๊บเนี่ยความคิดนึงขึ้นมาในใจเราซึ่งยังเป็นความรู้สึกที่จำได้ถึงวันนี้เลยตั้งแต่ปี39เป็นความรู้สึกที่บอกเลยว่าเราจะไม่กินเหล้าแต่แปลกมาก

0: แบกมาตรพิธีอย่างถือศีลแปดต่อ
1: คือบอกเขาไหมคะว่าเราตั้งใจถือศีลแปด
0: ก็บอกเขาคือต้องบอกเขาเลยก็บอกว่าพอดีอยากถือศีลให้เรา
1: ให้คุณโยมโยมคุณพ่อ
0: ให้คุณคนแม่ก็เลยแต่เพื่อนในความที่รักกันมากเนี่ยก่อนเขารู้สึกโอเคเป็นคนไม่กินแล้วมั้ง
2: เขาเข้าใจ
0: แต่ว่าเขาก็เลยย้ายห้องไปอยู่เพื่อนอีกกลุ่มที่เหลือ
1: ที่กินด้วยกัน
0: ใช่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขารักเรามากทำไมซื้อเหล้าให้เราอีกขวดหนึ่งไว้แล้วก็บอกว่าวันไหน
2: เพื
0: ่อวันไหนกินก็ค่อยกินแล้วกันแล้วก็ซื้อให้ขวดเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกไว้คือก่อนกลับโชคดีว่าได้หนังสือมาสองเล่ม
1: ค่ะ
0: เล่มหนึ่งคือหลวงพ่อตอบปัญหาซึ่งในเล่มนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตะที่ท่านเขียนตัวท่านเองตอนสมัยท่านเจอคุณยายใหม่ๆ
1: ค่ะ
0: เราจำได้ใช่ไหมว่าท่านเองก็ยังกินเหล้าอยู
2: ่ค่ะ
0: ยังเมาอยู่ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนท่านไปเจอคุณยายตอนสมัยแรกๆมันน่าจะเป็นช่วงวัดตกน้ำไม่ใช่มีอยู่ครั้งนึงท่านก็ยังทำงานทางโลกอยู่แล้วก็น่าจะเพิ่งเมาค้างมาจากที่ทำงานหมายถึงว่าจากกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาทางงานก็มีด้วยตอนท่านไปที่วัดแล้วรุ่นน้องโมกเกษตรเนี่ยชวนท่านทำบุญด้วยความที่แบบเครียดจากงานบวกกับอาจจะเมาค้างอยู่บ้างท่านเคยถึงขั้นบอกว่าไม่ท้องไม่ทำหรอกบุญไม่เห็นช่วยเลยตอนนั้นอยากเสียงท่านมันดังอยู่แล้วไม่เพียงแค่รุ่นน้องได้ยินคุณยายอาจารย์ท่านยังได้ยินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคุณยายอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นเราคงเข้าไปบอกน้องว่าบุญช่วยน้ำแต่ยายไม่ใช่ยายกับปล่อยให้ผ่านไปก่อนจนกระทั่งถึงตอนเย็นมันเลิกงานตอนบ่ายก่อนจะกลับกันคุณยายเดินเข้าไปหาไปทักทายพูดคุยจนกระทั่งสบายใจแล้วก็คุณยายเลยถามเอ๊ะใช่คุณไหมที่บอกว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยซึ่งหนูว่าแต่บอกใช่ครับซึ่งวิอ่านแล้วชอบมากคุณยายท่านทำไมเอ่ยท่านก็ถามเลยคุณสูบบุหรี่ไหมสูบสมัยก่อนซองละ7 บาทใช่ไหมจ๊ะทำไมหนูพ่อตาเนี่ยซองนึงก็ได้สักกี่วันดีตีว่าสัก5 วันแล้วกันนะเดือนนึงก็สักกี่ซองอ่ะสักหลายซองนะก็เป็นหลักร้อยค่าบุหรี่หลักร้อยต่อเดือน
1: ค
0: ุณยายถามต่อแล้วคุณกินเหล้าไหมก็กินบุหรี่หลักร้อยต่อเดือนเหล้าหลัก1,000ต่อเดือนแล้วคุณเที่ยวไหมนี่คือหลวงพ่อตานะจ๊ะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเที่ยวบุหรี่หลักร้อยเหล้าหลัก1,000เที่ยวก็หลักหลายพันคุณยายถามต่อแล้วคุณทำบุญเดือนเท่าไหร่ท่านก็บอกก็ทำแต่ก็ไม่เยอะมากคงหลักร้อยคุณยายบอกโอ้คุณทำบาปขนาดนี้ทำบุญแค่นี้คุณไม่ตกนรกก็ดีสมเถแล้วแล้วคุณยังบอกบุญไม่ช่วยคุณอีกพอท่านเล่าถึงเรื่องแล้วท่านก็บอกโอ้ท่านบอกท่านตาสว่างมากเลยท่านก็เลยกลับไปที่พักท่านเนี่ยเอาเหล้านอกที่ท่านเคยเก็บไว้เนี่ยเททุบทิ้งหมดเลย
1: ครับ
0: นุ้งพี่อ่านโอ้โหนี่ไอดอลเลยน
2: ี่ก็เลยขวดที่เพื่อน
0: ใช่เลยที่มาว่าพอเพื่อนพ้นจากห้องปุ๊บไอขวดนี้นุ้งพี่เลยขอญาติเพื่อนก็แบบทิ้งเลยนุ้งพี่เลยเคลื่อนทิ้งก็คือหลังจากนั้นก็ไม่เคยแตะเหล้าอีกเลย
2: สาธุ
0: จะเลยอันนี้ก็เป็นที่มาของการได้มาเจอวัด
2: แล้วก็แล้วได้บวชตอนไหน
0: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นบุญในตัวเราจัดสรรก็คือพอเรามาวัดแล้วมาเจอเพื่อนสมัยมัธยมตั้งแต่ปัตตานี
1: จ้าค่ะ
0: เขามาเป็นวอลันเทียร์เป็นสมัครที่วัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: ก่อนจะกลับไปเจอในสถานการณ์นี่แหละไปถึงอ้าวนี่เพื่อนเรานี่ก็เลยขอเบอร์กันไว้แล้วเขาก็ชวนช่วยงานที่วัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอกลับไปแล้วเนี่ยชีวิตเราหลวงพี่เป็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแบบจะบอกว่าจากหน้ามือไปหลังมือก็ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นหลังเท้าไปหน้ามือเพราะสมัยก่อนเราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเรื่องศีลเรื่องศีลเรื่องสวดมนต์บางทีไม่เคยสนใจเลยแต่พอมาเจอวัดเนี่ยถือศีล8เลยตั้งแต่9สิงหาคมปี39เป็นต้นมาเนี่ยถือมาเรื่อยๆเลยพอจะเลิกถือสุดมันเสียดายโอ้เราถือตั้งหลายวันซึ่งเสียดายแล้วก็บอกกับพอเพื่อนก็ชวนมาช่วยมาที่วัดด้วยก็เลยสุขเสาร์ที่ก็ได้มาวัดได้บ่อยจากเดิมทีเนี่ยแล้วน่าจะหลายอย่างรวมกันตัวหลวงพี่เองตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยสัก16-17เนี่ยมันเคยมีคำถามค้างใจตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมซึ่งตอนนั้นเองเป็นเด็กวัยรุ่นก็อยากได้คำตอบแต่คำตอบที่ได้คือตอบตัวเองเพียงแค่ว่าเอาละตั้งใจเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ตอนนั้นในใจลึกๆสุดมันไม่ใช่มันน้อยเกินไปมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่ต้องการแต่ก็ไม่รู้อะไรต้องการมากกว่านี้จนกระทั่งปี39ที่ว่ามาวัดธรรมกายมาเจอข้อความตรงซุ้มประตูทางเขาถ้าจำได้ไหมจ๊ะซ
2: ุ้
0: ม
2: ทางเขา
0: เราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหเจอคำนี้เนี่ยไอ้คำถามที่เคยถามตอนอายุ16-17เนี่ยมันกลับมาเลยว่านี่ไงคือสิ่งเราต้องการแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรแต่ว่าสุขนี่ต้องเกิดมาเพื่อการนี
1: ้
0: พอได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนแล้วมาได้บ่อยได้มาฟังธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าด้วยความที่เราเองฟังจากพระอาจารย์ให้หลักไว้เช้าใดยังไม่ทำทานยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลยังเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่สวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่งนอนก็กลับไปทำจริงๆด้วยไม่เคยขาดการตักบาตรเลยใส่บาตรพระทุกเช้าศีลก็ศีลแปดตลอดสวดมนต์

0: มันบางทีก็ไม่เคยขาดเลย
1: ค่ะ
0: มันทำให้รู้สึกเอ๊ะเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกบวกกับหนังสือเล่มที่เข้าไปกำหนดโลกซึ่งกำหนดโลกเองเนี่ยหลวงพ่อตัดทั้งย่อขยายจากย่อหนังสือจากพระสูตรใช่ไหมจ๊ะแต่เราไปอ่านในอัคคัญยสูตรเนี่ยที่เกี่ยวกับการโลกหรือที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกดับเนี่ยพออ่านเรื่องนี้โอ้เป็นน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเพราะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเอาเวลาไปทำอะไรมาวะเนี่ยนึกถึงบุญนึกไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยมีบุญแต่ถ้าบาปไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันเยอะซะเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วชีวิตเองเฉียดตายมาหลายรอบมากเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กช่างหนึ่งด้วยความที่มีเพื่อนเยอะหนึ่งแล้วเด็กช่างกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเล่าซะมากกว่าแล้วเมื่อเมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนตายพี่มีเยอะน
1: ะ
0: หลายคนบอกเพื่อนตายไม่ค่อยมีแต่เรามีเพื่อนตายเยอะมาก
2: เพื่อนที่ตายไปแล้วใช่ไหม
0: ไปเผามาหลายศพมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากเมาขับรถอุบัติเหตุ
1: ขาดสติ
0: ใช่ไม่ทั้งตัวเองเนี่ยจริงๆก็เกือบตายมาสองครั้งจากรถยนต์นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่น่าจะเป็นบุญเก่ายังพอมีอยู่ฉะนั้นพอมาเจอวัดปุ๊บได้รู้ความหมายชีวิตปุ๊บรู้สึกเออเรามันเลยสุดแบบไม่อยากจะเสียเวลาละก็เลยทำให้ไม่เคยขาดจากการมาวัดเลยสุขสันติก็มาวัดแล้วพอมามากเข้ามากเข้าได้รู้เรื่องโครงการบวชตอนนั้นคือหนึ่งคืออยากเอาบุญให้ตัวเองอยากจะบวชที่อยากบวชเพราะหนึ่งอยากเติมบุญสองอยากจะนั่งสมาธิรู้สึกถ้าบวชน่าจะมีเวลานั่งได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความหลายอย่างก็ตั้งใจว่ายังไงเราขอบวชก่อนแล้วกันอาจารย์ก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเรียนต่อก็จะจบไปละก็บวชก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่มั่นใจว่าชีวิตเราจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเริ่มเฉียดตายบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็บวชกับอยากจะเอาบุญให้ใหญ่กับตัวเองก็เลยมาบวชในปี40
2: โยมพ่อโยมแม่มาไหมครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราฟังท่านน่าจะดีใจกับลูกชายนะ
1: จ
0: ากที่เคยกินเหล้ามาถือศีล8จากที่ไม่เคยสวดมนต์มาสวดมนต์แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านกลับรู้สึกให้ลูกเปลี่ยนไปเพราะว่าท่านงงกับการเปลี่ยนของลูกมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้ที่ท่านมารับปริญญาของพี่เองเนี่ยซึ่งโหการรับปริญญาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมาฉลองใช่ไหม
2: รื่นเริง
0: รื่นเริงแต่นี่ลูกชายข้าวเย็นไม่กิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แถมเพื่อนเอาเหล้ามาเลี้ยงก็ไม่กินเหล้าอีกแล้วที่ท่านตกใจมากๆคือหลวงพี่ท่านเองนั้นด้วยความที่เราเองพอรู้อะไรมากเข้าด้วยความที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เนี่ยก็พยายามบอกเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นนั่งคุยกับน้าสาวกับน้องสาวตอนเย็นยุงมันกัดเขาเขาก็ตบยุง
1: เราไม่กล้า
0: เราก็บอกเขาว่าอย่าไปเทมันเลยมันก็คนเก่าเท่านั้นแหละน้องสาวร้องไห้เลยพี่ชายเป็นอะไรไปแล้ว
1: ค
0: ่ะเขาไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนจนเขารู้สึกเขาก็งงว่าลูกชายเจออะไรกัน
2: นะครับเปลี่ยนไปแบบไม่ทำไม่ดี
1: จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี
0: คือตอนนั้น
1: แค่ไม่คุ้นมาก
0: ตอนนั้น
2: อาการป่วยและอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ตอนนั้นของพี่ว่าท่านคุณว่าเราถูกของมากที่ว่าถูกของเพราะว่าหลังจากกลับไปที่บ้านที่ปัตตานีเนี่ยมีวันนึงโยมแม่พาไปวัดที่แถวบ้านเราเอ๊ะไปก็ดีก็ไปวัดที่แถวบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บท่านก็พาไปกราบเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ลงมาจากกุฏิแล้วปล่อยเราอยู่กับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็บอกอ๋อหลวงพ่อเข้าใจหลวงพี่เอ๊ะพอเข้าใจเรื่องอะไรครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยท่านรับหนังสือกันเลยในมิตรของวัดเราท่านไปรู้ว่าวัดเรานี่มีเยาวชนมาเยอะมีเด็กมาเยอะมารักษาศีลมาบวชเยอ
1: ะ
0: จึงรู้อ๋อที่มากราบเนี่ยเพราะแม่อยากให้พ่อทำให้หลวงพ่อท่านเนี่ยทำน้ำมนต์ให้เรา
1: แต่หลวงพ่อเข้าใจ
0: หลวงพ่อ
1: จะรู้ว่านี่คือ
0: หลวงพี่จริงถึงบางอ้อว่าอ๋อนี่พ่อเหมือนแม่เราท่านนึกว่าเราไปแต่แล้วนึกว่าเราถูกของ
1: ท่านไม่เข้าใจ
0: ใช่ไม่เข้าใจ
1: ไม่คุ้นว่าลูกเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้
0: ต้องบอกว่ามันผิดที่เราแหละเพราะคือเราไปเปลี่ยนจนแบบท่านรับไม่ทันแล้วบวกกับว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นหลวงพี่ก็ตื่นตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้าจนโยมพ่อเองงงมากโยมพ่อถึงขั้นนั้นเพิ่งว่าเอ๊ะมันเคร่งกว่าพระ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: แล้วพอขอบวชปั๊บเนี่ยแทนที่จะดีใจนะ
2: ท่านจะไม่สึก
0: โอ้ใช่เลยท่านปกติโยมพ่อเป็นคนใจเย็นมากแต่พอลูกชายคุยเรื่องบวชท่านกระแทกหูสับปั้งเลยซึ่งผมพี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยปกติท่านจะแบบไม่เคยมีอารมณ์อย่างเงี้ยก็คือท่านกลัวอย่างที่ว่าคือกลัวลูกชายไม่สึกแต่ด้วยความตรงพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นโชคดีอย่างนึงว่าเรามาวัดแล้วได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคำสอนคุณยายที่บอกว่าหาบุญได้ใช้บุญให้เป็นก็เลยทำตามยายสอนก็คือทุกบุญที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมทำทานต่างๆเนี่ยก็จะไอ้ฐานจิตว่าขอให้เราได้บวชให้ได้บวชได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ให้ยอมพ่อยอมแม่เนี่ยได้มาอนุโมทนาบุญในการบวชถ้าดูทางหยาบๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะท่านไม่คุยเรื่องบวชเลยท่านมีอารมณ์ด้วยเวลาถ้าคุยท่านจะโมโหมากแต่ด้วยความที่เราเองเนี่ยใจไม่หวั่นไหวเลย
1: นั่นคืออดีตถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะคือใจเราแบบเฉยๆมากไม่ใช่ว่าใจเราเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวจนตอนนี้แล้วก็เอาบุญแล้วก็ฐานใจท่านได้เอาบุญเราด้วยซึ่งมันก็เลยเชื่อนะจ๊ะผมใช้เวลามาวันที่8เดือนตั้งแต่สิงหาคมปี39จนกระทั่งถึงเมษาปี40เนี่ย

0: พอจะใกล้เดือนเมษาอยู่ดีโยมพ่อมาถามเอ๊ะบวชวันไหนแล้วต้องให้พ่อกับแม่ทำยังไงบ้างทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้คุยทั้งนั้นเพราะรู้ดีว่าถ้าคุยท่านจะไม่พอใจสุดท้ายท่านก็มางานบวชก็มาบวชที่วัดเบญจก็มาที่วัดเบญก็ปีนั้นก็ท่านก็ปลื้มมากปลื้มขนาดว่าเปลี่ยนหมดเลยจากที่ไม่เคยอะไรต่างก็มาวัดทุกงานบุญใหญ่22เมษามากระถินมาตลอดมาต้องแบบพันกว่ากิโลเนี่ยเหมือนกับอยู่บางคันเลยเพราะอยู่ปัตตานีมันไปมากพันกว่าโลแต่ก็ไม่เคยขาดงานบุญเลย
1: แต่มาเรื่องการแค่ปากซอย
0: ใช่ใช่ใช่ด้วยความตั้งปลื้มในบุญแล้วก็โอ้ดีใจมากเพราะแม่มาสั่งสมบุญแต่ว่าชีวิตนะมัน
1: มันจะค่ะฟังแค่นี้นะคะที่ก่อนก็ปลื้มมิรู้ลืมเช่นกัน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับอย่างที่โปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่างานวัดพระธรรมกายนี้นะครับเวลามีงานบุญมากๆมีรถมาจำนวนมากๆ
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: มีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีพิธีในการที่จะฉลองทุมเจดีนะครับมีการบวชเป็นพันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะได้ให้แผ่นดินเกิดความสว่างสวยนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับช่วงนี้
1: พักกัน

ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระปารัตสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับประธานโซนใต้2นะครับหัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางครับ
0: ค่ะ
1: รับ
0: ราชการพระอาจารย์ต่อค่ะ
1: ก็หลังจากบวชแล้วก็ได้รับภารกิจมากมายเลยนะครับโดยตำแหน่งที่เจมส์กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์คมนาคมที่พระอาจารย์ได้ดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ว่าทั้งในวัดพระธรรมกายเองหรือว่าอย่างไปธรรมยาตราอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องไปดูแลหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ในเรื่องของการจราจร
2: ก็จริงๆแล้วทั้งในวัดพระธรรมกายทั้งนอกวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วย
1: โอ้
2: หรือว่าเช่นตักบาตรในพม่า
1: ก็ช่วยหมื่นรูปใช่ไหมครับตอนนั้น
2: แม้นั้นตอนที่ไปอิโรอิโรจุดโคมก็ต้องก็ไปช่วยเขาด้วยก็ด้วยงานนี้ต้องบอกเป็นน่าจะเป็นผังมากกว่านะเพราะว่าด้วยความตอนนั้นมาบวชเองก็ไม่ได้นึกว่าต้องมาช่วยงานอะไรต่างเพียงแค่ว่าจะนั่งสมาธิแต่เมื่อบวชแล้วเองเนี่ยจริงๆกับจราจรน่าจะคนละทางกันซะไปเพราะว่าสมัยตัวเองเป็นสาสมัครเองเนี่ยเคยเห็นเด็กจราจรนับบุญตอนนั้นอยู่แผนกบุญสถานเห็นเด็กจราจรนับบุญนึกใจเอ๊ะทำอะไรกันไม่น่าทำเลย อยู่ตามถนนตามแยกต่างๆนะ

0: แต่ต้องมาบวชแล้วมาบวชแล้วเองจริงๆเนี่ยปีสี่บวชปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งมุคณะท่านส่งไปอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาอยากจะขยายงานตอนนี้อยากเป็นพระใหม่ภาษาเดียวก็เลยต้องกลับมาต่อวีซ่าที่เมืองไทยกำลังจะกลับมาปี42เองเนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นหลวงพ่อธรรมะเริ่มมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวัดเริ่มมีงานถี่มากขึ้นโดยเฉพาะมางานและงานมาฆบูชาปี42มาฆบูชาเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่จราจรเนื่องจากว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมาช่วยงานบุญจราจรเยอะมาก18รูปก็เลยไปหาเพื่อนๆอ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันแต่ที่ไหนได้จากปี42มาฆบูชาเนี่ยจากไปช่วยเพื่อนเนี่ยกลายเป็นเราเฉยไปเลย
1: เป็นตัวแทนเป็นตัวจริง
0: เพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเพื่อน18รูปที่มาเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบก็ต้องไปเรียน DCI แต่ตัวหลวงพี่เองเอาแล้วช่วงนั้นจะมีงานฉลองเจดีย์ปี43ใช่ไหมจ๊ะครั้งแรกครั้งที่หนึ่งงานอยู่ตรงหน้างานใหญ่มากแต่ว่าทีมงานที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นต้องไปเรียนหนังสือกันหมดเลยต้องเรียนเป็นพัก DCI ไอ้เราก็อ้าวทำไงดีกลายเป็นว่าเอาแล้วเราจะกลับอเมริกาก็เอ๊ะยังไงสุดท้ายก็เลยเอ้าในเมืองมีงานบุญตรงหน้าแล้วก็ทีมงานไม่มีใครเนี่ยก็เลยรับไปก่อนรับตอนนั้นแบบปี43โอ้โหแต่กลายเป็นว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญจาก43งานฉลองเจดีย์ครั้งที่1แล้วก็มีงานบุญใหญ่มาเรื่อยๆเลยฉลองเจดีย์งานต่างๆแล้วก็บวกกับคุณยายลาสังขารด้วย
2: แล้วพระอาจารย์นำวิธีการหรือศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ยังไงเจ้าคะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแบบรถนี่เป็นหมื่นคันอย่างเงี้ยจ้ะ
0: ก็ต้องบอกว่าปีแรก2ปีแรกนี้อดทนอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่เป็นทุกอย่างเลยไม่เป็นเรื่องเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมาครั้งแรกเนี่ยมาพระเจ้าช่วยเพื่อนมาหาเพื่อนแต่ไม่ต้องมารับเป็นหลักเองนะเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้จากพี่ๆก่อนตอนนั้นก็ยังมีพระอาจารย์ที่ดูแลก่อนหน้าท่านก็ยังพาไปเข้าประชุมในวงบุญใหญ่ต่างๆแล้วก็ไปเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ผมพี่ว่าส่วนนึงเองต้องบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยสัจจะสำคัญ
2: นะ
0: ความรับผิดชอบเองเนี่ยมันทำให้เราเองได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็บวกกับที่รุ่นพี่ๆทำเอาไว้เองก็เป็นฐานข้อมูลในการทำงาน
2: ใช่
0: ไหมจริงๆแล้วน่าจะด้วยความเอาว่าความสู้มากกว่านะไม่รู้ว่าแต่ถามว่าได้ความรู้อะไรไหมก็ในช่วงหลังๆเองเนี่ยก็ได้ติดต่อกับภายนอกเข้ามาช่วยอาจารย์ในเรื่องของดร.เกี่ยวกับการจราจรไม่ใช่วางแผนช่วยออกแบบ
1: อย่างตั้งแต่งานอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่คุณยายละสังขารก็ถือว่างานใหญ่
0: ใหญ่มาก
1: ที่มีจัดขึ้นนะครับแล้วมีการพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมีข้อคิดอะไรยังไงสำหรับในการบริหารจัดการจนมาถึงงานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความชื่นชมว่ามีรถมาจำนวนมากแต่ว่าสามารถระบายแล้วก็หมายถึงว่ากลับบ้านกันได้เร็วขึ้นไป
2: ระบบการจัดการได้ดีมากๆ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปีนี้ต้องขอบคุณเขตในเขตนอกทั้งหมดเลยจ้ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ตั้งแต่หลวงพี่อยู่บนจราจรมาเนี่ยที่สำนักในวัดธรรมกายเนี่ยไม่ถึงว่าหน่วยงานต่างๆในวัดมาช่วยกันมันยังมาช่วยกันเพราะว่าลำพังเพียงแค่จราจรหน่วยงานไม่เกี่ยวในงานเนี่ยไม่สามารถรับงานใหญ่อย่างนี้ได
2: ้
0: เพราะว่าสเกลมันใหญ่มาก
2: ๆ
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่เราสร้างวัดธรรมกายมาเนี่ยรถที่มาเยอะคือเนี่ยปี2ปีเองก็คือ22เมษายนในปีที่แล้วกับปีนี
1: ้
0: รถมาเยอะมาก
2: ประมาณเท่าไหร่ได้จ๊ะ
0: ก็เกือบ 20,000 คันนี่ว่าไว้จ้ะ
2: เกือบ 20,000 ค
0: ันใช่ๆๆคือต้องบอกว่าถ้าย้อนไปรับบุญจราจรมาตั้งแต่ปี42ในปี69คือ27ปีเนี่ยใน27ปีเองตั้งแต่ก่อนๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีงานบุญใหญ่เนี่ยจะมาด้วยรถบัสเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: รถส่วนตัวเป็นส่วนน้อยมันจะกันง่ายใช้พื้นที่จอดน้อยกว่าผิวการจราจรก็ใช้น้อยกว่า
1: ครับ
0: แต่มาใน2ปีหลังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีนี้โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากรถบัสหลักหลายพันคันกลายเหลือแค่หลักร้อยคันจากรถตู้เมื่อก่อนมีน้อยมากหลักไม่กี่ร้อยคันแต่ปัจจุบัน
1: จะเยอะขึ้น
0: ขึ้นมา 6-7,000 คันต่องาน
1: โอ้
0: นี่เพราะรถตู้เนี่ยไม่รู้ว่าสมบุคคลต่างๆนั่นเองเนี่ยพอรถเหล่านี้มันเยอะขึ้นเนี่ยด้วยพื้นที่ต้องใช้ลานจอดก็เยอะมากขึ้นผิวการจราจรต่างก็ใช้มากขึ้นแล้วบวกกับวัดเราเองเนี่ยเป็นสังคมเมืองไปแล้วหมายถึงว่ารอบวัดเราเป็นเมืองไปแล้วแต่วันนี้เองต้องบอกโอ้โหจะไปไหนท
1: ีตรงนี้ตรงน
0: ั้นแค่เขาขุดท่อหน้าคลองหลวงนี่ก็เขาติดขัดแล้วนะจ๊ะนั่นเองเนี่ยก็ต้องบอกปีนี้เองเนี่ยเราได้ความร่วมมือหลายส่วนทั้งสำนักในวัดธรรมกายที่มาช่วยกันแล้วก็ทั้งหน่วยงานรับพื้นที่อบต.คลองสามท่าโขงคลองหลวงนี่ก็มาช่วยงานหมด
1: มีนักเรียนในร
0: ้อยในสิบจ้ะ
1: ในสิบ
0: แล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญจัดสรรคือท่านผู้การที่สระบุรีเองเนี่ยตำรวจศูนย์ฝึกอบรมในสิบพักหนึ่งเนี่ยเขาเอาบุญกับเราด้วยส่งนักเรียนมาเกือบหมดเลย
1: โอ้กี่นาย
0: จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด800นายแต่เราก็เกรงใจเขาจริงๆเขาให้หมดเลยนะเราเอามาแค่600นาย
1: เพราะว่าต้องมาหมด200นาย
2: เสียใจแย่เลย
0: คืออย่างน้อยก็จริงๆอยากเอามาหมดเพราะว่าแต่ว่ากลัวไม่มีใครเฝ้าศูนย์เขาเพราะว่ามันอยู่เรา2วันจ้ะเข้ามาแต่วันที่21 22กับ23นะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ ด้วยความพร้อมหลายอย่างเองทั้งทีมงานแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้วก็ญาติโยมก็น่ารักด้วยปีนี้เองเราขอความร่วมมือต่างๆก็ช่วยได้ดีมากอย่างเช่นมาห้ามมาจอดไหลทางนะห้ามขนของก็ไม่ได้อย่างคนนะก็ใช้ความร่วมมือดีมาก
1: ให้ความร่วมมือ
0: จ้ะแล้วก็แต่จริงๆหลวงพ่อตะให้หลักเอาไว้ท่านบอกว่างานจราจรเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆถ้า3เรื่องนี้ลงตัวงานก็ลงตัว
1: ครับ
0: หนึ่งก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงว่าอุปกรณ์ข้าวของทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยป้ายพร้อมไหมลานจอดพร้อมไหมไฟสัญญาณพร้อมไหมอุปกรณ์ต่างๆสะดวกไหมถ้าสิ่งนี้พร้อมเนี่ยมันจะช่วยงานจราจรได้ดีมากสองคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือแผนต้องแมทกันปีที่แล้วเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงมันมีความอะไรล่ะถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วปีนี้มันต่างกันเยอะมากเพราะว่าปีแล้วเป็นปีที่เรารับงานใหญ
1: ่ครับ
0: เราทิ้งมา9ปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่นู่นมาเลย
1: ครับ
0: แล้วบวกกับอย่างที่บอกไว้คือมันเปลี่ยนไปจากรถบัสกลายเป็นรถตู้นั้นแผนเดิมที่เคยใช้งานมาเนี่ยมันไม่เหมาะไม่แมทละไม่
1: งานที่แล้วก็เลยเป็นครู
0: ใช
1: ่เป็นซอฟต์แวร์เป็นครู
0: ใช่เลยต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม่นะเลยงานนี้ต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม่ต้องมาปรับทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ใหม่งานนี้เลยก็เลยทำให้เราอ๋อต้องปรับแผนนิดนึงปรับแผนจากเดิมมาแล้วก็3คือเรื่องของคน
2: คน
0: ในที่นี้เองก็คือคนก็คือ1ทีมงานทีมงานต้องมีทั้งปริมาณและมีความเข้าใจงานถ้ามีแต่ปริมาณแต่ไม่เข้าใจงานก็ไม่ได้หรือมีแต่ความเข้าใจงานแต่ปริมาณไม่พอก็ไม่ได้
1: อ
0: ีกต้องพอทั้งปริมาณและคุณภาพงานน
2: ี่
0: คือคนที่เป็นทีมงานกับ2คือคนที่มาร่วมงานถ้าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเข้าใจแผนเข้าใจพื้นที่มันจะง่ายมาก
2: ครับ
0: ปีนี้เนี่ยบอกว่าเรามีการประชุมบ่อยมากมีประชุมผ่านซูมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่า20ครั้งได้มั้งประชุมจนเสียงหายเลยใช่ไหมเพราะว่าทำให้เองเนี่ยเขาทราบพื้นที่ทราบแผนก่อนมา
1: ครับ
0: พอเขาทราบเนี่ยมันง่ายเขาก็ง่ายเราก็ง่ายแต่ปีที่แล้วปี68โอ้โหประชุมกันน้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เขาเองเขาก็เข้าใจข้อมูลได้น้อยนั่นเองเนี่ยมันจะไม่ความแตกต่างกันระหว่างปีที่แล้วปีนี้ต่างกันเยอะ
1: แล้วถ้าความแตกต่างระหว่างในพื้นที่อย่างในวัดพระธรรมกายกับอย่างไปธรรมยาตราในพื้นที่ต่างๆที่นอกเหนือจากวัดพระธรรมกายแล้วยิ่งไปต่างประเทศอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ในการไปประสานงานหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีหลักการอะไรเดียวกันไหมครับสำหรับในการทำงาน
0: ก็โดยหลักแล้วเองจริงๆเราต้องจริงๆโดยหลักการมันก็จะใช้หลักเดียวกันได้อยู่จ้ะแต่เป็นว่าหลักสำคัญเองเนี่ยเราต้องมองพื้นที่ออกก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปเป็นแบบไหนหมายถึงด้วยกายภาพของพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็สิ่งสำคัญเองเนี่ยคืองานจราจรเนี่ยมันต้องแมทกับพิธีกรรมต้องรู้ศูนย์กลางพิธีอยู่ไหนการเดินทางกลับยังไงแล้วก็ต้องรู้พื้นที่และสิ่งสำคัญเองทำยังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของงานมากที่สุดยกตัวอย่างธรรมยาตรายเนี่ยคือถึงแม้เราทับเตรียมการมาดีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่รู้กับเราเองเนี่ยเขาก็เอ๊ะมาจากไหนนั้นที่ผ่านมาจริงว่าเราพยายามที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมต
1: ั้
0: งแต่เอาเจ้าหน้าที่ในตำรวจในพื้นที่อปปรในพื้นที่มาเป็นทีมงานด้วยแล้วก็เขาทราบแผนงานมันจะยากในปีแรกๆเพราะว่าเรายังไม่คุ้นพื้นที่แล้วเขาก็ยังไม่คุ้นเราแต่ปัจจุบันเราจัดมา10กว่าปีแล้วนะจ๊ะใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดปีซึ่งก็ถือว่าด้วยพื้นที่เองก็คุ้นเคยมากขึ้นจริงๆธรรมยาตราเนี่ยตัวแปลนึงก็คือต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อตาน่ะนะจ๊ะท่านเห็นความสำคัญคือต้องบอกหลวงพ่อเราท่านเห็นการไกล
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราธรรมยาตราเองเนี่ยเราไปหลายที่โดยเฉพาะที่ที่เป็นเขตเมืองเนี่ยวัดบวชบนนี้โอ้โหนั่นคือเมืองเลย
2: ครับ
0: ทางก็แคบคนก็เยอะซึ่งสิ่งที่มาคือเสียงชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเพราะเราไปแล้วกระทบเขาเยอะมาก
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านไม่ลงไปดูพื้นที่จริงๆแล้วท่านก็บอกท่านถึงขั้นประรบว่าท่านอยากให้คนในเขตในวัดเนี่ยไปช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันกระทบชาวบ้านเยอะท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปเดี๋ยวท่านจะไปช่วยบกจราจรเอง ซึ่งพอท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอาสมต่างๆก็อยู่ไม่ได้เลย ก็ต้องขอบคุณอาสมพระสิกาอาสมพระศกก็เลยส่งทีมงานไปช่วยหลวงพี่นะก็เลยทำให้ทุกปีน่าจะเกือบ10ปีแล้วที่มีอาสมพระสิกากับอาสมพระศกไปช่วยงานจราจรในธรรมยาตรา เลยทำให้สามารถเข้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้ไปแค่ไปดูรถอย่างเดียว
1: ไม่ใช่ไปดูรถไปดูคน
0: แต่เราเข้าไปถึงบ้านเขาด้วยเข้าไปก่อนงาน7วันเนี่ยไปเขาทราบว่าไหนจะมีงานมานะจะมีพระมานะขอความร่วมมือนี้นะ แล้วก็มันกลายเป็นงานของชุมชนไปเลยกลายเป็นว่าเขาเข้าใจเรา พอเขาเข้าใจเขาก็รักเราจากที่เขาเคยคัดค้านเคยแอนตี้ก็หายไปงั้นเองเนี่ยเรื่องของพื้นที่ก็สำคัญมากงั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเองหรือว่าในวัดเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือชุมชนและพื้นที่เขาต้องเข้าใจกับเราด้วยแล้วก็แต่โดยหลักการแล้วก็3เรื่องก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็คนนะจ๊ะ3เรื่อง
1: นี้ปัตตานีมีปทุมเจดีย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะใช่จ
1: ้ะเป็นยังไงครับเห็นมาปีนี้ปีที่2แล้วได้ฉลองไปแล้วปีที่แล้ว
0: ใช่จ้ะใช่
1: ครับ
0: ก็เอาบุญมาฝากเราด้วยนะก็ยังเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้องบอกโยด้วย ด้วยความที่ได้บอกแล้วว่าเป็นคนบ้านเกิดปัตตานีตั้งแต่บวชปี

0: 40เองเนี่ยเมื่อเราอยู่ต่อแล้วเนี่ย ความคิดนี่มันเกิดขึ้นในใจเราอยากเห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองเห็นพระเนรเยอะๆเนี่ยในบ้านเราจังเลยหมายถึงว่าภาคใต้อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นในภาคใต้
1: จ้ะค่ะ
0: ตอนนั้นก็เพียงแค่คิดแต่ก็ความคิดนี่มันอยู่ในใจมากๆมันชัดเจนในใจเราจนกระทั่งพอเราบวชได้พอมาอยู่จราจรปี42ปี43เสร็จงานคุณยายปี44พอจะมีเวลาก็เลยขอไป43มีงานฉลองเจดีย์44 45พอมีเวลาก็เลยเริ่มลงไปจากกิจกรรมแรกก่อนคือไปบวชเนรในพื้นที่ก่อน
2: ครับ
0: ก็ได้ทีมงานจากวัดพระจันทร์แสนพลทีมงานช่วยกันก็ไปช่วยจัดบวชสามเณรที่ปลื้มมากคือบวชเนรได้ประมาณสัก80รูป
2: โอ
0: ้แล้วก็พาผู้ปกครองเนรพร้อมสามเณรขึ้นมาด้วยกัน22เมษายนน่าจะเป็นปี45จะไม่ผิดน่าจะปี45
2: ครับ
0: หลังจากนั้นเองก็ทำมาเรื่อยๆกิจกรรมจนกระทั่งก็ต้องบอกว่าภาคใต้เราเองก็ดังมากแล้วจ้ะตั้งแต่ปี47มาจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยก็ไม่นึกว่าจะกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมา20กว่าปีแต่ว่าความตั้งใจที่อยากทำก็ยังอยู่ในใจก็ยังทำต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งมาปี53ที่หลวงพ่อธรรมท่านมีนโยบายที่จะขยายศูนย์สาขาในพื้นที่มีการโครงการบวชแสนใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ตอนนั้นจริงๆในภาคใต้ปัตตานียะลาอะไรที่ว่าเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ใครๆก็สุดเอาไว้ก่อนแล้วกัน
2: มันเกรง
0: เอาไว้ก่อนแล้วกัน
1: แม้แต่ครอบครัวของพระอาจารย์ก็โยมพ่อโยมแม่ก็ยังอยู
0: ่ยังอยู่ใจยังอยู่แต่ตรงพี่ไม่คิดอย่างนั้น
1: ก็เ
0: ลยไปอาสาเลยว่าขอไปแล้วกันถ้าเกิดไม่มีใครไปขอไปจริงตอนนี้ยังอยู่จราจรอยู่แล้วซึ่งงานจราจรก็มีงานบุญใหญ่เยอะมากประชุมกันเองเนี่ยมีทั้งวิสตาร์มีต่างๆมากมายเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้โอกาสนี้มันผ่านไปก็เลยไปขอหมู่คณะว่าขอลงไปช่วยทำที่ภาคใต
1: ้
0: ก็เลยลงไปภาคใต
1: ้
0: ก็ลงไปตอนนั้นเองก็ไปเริ่มจากโครงการบวชก่อนโครงการบวชแสนซึ่งก็น่าปลื้มนะน้องพี่ก็ไม่นึกเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงทำจริงเนี่ยชอบคำบุญใหญ่เดี๋ยวพระนิพพานจะส่งคนจริงมาช่วยเราน้องพี่จัดบวชครั้งนั้นที่ปัตตานีนะจ๊ะคนมาบวชประมาณ150กว่าคนโอ
2: ้
0: โหปลื้มมากแห่รอบเมืองปัตตานีเลยปี53นะจ๊
1: ะ
0: ซึ่งเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นกำลังแบบเขี้ยวเลยแต่ว่าเราก็ได้เติมบุญให้กับพื้นที่บ้านเราแล้วก็บวชครั้งนั้นเองเนี่ยทำให้มีพระอยู่ต่อในโครงการปัจจุบันนี้มันเป็นประธานสงฆ์ในพื้นที่หลังจากนั้นเราก็จากไม่จากเดิมทีเนี่ยมีศูนย์อยู่แค่จังหวัดเดียวคือสงขลาที่บางกล่ำเราก็เริ่มสร้างทีมสร้างคนแล้วก็สร้างศูนย์สาขาจนปัจจุบันนี้มีครบทั้ง7จังหวัดที่ดูแลอยู่ก็คือตั้งแต่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงสุรินทร์เนี่ยก็ดูแลมันทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันก็มี10ศูนย์สาขาส่วนปัตตานีเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากเป็นบ้านเกิดตูหลวงพี่ลงไปเป็นพี่ใหญ่ตอนนั้น
1: ความ
0: เป็นพี่ใหญ่เองเนี่ยเราจะไปลำเอียงไปลงบัตรปัตตานีที่เดียวก็ดูน่าเกลียดยังไม่เป็นบ้านเกิดเราจึงต้องไปทำที่อื่นก่อนสุดท้ายเองเนี่ย7จังหวัดที่ดูแลมีศูนย์สาขาหมดแล้วนะจ๊ะกลายเป็นปัตตานีไม่มีศูนย์ตอนนั้นเราก็แอบเอาละ
1: ได้เวลา
0: ได้เวลาแล้วคงต้องเหมาะต้องลงไปแล้วเพราะไม่มีก็เลยลงไปช่วยหลวงพี่จิรศักดิ์ท่านไปช่วยหาที่สร้างศูนย์โอ้โหนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายเลยว่าการหาที่สร้างศูนย์นี่ไม่ง่ายเลยไปหามาหลายที่มากแล้วยิ่งภาคใต้นี่เป็นอะไรที่แบบถึงแม้มีตังก็ไปซื้อมาแล้วมันจะสร้างได้ประวัติหนึ่งก็คือมันจะเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยงั้นจึงไปหาที่มาหลายแปลงมากจนกระทั่งทีมงานบอกแปลงนี่แหละเหมาะสมแต่จะรู้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมต้องให้ใครดูเองก็ต้องผ่านครูบาอาจารย
1: ์
0: ตอนนั้นก็ให้ท่านช่วยเมตตากราบไปงานท่านขอบารมีท่านไปสองข้อข้อแรกที่แปลงนี้ใช่ไหมครับที่จะเหมาะสมในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกับข้อสองก็คือถ้าใช่เนี่ยลูกมีตังอยู่ส่วนหนึ่งครับตังยังไม่พอตอนนั้นก็ยังนึกยังไม่กล้าขอท่านก็พอท่านรับเรื่องเสร็จปุ๊บผู้ประสานงานบอกเอ๊ะเห็นท่านฟังแล้วท่านก็นิ่งๆไปนะท่านคงไม่ปรารภอะไรมั้งคะเราก็เอ๊ะคือเราลูกหลวงพ่อแล้วแต่ท่านว่าท่านบอกซ้ายเราซ้ายท่านขวาเราขวาท่านนิ่งเราก็นิ่งแต่ก็หลังจากนั้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งทีมงานซึ่งอยู่พุทธศิลป์เนี่ยโทรมาตามหลวงพี่บอกหลวงพี่ท่านเรียกเข้าไปพบก็เลยเข้าไปไปถึงปุ๊บไปเจอโอ้โหทีมงานเอามาสเตอร์แพลนตอนถวายเนี่ยถวายเป็นโฉนดให้ท่านดูแต่กลับมากลายเป็นมาสเตอร์แพลนเขามาสเตอร์แพลนก็ถือว่าเป็นผังหรือว่าพื้นที
2: ่
0: จะมีอะไรอยู่ในผังบ้างทีมงานบอกว่าที่เห็นเป็นมาสเตอร์แพลนออกมาเนี่ยทีมงานมีนะที่แค่เขียนแต่คนที่ให้เขียนคือท่านยืนกำกับสั่งให้เขียนอย่างนี้แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่านี่เป็นผังของหลวงปู่โอ้โหพี่จำคำนี้แบบมันปลื้มมากผังหลวงปู่นี่คิดนะจ๊ะแล้วที่น่าปลื้มมันขอไป2ได้3เลย
1: ค่ะ
2: โอ้โห
0: แล้วมา3ก็คือขอไป2 4กัน1ใช่มั้ยครับกับ2ลูกตังค์ยังไม่พอครับท่านก็เมตตาร่วมบุญซื้อที่ดินให้เราด้วยนะจ๊ะนี่คือ2ข้อที่ขอไปส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นความปลื้มที่ปลื้มมากๆ

0: ในมัตตปันเนี่ยมีเจดีอยู่ในผังด้วยซึ่งท่านไม่เพียงแค่ให้ผังนะจ๊
1: ะ
0: ท่านชวนทีมงานที่นั่งกับท่านเนี่ยร่วมบุญสร้างเจดีตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ซื้อเลยตรงนี้เนี่ยปรับปลื้มมากโอ้โหแบบพอปลื้มเสร็จปุ๊บทีมงานบอกว่าหลวงพี่ครับปกติท่านจะตามงานเร็วนะครับแบบว่าพอได้ปัจจัยมันก็รีบนึกว่าจะง่ายนึกว่าได้ตังค์จะซื้อที่ได้เลยเอาอยู่ไม่ใช่เลยโอ้โหกว่าจะรวบรวมซื้อที่อินได้เนี่ยที่มันเจ็ดเจ้าของใช้เวลาเกือบปีครึ่ง
1: เจ็ดเจ้าของเหรอเจ้าค
0: ่ะใช่จ้ะเพราะมันมีหลายเจ้าต่อ
1: กัน
0: ใช่แล้วบางเจ้าของนี่ก็ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วก็มีก็ต้องไปขึ้นศาลเป็นที่มรดกกว่าจะผ่านจะขายแล้วทั้งเวลาจนกระทั่งใช้เวลาเกือบสองปีพอรวบรวมที่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับรายงานท่านว่าตอนนี้ที่พร้อมแล้วครับเราก็เริ่มทำมวลชนเพราะยุคนั้นภาคใต้กับพระธรรมกายก็รู้สึกแบบยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีความรักกันเท่าไหร่งั้นการจะเข้าไปอยู่เองเนี่ยก็ต้องทำยังไงเขาไม่ไล่เราก็เลยเริ่มไปแจกของก่อนเป็นผู้ให้ไปก่อนไปแจกของแล้วก็เริ่มมีการบวชเนนแล้วก็เริ่มจากง่ายๆไปสร้างกุฏิไม่ไผ่อยู่ก่อนเขาเห็นพระมาอยู่แบบลำบากก็อยากจะช่วยพระก็เลยไปช่วยพระก็เลยเริ่มมาอยู่แล้วก็เขาก็เริ่มเข้าใจพระมากขึ้นเราอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณสักเราเข้าไปอยู่ปี64นะจ๊ะไปปี65เขาเริ่มเข้าใจละก็เลยกลับรายงานวันนี้ในพื้นที่พร้อมแล้วครับท่านก็เลยอ่ะลุยเลยพอลุยเลยก็เริ่มปี65เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะตอนนี้ไม่รู้เจดีหน้าตาเป็นไงเลยแต่เราก็ไปเริ่มเอาตามผังที่ท่านให้ไว้ก็คือตำแหน่งเนี่ยไปเริ่มกันประเด็นก่อนเริ่มจากการโปรยทรายสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆแล้วก็เวียนทักษิณเราพื้นที่ตรงนั้นนะจนกระทั่งปี65เนี่ยเริ่มมาค่ายบูชาเริ่มกันแผ่นดินตอนกันแผ่นดินเองเนี่ยยังไม่รู้แบบยังไม่ทราบแบบเจดีย์เลยนะครับก็นิมนต์พระอาจารย์สมบัตินั่นแหละไม่ใช่นะท่านได้ชื่อว่าพระอาจารย์สมบัติ
2: ถ้า
0: ถึงเช้านิมนต์ท่านไปนั่งเนสัตเลยนะครับโอ้โหในคณะสงฆ์ไปนั่งเนสัตเลยทั้งญาติโยมนั่งกันทั้งคืนเลยกันไปทั้งคืนเลยนี่คืองานแรกที่กันแผ่นดินสร้างตั้งเจดีย์ยิ่งได้แบบมาเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบปฐมเจดีย
2: ์
0: เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์ก็เริ่มสร้างแบบกุมภาพันธ์ตั้งแต่เดือนปี565นะจ๊ะสร้างมาเรื่อยจนตั้งใจจะฉลองปี66ไอ้ขอไปปี6ปี67นะ67นะ67เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันการก่อสร้างใช้เวลาแต่มันก็ต้องใช้ตังค์ก็เลยยังไม่ทัน67ก็ไม่ทันนะจ๊ะมาเสร็จเมื่อปีที่แล้วปี68ก็เลยได้มีโอกาสฉลองเจดีย์ปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกปลื้มมากเพราะตั้งแต่เราทําไปเริ่มหาที่ดินสร้างที่ดินสร้างวัดสร้างคนสร้างพระแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจบวชพระ300รูปก็มาบวชประมาณเกือบ200รูปนะจ๊ะแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมสิกธาตุแห่รอบตัวเมืองปัตตานีเลยต้องบอกตั้งแต่เกิดมาหลวงพี่ตั้งแต่สร้างชาติก็ว่าได้ภาพนี้คงไม่เคยเกิดในปัตตานีที่มีพระเป็นพันคนหลายพันคนแล้วก็อัญเชิญพระบรมสิกธาตุแห่รอบเมืองนะจ๊ะแล้วก็ปฏิสถานปีที่แล้วเองก็ปฏิสถานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วส่วนทุกๆปีต่อนี้ไปเนี่ยตั้งใจว่าในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นจากปฐมเจดีย
1: ์
0: ก็ปีนี้เช่นกันก็จะมีการบวชพระแต่ว่าตัวเลขจะเอาเลขมงคลคือเลขหลวงพ่อท่านเป็นหลักปีนี้ท่าน82ปีก็เลยตั้งใจว่าจะบวช82รูปนะจ๊ะเข้าโครงการวันที่10พฤษภาคมนี
1: ้
0: 10พฤษภาเข้าโครงการ17พฤษภาบวช24พฤษภาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีปฐมเจดีย์จะมีตักบาตรพระพันรูปเดือนตอนเช้าในลานวัดธรรมที่อำเภอเมืองปัตตานีส่วนช่วงบ่ายก็จะมีถ้าพระป่าที่ศูนย์แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีจุดประทีปบูชาพระเจดีย์นะจ๊ะวันที่24พฤษภาจบโครงการก็30พฤษภาดังนั้นเองเนี่ยก็ใครอยากเอาบุญใหญ่ไปบวชด้วยกันน
1: ะ
0: ไปบวชแล้วก็ไปร่วมงานกันนะจ๊ะ
2: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วกับปีนี้มีพิธีกรรมอะไรที่เพิ่มเติม
0: ตักบาตรพระพันรูป
2: ตักบาตรพระพันรูป
1: ใช่1,000รูป
0: ใช่ๆๆ
2: แล้วปีที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปีที่แล้ว
2: บริหารจัดการแล้วความปลื้มปิติของคนในพื้นที
0: ่มีว่า
2: แล้วผู้ที่ไปร่วมงาน
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นครั้งแรกของชาตินี้ว่าได
1: ้
0: คือทั้งตัวของพี่เองทั้งทีมงานทั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยเค้าปลื้มมากเค้าบอกเค้าไม่เคยเห็นพระมาก่อนเลยนะจ๊ะคือต้องบอกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อท่านฝึกมาดีมากเราอัญเชิญพระบรมธาตุเนี่ยเราเนียบเชเป๊ะมากนะจ๊ะทั้งพระและโยมเดินเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยมันสงบเสงี่ยมสง่างาม
2: เดินจากไหนไปไหนฮะ
0: เดินจากวัดนพวงซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเดินเข้าไปในตัวเมืองเลยประมาณสัก3กิโล
2: ครับ
0: นะจ๊ะมาจบที่ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางนะจ๊ะก็เป็นการอัญเชิญให้อัญเชิญพุทธเจ้าให้เป็นตรีมงคลกับตัวเมืองปัตตานีนะจ๊ะ
2: ครับ
0: ก็ปลื้มมากจากปลื้มว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะจ๊ะเราเป็นภาพที่แล้วเราได้อัญเชิญเทวรัตน์ไปด้วยก็เทวรัตน์เองก็อลังการแล้ว แล้วก็จริงๆในก่อนจะอัญเชิญนี่หลวงพี่อัญเชิญ16มีนาแต่ว่าก่อน1สัปดาห์เนี่ยให้ญาติโยมในพื้นที่ได้มาสักการะก่อน

0: ก็คืออัญเชิญพระพุทธเจ้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนทุกวันจะมีญาติโยมมาสักการะแล้วก็มีมาเวียนมาทักษิณแล้วก็ทำบุญต่อเนื่อง7วันด้วยคือถวายสังฆทาน7วันนิมนต์เจ้าณจังหวัดเจ้าอำเภอมาเวียนมาทุกวันเลยให้คนในพื้นที่ได้มาถวายสังฆทานทำบุญต่อเนื่อง7วัน
1: แล้วกิจกรรมประจำของศูนย์นี่มีอะไรยังไง
0: ก็ศูนย์เองเป็นสาขาวัดธรรมกายอยู่แล้วดังนั้นทุกกิจกรรมของวัดธรรมกายทำหมดเลยบวชพระบวชเนนทุกอย่างหมดเลยอบปัจจุบันเองเนี่ยถึงเราทำอบรมเยาวชนด้วยแล้วก็ทุกเดือนจะมีการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ประจำเดือนด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เนื่องจากมันมีเจดีต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่มีพลังดึงดูดผู้คนมาดังนั้นไม่ต้องทุกวันจะมีการเวียนพระศิลป์ด้วย
1: ทุกวันเลยนะ
0: ก็ในศูนย์
1: ก็คือชาวบ้าน
0: ใช่ชาวบ้านก็จะมา
1: ในพื้นที่ก็จะมาเวียนประทักษิณ
0: คือต้องบอกว่ามันเป็นจุดสว่างของชุมชนในพื้นที
2: ่
0: ในกลายเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาสังสมบุญกัน
1: ที่อย่าง323วัดได้มีโอกาสมาจัดที่นี่บ้างไหม
0: มาแล้วจัดมาแล้วปีที่แล้วมาจัดที่นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็323วัดเองจะเราจัด4จังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะเป็นการเวียนกันเดือนนี้จะพาจังหวัดนี้เดี๋ยวจะไปจัดนี
2: ้
0: พอเรามีที่เราเองมันง่ายขึ้นสมัยก่อนตอนจัดที่ปัตตานีเองเนี่ยต้องไปอาศัยวัดในพื้นที่จัดซึ่งอาศัยวัดอื่นเนี่ยการเตรียมการต่างๆมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นวัดในพื้นที
2: ่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นที่เราเองเนี่ยมันง่าย
1: คือจัดทับจัดปัตตานีก็จัดที่น
0: ี่เลยจัดที่นี
1: ่
0: ปัตตานีเอง
1: กี่ครั้งแล้วฮะจัดที่นี
0: ่เพิ่งจัดไปครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าเราเพิ่งสร้างศาลาใหญ่เสร็จก็คือหลังจากฉลองเจดีย์แล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆมันเริ่มพร้อมมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เรามีแค่ตู้คอนนอนไม่มีอะไรนะจ๊ะเมื่อก่อนมีแค่ตู้คอนมีแค่เต็นท์เช่าเต็นท์มาแต่ว่าศาลาเราเพิ่งไปสร้างเสร็จใหม่คือศาลาใต้ร่มเย็นก็จุคนได้มาสัก1,000คนได
2: ้โอ้เยอะมาก
0: ก็ในจัดงานได
1: ้ครับ
0: ก็เลยทำให้จัดงาน
1: 323วัดนี้ก็ต่อเนื่องมา20กว่าปี
0: 22ปี
1: 22
0: ปีตั้งแต่ปี47
2: ครับ
0: ตั้งแต่เกิดการภาคใต้ก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมีบุญที่เราเป็นลูกหลวงพ่อ
2: ค
0: ือเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยคนทั่วไปมองว่าเป็นวิกฤตน่ากลัวแต่หลวงพ่อเราไม่คิดอย่างนั้นคนมีบุญจะมองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการสร้างบารมีเหตุการณ์ภาคใต้ครั้งนี้ท่านชวนคนทั้งโลกมาสั่งสมบุญใช่ไหมครับมาตักบาตรเป็นล้านรูปแล้วสิ่งสำคัญคือท่านชวนกันถวายสังฆทานให้กับพุทธบุตรในภาคใต้ไม่แค่สังฆทานยังมอบทุนให้กับครูด้วยเป็นกองทุนหนุนใหญ่ช่วยคนใต้แล้วกองทุนนี้เองสำคัญมากทำให้ครูพุทธในพื้นที่นี้ไม่หนีไปไหนแล้วปัจจุบันครูพุทธเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญให้กับเราด้วยช่วยงานเราในพื้นที่เป็นกำลังจัดบวชเนนจัดบวชพระช่วยดูแลในพื้นที่โอ้ดีมากๆอาจารย์ต้องบอกปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อก่อนจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคนใต้กับว่าต้องการสิ่งใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่กันแต่ปัจจุบันเนี่ยว่าไงว่าตามกันเลยท่านรักเรามากนี่คือหลวงพ่อไม่ทิ้งท่านคือเราทำจริงๆไม่ทิ้งท่านแล้วก็สำคัญเราเป็นผู้ให้ให้จริงๆให้ทุกอย่างอาจารย
1: ์พระอาจารย์ย้ำอีกทีนึงครับพฤษภาคมนี
2: ้
1: จะต้องไปร่วมงานกันยังไงบ
0: ้
1: าง
0: ถ้าอยากจะย้ำอย่างแรกคืออยากจะชวนบวชก่อนนะจ๊ะเพราะว่าการบวชพระเป็นการยากแล้วผู้บวชก็ได้บุญมากๆแล้วบวชครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจจะบวชบูชาท่านเพราะ82ปีท่านด้วยใครได้ที่ฟังนะจ๊ะ10เข้าโครงการถึงแม้ว่า
2: 10พฤษภาคม
0: 10พฤษภา
2: ค
0: มแต่ว่ามาเลทได
1: ้
0: อาจจะมาเลท
1: ก็คุยกัน
0: ได้มาคุยกันได
1: ้สำหรับ
0: อาจารย์ตื่นเพราะอาจจะฟังรายการมันกระชั้นเลยเกินอาจจะมาสัก11 12 13ก็ยังได้อยู่เพราะ
1: บวชวันไหนนะ
0: บวช17จ้ะ
1: 17พฤษภาคม
2: ใช่
0: บางทีอาจจะเป็นผู้นำบุญเคยบวชมาหลายรอบเชี่ยวชาญแล้วได้เลยได้เลยได้เลยนะจ๊ะ
1: 17
0: บวชนะจ๊ะส่วน24จะเป็นวันฉลองครบรอบ2ปีซึ่งเช้าจะมีตักบาตร1,000รูป
2: อยู่ในเดือนเดียวกันพฤษภาคม
0: ใช่ไหมบวชครั้งนี้เนี่ยได้บุญหลายอย่างนะทั้งได้บุญจากการบวชแล้วก็วันที่24ก็จะต
1: ัก
0: บาตรในตักบาตรตักบาตรจะตักที่ในเตือนเพิ่มเมืองตักที่ลานวัฒนธรรมหน้าสารกลาง
2: 1,000
0: รูปนะจ๊ะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าที่ศูนย์นะส่วนภาคค่ำเป็นไฮไลท์ก็คือจุดประทีปนับพันดวงเพื่อจะบูชาเด็กพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชาพอดีจะได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดังนั้นเองนี่ก็เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: จ้ะ
1: ครับครับครับคุณผู้ชมเรื่องราวของพระอาจารย์นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับในทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนวิสาขบูชานี้นะครับวันที่17จะมีการบรรพชาอุปสมบทนะครับ82รูปบูชาธรรมหลวงพ่อนะครับแล้วก็วันที
2: ่24
1: ก็จะเป็นการฉลอง
2: พระ
1: เจดีย์แล้วก็มีการตักบาตรพระด้วยเราไปร่วมบุญกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มีความปลื้มปิติจากพระอาจารย์ในการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเราต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับแล้วก็ประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก

0: บริการการกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบคุณมาอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเหลือแป๊บเดียวนะคะก็มาสู่วันอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ตลอดทั้งวันค่ะในช่วงนี้เราก็มีโอวาทในเรื่องของเชื้อสายธรรมกายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่านกเข้าฝูงนกเนื้อเข้าฝูงเนื้อผู้ที่จะเข้าถึงธรรมกายก็อยู่ในหมู่ของธรรมกายนี่เป็นเครื่องหมายเข้าถึงพระธรรมกายว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีการสั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วและก็จะต้องเข้าถึงพระธรรมกายได้

0: ได้อย่างแน่นอนค่ะท่านให้ไว้เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2531ดังนั้นนะคะในวันอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่เราทุกท่านนั้นจะได้เข้ามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคนค่ะ
1: ค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมทางช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะที่รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ทำให้คุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่พลาดในการสั่งสมบุญแล้วก็ติดตามรายการดีๆในทุกๆครั้งด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆค่ะรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะคือตอนมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผู้เลิศทางมีลาภในตอนที่1ค่ะตามด้วยสกู๊ปทบทวนบุญวันคุ้มครองโลกค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของบทสัมภาษณ์ความประทับใจคณะพระสังฆาธิการและชาวต่างประเทศที่ได้มาร่วมงานบุญในวันคุ้มครองโลกกันด้วยค่ะและก็ยังมีข่าวบุญรอบโลกในวันนี้ก็มีข่าวสารงานบุญกิจกรรมต่างๆมากมายในทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนค่ะในตอนมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผู้เลิศทางมีลาภตอนที่1ค่ะแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่สุดที่จะประมาณมิได้และเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดท่อทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเป็นต้นดูดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉันนั้นค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงมีดีใจเสียใจเต็มไปด้วยความผกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพร่างกายและจิตใจภายในไม่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการรักษาใจของเราให้มั่นคงเข้มแข็งมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่สบายได้ตลอดเวลาแม้มีสิ่งภายนอกมากระทบแต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาในจิตใจค่ะ
1: ค่ะเปรียบเหมือนภูเขานะคะที่ต้องบอกว่าบางครั้งนี่ก็มีหิมะมาปกคลุมบางครั้งก็มีลมพายุกระหน่ำบางครั้งก็มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งที่ภูเขาก็ได้รับความปั่นป่วนรอบด้านแบบนี้แต่ภูเขานั้นกลับนิ่งเฉยค่ะไม่สะทกสะท้านใดๆชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะจะต้องหนักแน่นเหมือนดั่งภูผาไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากหรือว่าต้องเผชิญกับความวุ่นวายรอบด้านแต่ว่าถ้าใจของเรานั้นสงบสะอาดสว่างหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เราย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆค่ะเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้ง4ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่ที่สุดจะประมาณได้และเป็นแหล่งและเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดท่อทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นั่งที่นอนและเครื่องปูลาดเป็นต้นดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้น
0: ใช่แล้วล่ะค่ะผู้ที่หมั่นสั่งสมความดีอยู่เป็นนิดจิตจะร่าเริงแจ่มใสเบิกบานเพราะกระแสทานแห่งบุญนั้นหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเราให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจก็เกลี้ยงกล่าวสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเมื่อเรานั้นได้ทำบุญด้วยการให้ทานชนิดต่างๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รวมถึงการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำดวงบุญในตัวนั้นก็ย่อมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และจะสว่างยิ่งขึ้นไปดวงบุญนี้ก็จะมีอานุภาพดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายดึงดูดสิ่งนี้สิ่งดีๆคนดีๆเหตุการณ์ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือกระทั่งสมบัติอันเป็นโลกุตระนั่นก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานย่อมต้องอาศัยบุญทั้งสิ้นอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกดังนั้นค่ะบุญจึงเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเป็นเสมือนมหาสมุทรที่รวมของแม่น้ำที่ไหลมาจากทั่ว

0: ทุกสารทิศดังเรื่องของพระศิวลีผู้ที่สั่งสมบุญไว้ในอดีตทำให้เป็นผู้ที่มีลาภมากค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านนะคะก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทและเสด็จกลับมายังพันธุมดีนครพุทธบิดาของพระพุทธองค์นะคะทรงตระเตรียมอาคันตุกะทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมกันเป็นสหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาวเมืองกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะรวมการถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วนะคะต้องบอกว่าชาวเมืองนี่ก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ต้องมั่นใจแหละว่ามีของดีมากๆเหมือนกันที่จะนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอตกลงกันทั้งเมืองแล้วเนี่ยนะคะชาวเมืองค่ะได้ส่งตัวแทนไปนะคะทูลนิมนต์พระบรมศาสดาให้มาเสวยในวันรุ่งขึ้นเลยหูพอตกลงกันได้ปุ๊บไม่ต้องเตรียมเลยนะคะ คือรอพร้อมเลยพรุ่งรุ่งขึ้นมาฉันได้เลยจากนั้นต่างกันช่วยกันเลยนะคะจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีและก็ส่งข่าวไปทูลพระราชาด้วยนะคะว่าให้มาดูการถวายทานของพวกตนครั้นพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรทานของเนี่ยเราต้องขิงเราจะถวายให้ยิ่งกว่านี้อีกนี่ใช่ไหมคะ
0: พระดวงทานท่านใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะคะรุ่งขึ้นค่ะจึงนิมนต์พระบรมศาสดาอีกนะคะทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้สลับสับเปลี่ยนกันนิมนต์อยู่เช่นนี้จนกระทั่งในครั้งที่6ชาวเมืองจึงได้ปรึกษากันค่ะว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดนี้ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่าสิ่งนี้ไม่มีในทานของพวกเรารุ่งขึ้นเมื่อจัดเตรียมของที่จะถวายแล้วต่างก็พากันตรวจตาดูว่ายังขาดอะไรนะคะบักครั้นเห็นว่ายังขาดน้ำผึ้งและนมส้มชาวเมืองนั้นจึงส่งตัวแทนไปยืนอยู่ในเส้นทางจากชนบทเพื่อจะเข้าพระนครโดยการที่ไปเตรียมค่ะหาซื้อน้ำผึ้งสมัยนั้นนะคะพระศิวลีเกิดเป็นกุลบุตรในบ้านสกุลหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมดีเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งวันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือหม้อนมส้มติดตัวไปด้วยระหว่างทางเห็นรังผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งอาศัยอยู่แล้วจึงตัดกิ่งไม้เดินถือรังผึ้งมุ่งหน้าเข้าเมืองเมื่อชาวเมืองเห็นหนุ่มชนบทนั้นถือรวงพึ่งเดินมาต่างก็ดีใจค่ะรีบเข้าไปขอซื้อด้วยเงิน1กหาปณะพลางส่งเงินให้ทันทีด้วยความดีใจค่ะว่าจะได้สิ่งที่ตนนั้นต้องการเพื่อที่จะนำไปถวายแล้วค่ะ
1: ค่ะหนุ่มชนบทก็ฉุกคิดเลยนะนี่เป็นผู้มีปัญญาน้ำผึ้งรวงนี้เนี่ยมีราคาไม่มากถึง1กหาปณะแต่ทำไมหนอบุรุษผู้นี้ถึงยอมซื้อของเราเราควรสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุอีกนะคะจึงแกล้งว่าโก่งราคาขึ้นมาว่าโอ้ท่านให้เราเนี่ยเพียงราคาแค่กหาปณะเดียวเราไม่ขายหรอกชาวเมืองก็เลยแบบไม่ยอมค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องได้สิ่งนี้
0: ทำไงต่อคะ
1: รีบขึ้นราคาให้เลยเป็น2กหาปณะบอกจะขอซื้อเนี่ย2กหาปณะแต่หนุ่มเจ้าปัญญาก็ยังไม่ยอมขายคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะคะราคากระโดดไปถึง 1,000 กหาปณะ
0: ที่พูดนี่คุ้นหรือเปล่าคะ
1: ไวมากนะคะหนุ่มชนบทบอกโอ้โหขนาด 1,000 กหาปณะเนี่ยนะยังแบบซื้อได้เราก็ไม่ควรรีบขายนี่มีปัญญานะคะควรถามไถ่ให้รู้ความจริงเสียก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาที่สูงถึงเพียงนี้เพื่อเอาไปทำอะไรกันแน
0: ่
1: เมื่อทราบแล้วนะคะว่าสิ่งที่จะนำไปที่เขาจะซื้อเนี่ยจะนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาก็เกิดกุศลศรัทธาค่ะจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่ชาวเมืองเท่านั้นหรือคนอื่นสามารถร่วมบุญได้นี่นะคะบุรุษผู้ที่จะมาขอซื้อหลวงพึ่งเนี่ยนะคะก็อธิบายว่าการทำบุญนั้นใครๆก็มีสิทธิ์สามารถร่วมบุญได้ทั้งนั้น
0: ค่ะนี่เขามีของดีอยู่กับตัวแต่เขาอยากรู
1: ้เล่นตัวนิดนึง
0: เล่นตัวหน่อย เขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะของดีอย่างนี้จาก1กหาปณะไป1,000กหาปณะทำไมยอมจ่ายพ่อหนุ่มชนบทได้ฟังดังนั้นแล้วนะคะก็รีบพูดขึ้นเลยค่ะว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านจงไปบอกพวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายรวงเพิ่งกับนมส้มไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไรก็ตามก็จะไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขานั้นอยากถวายทาน

0: านด้วยมือของตัวเองขอท่านทั้งหลายนั้นจงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยเถิดเห็นไหมคะว่าเขาอยากได้บุญและเขายังให้ส่วนแห่งบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะเมื่อชาวเมืองรู้ค่ะก็ได้ต่างพากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์มาถึงชาวเมืองพากันนิมนต์ให้นั่งแล้วได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวเมื่อถึงวาระของตนหนุ่มชนบทจึงขยับเข้าไปใกล้พุทธอาฏของพระบรมศาสดาค่ะพรางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
1: พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงใช้บาตรรับนมผึ้งผสมนมส้มเนี่ยนะรับน้ำผึ้งผสมนมส้มแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าอย่าให้น้ำผึ้งผสมนมส้มนี้หมดสิ้นไปจนกว่ากุลบุตรผู้นี้จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปนี่นะคะแล้วก็ด้วยพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณค่ะเหตุอัศจรรย์นั้นได้บังเกิดขึ้นหนุ่มชนบทได้ถวายน้ำผึ้งผสมนมส้มใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุจนครบหมดทุกรูปจากนั้นพระพุทธองค์นะคะหลังจากที่พระพุทธองค์เสวยพระตาหารแล้วก็ได้ลุกไปท่านก็ได้ลุกไปแล้วก็ทูลขอพรนะคะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในผลแห่งบุญนี้และด้วยอานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้งขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยลาภในอนาคตกาลด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประทานพรนะคะว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดทรงอนุโมทนาในทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับพระวิหารค่ะ
0: ค่ะฟังแค่อานิสงส์นะเราก็อย่าลืมอธิษฐานนะคะขอให้ผู้เป็นเลิศในลาภด้วยเถิด
1: ในลาภ
0: เพราะว่าเราจะได้มีปัจจัยมาสั่งสมบุญกันเยอะๆเลยนะคะฝ่ายกุลบุตรนั้นค่ะก็ได้ตั้งใจกระทำบุญกุศลตลอดมาจบจนสิ้นอายุขัยท่านนั้นได้ท่องเที่ยวเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดกาลนานค่ะเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จทั้งหมดทั้งปวงสิ่งอื่นนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเท่านั้นซึ่งทั้งบุญและบาปนั้นล้วนอยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเราคนส่วนใหญ่เหมือนคนสายตายาวมักมองไม่เห็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมาคิดว่าเรื่องบุญบาปนั้นเป็นเรื่องไกลตัวจึงประมาทในชีวิตไม่สั่งสมกุศลความดีซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะทั้งบุญและบาปนั้นเกิดขึ้นในใจของเราได้ตลอดเวลาและเกิดจากการกระทำด้วยกายวาจาใจของเราอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ติดตามตัวเรานั้นไปทุกภพทุกชาติกระทั่งชาติสุดท้ายของชีวิตในวัฏสงสารถ้าเรานั้นได้สั่งสมแต่บุญกุศลค่ะเราก็จะมีแต่ความปลาบปลื้มปิติยินดีไปทุกชาติจนถึงพบชาติสุดท้ายดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นได้สั่งสมบุญกุศลนั้นให้ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาเราก็จะย่อมมีแต่ความปิติปราโมทย์ใจไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในธรรมะเพื่อประชาชนที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของพระศิวลียังมีต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็รอมาติดตามแล้วฟังว่าการสั่งสมบุญของท่านในชาตินั้นเนี่ยส่งผลอย่างไรให้ท่านเนี่ยเป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีลา
0: ภ
1: แล้วมีผลดีอย่างไรก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะต้องให้คุณผู้ชมได้ไปทบทวนบุญกันก่อนนะคะกับบุญใหญ่ที่เราได้สั่งสมบุญกันไปเมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆท่านก็ยังปลื้มกันอยู
0: ่ตอนนี้ดิฉันก็ปลื้มค่ะ
1: ใช่ไหมคะตัวพิธีกรเองก็ยังปลื้มกันอยู่เพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับชมภาพแล้วก็ร่วมปลื้มกันอีกครั้งค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์40,000กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22วันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2569

สู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์

0: ้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจันโลงพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82 ปีหลวงพ่อธรรมชโย

าพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยล้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอสถิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ค่ะเป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยต
1: ้
0: องบอกว่ามันเป็นภาพที่รวมคณะสงฆ์ได้มากมายขนาดน
1: ี้ภาพประวัติศาสตร์
0: ภาพประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหการดูแลต้อนรับของเราเนี่ยกลัวมาก
1: ๆ
0: กลัวว่าจะแบบไม่ทั่วถึงแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบุญกันแบบในทุกๆขั้นตอนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะคะมาเอาบุญกันทุกๆบุญเลย
1: ทุกๆกิจกรรมงานบุญนะ
0: ค่ะ
1: ใครไปที่ไหนนะเกี่ยงกันแต่วัดเนี้ย
0: อ
1: ้าวเก้าอี้แดงหมดแล้วหร
0: อ
1: เก้าอี้ขาวเช็ดหมดแล้วหรอ
0: ใช่แย่งกัน
1: ใช่แย่งกันและที่สำคัญอนุโมทนาบุญก่อนงานก็เตรียมงานระหว่างงานก็ทำเต็มที
0: ่ใช
1: ่หลังเก็บงานจานกี่ใบคะ
0: โอ้โห
1: ฟังแล้วขนลุก
0: ฟังแล้วขนลุกเปิดโรงงานล้างจานได้เลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเราไม่ต้องเปิดเรามีอาสาสมัครมาช่วยกันรับบุญนี่แหละทุกอย่างมันสำเร็จอย่างอัศจรรย์
1: จานเป็นล้านล้านใบอ่ะ
0: ใช่
1: นะ
0: สำเร็จเป็นอัศจรรย์
1: เนี่ยนึกถึงตอนคุณยายขัดกระโถนก
0: ็
1: เข้าถึงทำนึกถึงเราขัดจานเราก็เข้าถึงทำเช่นกันนะคะความปลื้มไม่ใช่เพียงมีเท่านี้ค่ะนะคะเรายังมีสกู๊ปค่ะ

0: Dan 40,000 นะคะ Temple United ค่ะบทสัมภาษณ์ความประทับใจของคณะพระสังฆาธิการและชาวต่างประเทศที่ได้มาร่วมงานบุญในวันคุ้มของโลกค่ะ
1: ขณะนี้ Imagine a place where 100,000 monks and 200,000 people gathered not for a festival but for peaceToday, Thailand stands at the spiritual heart of the world. Are you ready to witness the power of true unity? On Earth Day, while others valiantly protect the world outside, we nurture the world within. To celebrate Lompol Tamachio's 82nd birthday, a great offering is made to over 40,000 temples across Thailand.
2: Actually, I am came from Bangladesh. It is my first time. I saw here very beautiful. Here, very do the enjoy here. And Thai people and another country people, so many for religious and very beautiful work and very beautiful mind and very beautiful offering the dana. It is a better, very big country.
3: I'm very glad, but today almost 200,000 people and then almost 100,000 monks are here. We together, this is very rare opportunity to have that kind of meditation. So I got a goosebump.
2: Meditation is Lord Buddha's teachings. Any people can do the meditation. He's not a Muslim, not a Hindu.Not a Christian, and everybody can do the meditation mindfully. Lord Buddha says Hindu, Muslim, anybody can do the meditation and thinking high. He is a Buddhist. Says to Lord Buddha, he is a Buddhist.
3: And then this meditation is done in Buddhism. Very, very, very, we have to practice on by meditation and then bring up the Buddhism, upgrade.And then bring the Buddhism to all white with the meditation. I'm very glad.
1: The secret to this peace is the Sangha, the power of a united community.
2: Sangha life is very better because Sangha is better. So many people now together come here and do the worship, meditation, and donation, and dana.So many things. That's why Sangha is better. Sangha sa samagji. Samaggana tabosuku.
1: When 300,000 hearts beat as one, peace becomes possible. World peace through inner peace. Happy Earth Day.
4: ชอบตอนท้ายนะ Happy Earth Day
0: ค่ะ
4: ก็คือมีความสุขมากๆจริงๆนะในวันนั้นที่เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะว่านอกจากคณะสงฆ์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยทั้งคณะสงฆ์จากต่างประเทศอย่างที
0: ่ได้รับความเมตตา
4: ใช่ค่ะท่านก็เมตตาเดินทางมานะคะรวมไปถึงสาธุชนนะคะที่ไม่มีต้องบอกว่าไม่แบ่งศาสนาไม่แบ่งเชื้อชาติ มารวมตัวกันเพราะสมาธิ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสมาธิเป็นคลองกลางนะคะที่ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้ความสุขจากภายนอกค่ะก็คือสันติสุขที่เกิดขึ้นจากภายในที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารงานบุญรอบโลกแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อเลยค่ะเราไปที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างรัฐได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างเบิกบานกิจกรรมค่ะก็เริ่มขึ้นในภาคเช้าตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะดังภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันกล่าวคำ อาราธนาศีล5ต่อด้วยคณะสงฆ์เจริญ

0: เป็นพระพุทธมนต์จากนั้นค่ะก็เป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวในวันนี้นะคะก็คือคุณนิรันดร์คุณสุภามาศตันทวิวัฒน์ตามด้วยพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัตต์ค่ะประธานนำกล่าวคือคุณนิรันดร์คุณสุภมาศตันทวิวัฒน์โดยมีคณะประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมค่ะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เห็นไหมคะว่าอยู่ต่างแดนเนี่ยทายธรรมก็เหมือนในเมืองไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ประเทศไทยค่ะทำอย่างไรต่างแดนก็ทำเช่นนั้นเช่นกันนะคะต่อเนื่องกับพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะพิธีก็เริ่มด้วยพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีทอดพระป่าบูชาหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยมีคุณอิริคคุณนัชชาคุณวราเศษอินแกรมเป็นประธานทอดพระป่าหลังจากนั้นค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าภาพที่เห็นนี้นะคะก็เป็นภาพที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีในภาคบ่ายนะคะเมื่อรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์แล้วโดยท่านได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมเติมเต็มปัญญาและความรู้ Small Group นะคะให้สำหรับชาวท้องถิ่นโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐได้แชร์เกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ในการสั่งสมบุญค่ะรวมถึงแชร์ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นทุกๆกิจกรรมของทุกคนนะคะอีกทั้งทางวัดค่ะก็ยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยเรียกได้ว่าเปิดเพื่อเป็นคลาสเผยแผ่ภาษาและก็วัฒนธรรมไทยค่ะในระดับ beginner นะคะสอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐและก็ระดับ intermediate ค่ะก็สอนโดยพระมหากรกฏกรชโยนะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สร้างความประทับใจและเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่แหละค่ะภาษาไทยนะดังไกลไปทั่วโลกเพราะว่าจะเข้าถึงธรรมะภายในถ้าเราเข้าใจภาษาไทยเราก็จะได้เข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งได้นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝ่ายบิกินเนอร์ไม่พอนะพิธีกร
1: คุณครูตุ๊กตา
0: พิธีกรก็พร้อมนะคะ
1: คุณครูตุ๊กตานะคะพร้อมแล้วนะคะภาษาไทยต้องบอกว่าในหลายๆศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศเนี่ยก็มีทั่วโลกเนี่ยนะก็มีเริ่มมีการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติแล้วเพราะว่าหนึ่งนอกเขามีความสนใจจริงๆไม่งั้นถ้าไม่สนใจเนี่ยเราไม่เปิดหรอกเนาะเขามีความสนใจที่จะมาฟังเทศจากพระอาจารย
0: ์
1: ที่สำคัญมีชาวต่างชาติคนนึงเคยบอกว่าอยากเข้าใจภาษาไทยเพราะอยากฟังหลวงพ่อเวลาท่านเทศเขาจะได้เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้ง
0: แต่วงเล็บนะขอบอกภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะ
1: นี่ก็จริงอันนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าก็มีความพยายามนั่นแหละจะได้ฟังธรรมะกันนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกาค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวัดพระธรรมกายปาล์มบีชได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทนะคะจะกิตติเมโทค่ะจะเอาวาดวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนะคะพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยมีคุณมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากนั้นนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล5ค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดนะคะซึ่งประธานนำกล่าวคือคุณจิรานีเทเลอร์คุณวันทวินสุบันคุณอัครพักตรานพิธีถวายกองบุญทิพยบุพผาประธานคือคุณอิสระพงษ์สามหมอคุณณัชชาช้างสีแปลกค่ะพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระคือประธานคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณอิสระพงษ์สามหมอคุณจามรพงษ์ปลื้มปิติใจแล้วก็คุณมาลีแดงค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาสืบไปจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ในเรื่องที่ท่านบอกว่าด้วยการให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ

0: วิชาธรรมกายในต่างแดนเมื่อถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้นะคะก็ได้สร้างความอิ่มเอมใจแล้วก็อิ่มบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ในช่วง เดือนละครั้งนะคะกับพิธีบูชาข้าวพระกันด้วยค่ะนะคะบรรยากาศก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศช่วงนี้ก็น่าจะบรรยากาศดีขึ้นแล้วนะคะอากาศก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นแล้วนะคะหลายๆเมืองก็อาจจะไม่ได้มีหิมะมากมายก็เดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแต่ละท่านที่ได้เป็นประธานนะคะก็เดินทางมาสั่งสมบุญนะคะซึ่งท่านประธานสงฆ์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทนะคะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะได้มีญาติโยมนะคะมาสั่งสมบุญกันมากมายเลยอย่างที่เห็นในภาพ
1: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะเรามาต่อกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญในเวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสาธุชนผู้มีบุญก็ได้อาราธนาศีล5ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยประธานค่ะคือคุณแม่ปราณีคุณจิราวดีคุณอานนท์ศรีสุวรรณและหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระขันชัยชยวังโสเมตตานำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตามด้วยท่านเจ้าภาพทุกคณะค่ะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนที่ทุกท่านนะคะก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นก็เป็นการถวายกองบุญต่างๆค่ะโดยมีประธานนำกล่าวดังต่อไปนี้นะคะประธานกล่าวถวายกองบุญพันดาคารนั่นก็คือห้องเก็บของค่ะคือคุณอรุณรัตน์สงขาคุณนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์ประธานกล่าวถวายกองบุญยารักษาโรคคือคุณนฤมลรือชามอสซิงเกอร์คุณเคนวจราต่อด้วยพิธีทอดพระป่ากองบุญซื้อรถยนต์เพื่อใช้งานในพระศาสนาประจำเดือนพฤษภาคมประธานนำกล่าวคือคุณสำราญผลสุขพร้อมด้วยครอบครัวคุณสุรินทร์วงวิทยาเวชพร้อมด้วยครอบครัวและในช่วงท้ายค่ะท่านทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดนะคะแล้วก็ร่วมทบทวนบุญที่ผ่านมาและเมื่อถึงเวลาธรรมกายนะคะซึ่งก็ตรงกับเวลาของประเทศไทยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยโดยผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันค่ะสั่งสมบุญใหญ่นั่นก็คือพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานแล้วก็ร่วมบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้นะคะถ่ายภาพแคปไว้ที่หน้าจอเลยค่ะนะคะจะได้ไม่ตกบุญใหญ่แม้แต่เพียงบุญเดียวหรือว่าแอดไลน์ไปได้ค่ะที่ LINE ID jackie2708669นะคะคืออุบาสิกาสมจักค่ะนะคะร่วมกันทำบุญสมโภชพระประธานบอสตันอเมริกาหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0615395272นะคะอุบาสิกาศรีสุวรรณค่ะและคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารออมสินค่ะเลขที่บัญชีนะคะก็คือ0204-7699-1235ชื่อบัญชีค่ะวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะนี่ก็คือเป็นการสั่งสมบุญใหญ่นะคะที่จะได้ร่วมกันนะคะกับพิธีสมโภช องค์พระประธานบอสตันสหรัฐอเมริกาค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าเป็นบุญดีๆในช่วงนี้นะในต่างแดนทั้งมีพระประธานบางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมบางที

0: ก็มีพระเจดีย
1: ์ค่ะ
0: เจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะคะเราก็จะได้ร่วมบุญกันไปทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: มาในส่วนของยุโรปกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมงานบุญใหญ่เหมือนกันนะคะกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดกิจกรรมงานบุญภายในงานมีพิธีดังนี้นะคะพิธีกฎชวันบุญส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีถวายพวงมาลัยสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์พิธีถวายยานพาหนะแก้วพิธีถวายคิลานเพศัตพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและเมื่อถึงเวลาธรรมกายนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ก็ได้สร้างความปลื้มปิติใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้มีบุญทุกท่านท่านใดค่ะที่สนใจที่จะสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีประดิษฐานพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดนะคะในภาคพื้นยุโรปบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็จะมีกิจกรรมงานบุญในวันที่16-17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป30วัดได้ที่คุณพัสนิตาเครือเถานะคะลาย ID PASNITA หมายเลขโทรศัพท์0610757266หรือว่าคุณฤทัยรัตนโหนดแก้วนะคะลาย ID ค่ะ RUTHAIRUT หมายเลขโทรศัพท์0815615740ค่ะอันนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะนี่จะเป็นกำหนดการพิธีกรรมคร่าวๆนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมก็ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:30 นาทีอ
1: ัน
0: นี้เป็นเวลาท้องถิ่น
1: สัปดาห์หน้าก็อย่าลืมค่ะติดตามรับชมผ่าน GBN by DMC ค่ะเอาละค่ะเรากลับมาโซนเอเชียกันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะขอไปรับชมประมวลภาพพิธีปฐมฤกษ์หล่อองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่15มีนาคมที่ผ่านมาจะปลื้มปิติขนาดไหนก็ขอไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ต้องบอกว่าเป็นพระเจดีย์ทรงที่ใครเห็นก็มีความแบบเขาเรียกว่ามีความไม่จบสิ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีความแบบลื่นไหลไปได้เหมือนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ใครมองเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็นึกถึงองค์พระภายในนี่แหละนะเป็นรูปที่ไม่แน่นเกินไป
1: ไม่มีหน้าไม่มีหลัง
0: จะอธิบายเป็นยังไงดีภาษาศิลปะเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกได้ว่าการมององค์พระเจดีย์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ใจเราสงบ
1: ม
0: ันทำให้ใจเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในหลายๆศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีบรรยากาศรวมไปถึงภายในด้วยนะภายในประเทศมีบรรยากาศแบบนี้กันแล้วนะคะที่จะสร้างเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบข่าวบุญแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะสั่งสมบุญแล้วก็มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยกันด้วย
1: สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการเผยแผ่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าค่ะในช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมเมื่อผู้มีบุญนะคะได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมเมื่อได้พบกับพระรัตนตรัยก็จะเสมือนว่าได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงค่ะและก่อนที่เราจะไปสร้างความใสให้เกิดขึ้นในใจเราจะไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างไสวต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอนให้ไว้เมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า59คุณผู้ชมคะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์แก่ผู้ที่ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและซาบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเท่านั้นช่วงนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจากทั่วโลกนะคะจะได้พร้อมใจกันสร้างความใสจากแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปพร้อมๆกัน

0: ั่วโลกขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: ค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้อากาศอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็รักษาสุขภาพกายด้วยเพื่อให้ใจเราแข็งแรงนะคะจะได้นั่งธรรมะกันอย่างสว่างไสวแล้วก็ช่วงนี้ก็คอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆก็เปิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านอยากที่จะไปปฏิบัติธรรมไปพักผ่อนใจที่ไหนก็ติดตามข่าวสารได้ในเพจต่างๆนะ
1: คะ
2: หรือว่าถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดที่02-831-1000กันได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมกันให้ใจใสใจสว่างและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้ไปค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจากผู้รู้ภายในแล้วนะคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมได้หมดเวลาลงแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจนะคะให้ทุกท่านสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนพิธีภาคปฏิบัตินะจะเป็นช่วงท้ายๆที่มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของการกรวดน้ำรับพรเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความให้เข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของการให้พรของพระในพระพุทธศาสนานั้นมีมาในพุทธบัญญัติในสิกขาบทนะในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าจากเริ่มแรกเดิมทีที่พระองค์ทรงจามแล้วก็พระภิกษุพากันให้พรในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมแล้วก็เกิดการหยุดการแสดงธรรมพระองค์ก็บอกภิกษุอย่ามาให้พรแบบนี้เลยเพราะการให้พรแบบนี้มันก็จะทำให้อายุขัยยืนยาวหรือจะทำให้ตายเพราะการให้พรมันไม่เกี่ยวกันหรอกพระองค์ก็ไม่อนุญาตนะบอกว่าภิกษุใดให้พรขนาดนี้ก็จะต้องอาบัติทุกกฎแต่พอการหลังเวลาญาติโยมมาทำให้เกิดการโพลธนาว่าพอเห็นพระให้พระจามโยมก็บอกหลวงพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวนะพระก็นิ่งเกรงเลยเพราะว่ากลัวผิดพระวินัยข่าวนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอ๋อโยมเขาต้องการคำให้พรที่เป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตพระภิกษุก็พึงให้พรเถิดพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ให้พรได้ดังนั้นการให้พรนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราชาวพุทธต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าบางคนไปตีความว่าการให้พรนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาเป็นเรียกว่ากันไปเหมือนว่าเราอ่านพระไตรปิฎกไม่ทั่วถึงเนาะอันนี้จะได้ขยายความกันให้เข้าใจตรงนี้ซะก่อนในเมื่อคราวที่แล้วได้ขยายความแปลความหมายของพรที่พระภิกษุสงฆ์สวดให้ในงานมงคลงานอวะมงคลวันนี้จะมาเริ่มต้นที่งานอวะมงคลอีกที่ขยายความต่อมานะพอพระธัญญถาเสร็จปั๊บพอสวดสัพพีแล้วถ้าเป็นงานอวะมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศพงานตายเนี่ยท่านก็จะใช้บทสวดเขาเรียกว่าติโลกุณฑะทันกันตสูตรใช้สวดอนุโมทนาในงานศพหรืองานทำบุญผู้ที่แก่ผู้ที่ล่วงลับในติโลกุณฑกสูตรเนี่ยมันมีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรบทนี้เป็นที่มาของที่

ญาติเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วหรอบทเนี้ยมันจุดเริ่มต้นจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตญาติมาขอส่วนกุศลไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้พระองค์ก็ได้ตรัสว่าติโลกุลเดสุติถันติสันทิสิงคาตะเกสุจะทวารพาหาสุติถันติอาคันตวานะสกังครังฝูงเปรตมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนบ้างณทางสี่แพร่งณทางสามแพร่งบ้างใกล้บานประตูบ้างปหุเตอันนะปานัมหิขัดชโพธเชอุปัตติเตครั้นเมื่อข้าวและน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมากตั้งไว้แล้วณเตสังโกจิสรติญาติไรๆของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้สัตตานังกรรมปัจจยาเพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยคือบางทีข้าวปลาอาหารพร้อมเสร็จสรรพแต่ว่าญาติระลึกไม่ได้ว่าหมู่ญาติก็เราอุทิศส่วนกุศลไปยังไงที่ตายไปแล้วอย่างนี้นะเป็นเพราะกรรมนั้นเขายังบดบังอยู่เอวังทัทันติยาตินังเยโหนติอนุกรรมปกาสุจิงปณีตังกาเลนะกรรมปิยังปานโภชนังชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำควรดื่มและโภชนะอันสะอาดประณีตเป็นของควรอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่านี่ไงพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเรามาระลึกนึกถึงหมู่ญาติแล้วก็พอถวายข้าวปลาอาหารถวายทานเสร็จก็ระลึกนึกถึงญาติก็อุทิศส่วนกุศลให้ไปอย่างนี้นะอิทังโนญาตินังโหตุทานนี้จนถึงแก่ญาติทั้งหลายของเราสุกิตาโหนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถิดเนี่ยท่านก็บอกว่าเออขอญาติทั้งหลายของเราเป็นสุขเถิดแต่จะตัทธสมาคันตวาญาติเปตาสมาคตาและพวกญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นพร้อมกันมาประชุมในสถานที่ให้ทานนั้นปะหูเตอันนะปานัมหิสักกัจจังอนุโมทะเลอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวและน้ำเป็นอันมากว่าจิลังชีวันตุโนยาติเยสังโหตุละพามะเสเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเราใดขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดคือพวกเปรตทั้งหลายเนี่ยอดอยากกันโอ้จนกระทั่งหิวโซพอเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ปั๊บเนี่ยเขาจะต้องอนุโมทนาโดยความเคารพในทานที่เราให้เนี่ยนะดังนั้นเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องฝึกการอนุโมทนาบางคนหรือว่าดวงวิญญาณบางดวงที่ตายไปแล้วหมู่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อนุโมทนาไม่เป็นอนุโมทนาไม่เป็นก็เหมือนเขาเอาน้ำใส่กระป๋องหรือใส่ขวดมาวางไว้ให้เราแล้วเราเปิดไม่เป็นอย่างนี้ไงหรือปลากระป๋องที่เขาเอามาวางไว้เปิดไม่เป็นกินไม่ได้อย่างนี้ก็เหมือนกันเขาส่งอุทิศส่วนกุศลให้อนุโมทนาไม่เป็นมองเฉยต้องฝึกอนุโมทนาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะการฝึกอนุโมทนาก็คือเห็นใครก็ตามที่เขาทำความดีนะเขาทำบุญเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็อนุโมทนาชื่นชมสาธุดีแล้วได้ทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าโอ้พอเห็นเขาทำความดีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตใจนี่อิจฉาริษยาตาร้อนมองแต่เรื่องผิดๆโอ้มันสร้างภาพมันอย่างนั้นมาอย่างนี้อันเนี้ยไอ้พวกนี้นะจิตมันเศร้าหมองมัวหมองไม่รู้จักการอนุโมทนาอนุโมทนาคือการพลอยยินดีหรือมีความยินดีปรีดาที่เห็นคนทำความดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้พอตายไปเป็นดวงวิญญาณเรียกกันว่าผีเนี่ยหรือไปเป็นเปรตอย่างเนี้ยพอเห็นหมู่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำปั๊บก็อนุโมทนายกมือสาธุเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นแต่ถ้าทำไม่เป็นก็มองนิ่งอย่างนั้นบุญก็ไม่เกิดอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะนี่ต้องบอกต้องเตือนชาวพุทธเราว่าต้องฝึกอนุโมทนาอย่าให้จิตใจเกลือกกลั้วไปด้วยความอิจฉาริษยาตาร้อนพอได้ยินข่าวว่าคนนั้นเขาทำบุญ5ล้าน10ล้านโอ้โหใจนี่มันตันหนีทั้งนี่มีทรัพย์ของตนเองนะไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองตันหนีทีเดียวด่าเขาหาว่าเขาโง่งมงายหาว่าเขาถูกหลอกเอ้ามันถามว่าเงินเราไหมไม่ใช่มันเป็นสมบัติเขามีสติปัญญาเขารู้ที่จะบริจาครู้ที่จะทำบุญนั้นเนี่ยก็อนุโมทนาถ้ามีใครได้มาบอกเนี่ยวันนี้เอาบุญมา

ปากนะทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารไป5 ล้าน10 ล้านก็อนุโมทนาเขาไปบางคนโอ้ไปด่าเขาไปว่าเขาไอ้ประเภทเนี้ยจิตใจมันเศร้าหมองไม่ได้บุญแถมได้บาปต้องฝึกนะต้องฝึกอนุโมทนาเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวและน้ําเป็นต้นเป็นอันมากว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเหล่าใดเนี่ยพออนุโมทนาเสร็จปั๊บโอ้โหสมบัติที่เกิดขึ้นอันเป็นทิพย์เนี่ยก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เขาอนุโมทนาเป็นเขาก็จะให้พรว่าโอ้ขอให้ญาติของเราเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวให้พรพวกเราอีกนะเพราะว่าเขาจะได้รอรับบุญเรื่อยๆไงอยู่เป็นนานๆเถิดอย่าเพิ่งตายเลยอะไรประมาณนี้อัมหากันจะกตาปูชาบูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายทายกาจะอนิพพลาและทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่นี่ท่านบอกเอาไว้เลยว่าคนที่ทำบุญเนี่ยคนที่จะได้ก่อนก็คือคนที่ให้เป็นคนแรกนั่นหมายถึงตัวเราส่วนผู้ตายจะได้รับไม่ได้รับไม่รู้ละแต่ตัวเราได้รับก่อนแล้วเขาได้แค่อนุโมทนาดังนั้นเรานี่แหละเป็นผู้ได้รับก่อนทายกทั้งหลายก็หาไรผลไม่ณหิตัตถะกสิอัตถิอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมตายไปแล้วเราจะบอกโอ้ยเดี๋ยวจะไปทำมาหากินบอกให้ลูกให้หลานเผาอะไรล่ะเผาจอบเผาเสียมเผาไถเผาอะไรไปเพื่อจะได้ไปทำมาหากินกันในสัมปรายภพบางคนหนักเข้าไปอีกขอให้เผาคอนโดเผารถเผาอะไรไปให้จะได้ไปขับกันนั่นเป็นจินตนาการนี่ท่านบอกไว้จริงแล้วอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีการทำมาหากินนะไม่มีการไถมาการหวานนะโคลักเขตนวิชติไม่มีโคลักกรรมปตุสัตว์เลี้ยงโคเห็นไหมบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะไปทำมาหากินทำไร่ไถนากันในปรโลกไม่มีวนิชชาตาทิสีนัตถิไม่มีการค้าขายเช่นนั้นโอ้โหบางพวกก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปิดร้านขายมือถืออยู่ในปรโลกจะไปทำโครงการ 3G 4G 5G กันอยู่ในปรโลกพูดกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเลยมันไม่มีพระพุทธเจ้าบอกไม่มีการค้าขายไม่มีการทำธุรกิจอย่างนั้นหิรัญเยนะกายากตังไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินบอกโอ้ข้าพเจ้าอย่าลืมนะลูกหลานนะพ่อแม่ตายไปแล้วเผาเงินเผาทองไปนะเราจะได้เอาเงินทองนี่แหละไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนกันไปทำธุรกิจกันซื้ออะไรล่ะประตูสวรรค์ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ในยมโลกอะไรก็ว่ากันไปนั่นเป็นจินตนาการล้วนแต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองอิโตทินเนนะยาเปนติเปตากาลกตาตหิงผู้ทำกาลกิยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพไม่เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานที่ญาติให้แล้วในโลกนี้นี่ไงต้องแปลเปลี่ยนจากสมบัติหยาบๆเป็นสมบัติละเอียดคือบุญถึงจะส่งผลไปถึงกับเขาได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้เนี่ยทำไมเราต้องใช้น้ำลดลงไปที่ดินแล้วมันก็ถึงดูดขึ้นไปก็มันเป็นวิถีชีวิตของเขาอย่างนั้นหรือต้นกล้วยไม้บางชนิดมันเกาะอยู่กับต้นไม้อื่นรากมันมามันดูดความชื้นในอากาศได้อะไรก็เห็นไหมมันก็แปรเปลี่ยนจากส่วนที่เป็นอาหารทางหยาบของมันเข้าไปสู่ในลำต้นของมันได้โดยวิธีการที่แปรเปลี่ยนเราทำไมไม่เอาคำข้าวไปต้นไม้เอ้ยเอาอ้าปากลูกเดี๋ยวจะป้อนข้าวเราทำไมไม่ป้อนข้าวมันแบบนั้นไม่ป้อนอาหารมันแบบนั้นล่ะไม่ใช่ปลูกมะม่วงไว้ร้อยต้นแล้วถึงเวลาเช้าแล้วพวกเราเตรียมข้าวปลาอาหารไปแล้วก็ไปหยอดใส่ปากต้นมะม่วงทุกต้นวันละ5 คำ 10 คำนี่ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องมีวิธีการก็ต้องแปรเปลี่ยนจากปุ๋ยไปใส่ดินให้มันกินมันก็ดูดขึ้นไปเลี้ยงลำต้นใบออกดอกออกผลนั่นคือวัฏจักรของความเป็นจริงเช่นเดียวกันกับผู้ที่ตายไปแล้วก็ต้องรู้วิธีการแปลเปลี่ยนว่าอย่างไรบุญที่จะไปถึงเขาแปลสภาพอย่างไรนะอย่างที่บอกไปว่าจะแปลสภาพอย่างไรที่ต้นไม้จะได้รับอาหารก็จากน้ำที่เราใส่ลงไปจากปุ๋ยที่เราใส่ลงไปก็เหมือนกันบุญที่ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะได้รับก็ต้องให้กับผู้มีชีวิตเนี่ยรู้จักวิธีการทำก็ต้องแปรเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบๆให้เป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญแปรเปลี่ยนยังไงอ่ะก็ต้องไปอาศัยเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์

เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าคุณจะรังเกียจพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอย่างไรอย่างไรแต่สุดท้ายนั่นคือวิถีทางแนวทางที่จะแปลเปลี่ยนสภาพจากทรัพย์หยาบของท่านให้เป็นบุญละเอียดส่งผลไปถึงผู้ตายถามว่าทำกับผู้อื่นทำกับนักบวชและที่อื่นถึงไหมตอนนี้เราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วเรื่องของการกรวดน้ำเรื่องของพระเจ้าชาติศัตรูที่ไปเจอเปรตหัวโล้นที่เปรตหัวโล้นไปขอบุญจากลูกสาวที่ทำบุญกับนักบวชนอกศาสนาที่เขาไม่ค่อยมีศีลไม่มีธรรมอุทิศมาบุญมันไม่ถึงเหมือนเขาส่งน้ำมาให้น่ะเหมือนพ่อแบมือเดี๋ยวผมจะให้น้ำไปดื่มเทลงมาแวบเดี๋ยวเปียกพอเปียกๆมันไม่ถึงมันไม่ทันได้กินก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นน้ำในบุญที่เราทำบุญในพระศาสนาในการทำบุญกับพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานเนี่ยมันเหมือนน้ำเป็นโอ่งเป็นไหที่เป็นถังที่ตักกินได้อย่างเต็มที่อย่างนี้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ว่าดูถูกในศาสนาอื่นแต่ว่ามันมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาของเราจริงๆอย่างนั้นจริงๆส่วนใครจะเชื่ออย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ให้เราเข้าใจเลยว่าวิธีการที่จะทำบุญไปหาผู้ที่ล่วงลับในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องแปลเปลี่ยนสมบัติหยาบๆทรัพย์หยาบๆอาหารการกินหยาบๆนี้ให้เป็นบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วผู้ที่ล่วงลับนั้นก็รู้วิธีการรับเห็นไหมทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนอย่างนี้ถึงจะถึงได้อุณเตอุตกังวุฒังน้ำฝนตกลงในที่ดอนยะถานินังปวัตติย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติทานที่ทายกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะถาวาลิวหาปูราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะถาวาลิวหาปูราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติทานที่จะยกให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นนี่ยะถาเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันอยู่ในพระสูตรนี้อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบทที่ยาวพระท่านก็เลยนิยมมาสวดตัดตอนตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยนิยมสวดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือถ้าศพหรือทำบุญที่มีผู้ตายยังไม่ได้เผาพระก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมจะไม่ได้สวดแต่เริ่มต้นพระสูตรตามที่หลวงพี่ขยายความมานะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เหมาะก็สมกันก็คือโยมก็บอกว่าไม่ต้องสวดยาวเท่าไหร่หลวงพี่นะเสียเวลาโยมก็รีบกลับพระก็บอกเออดีเหมือนกันโยมอาตมาก็จะได้ไม่นั่งนานก็เลยพากันตัดตอนลงมาจากพระสูตรยาวๆก็เลยตัดมาท่อนนี้ท่อนนี้ก็ถือว่าเป็นท่อนที่สำคัญถ้าศพยังอยู่ถ้ายังไม่ได้เผาพระก็เมื่อสวดยะถาสัพพีเสร็จก็จะเริ่มต้นขึ้นตรงนี้เลยว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสรังก็ควรให้ทักขินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือว่าการล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ชัดเจนว่ามันลึกนึกถึงคุณความดีของญาติสนิทมิตรสหายที่ท่านทำความดีไว้กับเราคนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นปู่เป็นย่าเป็นอาเป็นต่างๆนู้นคอยช่วยเหลือเขาพอลึกนึกถึงอย่างนี้ท่านยังไงก็ให้ทำบุญไปให้อย่าไปร้องห่มร้องไห้พูดง่ายว่าน้ำตามันไม่สามารถที่อุทิศส่วนกุศลไปได้นะร้องไห้7วัน7คืนตาบูดตาบวมโอเสียสุขภาพแถมคนตายก็เศร้าโศกตามอีกไม่ได้บุญได้กุศลอีกพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปร้องห่มร้องไห้เลยอย่าไปลำพิไรลำพันเลยเรารู้หลักแล้วนี่ถ้าระลึกนึกถึงผู้ตายเมื่อไหร่ก็รีบทำบุญไปใ
ณตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังปิดถันติยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกมันไม่ช่วยเหลือได้เลยนะเป็นวิญญาณเหเล่ร่อนยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าน้ำตามันช่วยไม่ได้ถ้ารู้จักหลักก็คือรีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ซะนี่ถ้าศพยังอยู่ก็จะสวดเริ่มต้นมาตรงนี้แต่ถ้าศพนั้นตายหรือเผาไปแล้วนะเผาไปแล้วหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบประจำ7 วัน100วันเจ็ดวัน50วัน100วันหรือที่เผาศพไปแล้วทำบุญประจำปีทำบุญกระดูกอะไรเงี้ยพระท่านก็จะเริ่มสวดเริ่มต้นจากอายันจากโขทักขีนาทินนาอันนี้เป็นความรู้สำหรับพระที่ท่านสวดด้วยนะว่าถ้าศพยังอยู่ก็จะเริ่มต้นกันที่อาทาสิเมอากาสิเมแต่ถ้าศพไหนที่เผาไปแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันว่าอายันจะโขทักกินาทินนาอายันจะโขทักกินาทินนาก็ทักษินานุปาทานนี้แหละอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิติตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในสงฆ์เนี่ยท่านบอกไว้ชัดเจนว่ามันต้องทำในสงฆ์นะทำในสงฆ์ได้ทำเป็นสังฆทานนี่แหละทีฆรตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและการบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขูณมนุปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มเติมให้แล้วเห็นไหมคือเนี่ยเราได้ทำบุญให้ทานพระภิกษุสงฆ์ท่านก็มีกำลังในการที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะในการที่จะสวดสาธยายในการที่จะพุทธปฏิบัติธรรมพลันจะภิกขูนะมนุปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านให้เพิ่มแล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้แหละท่านบอกโอ้โหเป็นบุญไม่น้อยทีเดียวนะที่ผู้กระทำบุญแม้ทำเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่บุญนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนกับผู้ที่ทำก่อนอย่างมหาศาลผู้ที่ล่วงลับนะท่านก็จะได้จากบุญแก่การอนุโมทนาและพอทำเสร็จแล้วบางคนหวงกลัวบุญจะไม่กลัวตนเองเนี่ยถ้าอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วกลัวบุญตนเองจะหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นอุทิศไปเถิดนะบุญยิ่งเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าบุญมันจะหมดงานอวมงคลหรืองานที่เกี่ยวกับงานศพงานตายประเภทนี้ซึ่งเราได้ขยายความให้ฟังไปเรียบร้อยทั้งฝ่ายมงคลงานอวมงคลแต่มันก็มีบทพิเศษที่จะใช้ในกรณีพิเศษจะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นอัคคปสาทสูตรในอังคุตระนิกายจตุกนิบาตว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศอันนี้ก็เป็นการให้พรในกรณีพิเศษอีกเหมือนกันมีที่มาที่ไปอย่างไรภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการอะไรบ้างคือ1สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามี2เท้ามี4เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศฉะนั้นน่ะคนเราจะ

บุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมะนะที่คําสอนต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเลิศและธรรมะที่ว่าเป็นเลิศนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เลื่อมใสปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ท่านก็บอกว่าจะได้ผลอันเลิศได้ผลดีของการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้มรรคเนี่ยมันก็จะมีทั้งมรรคเบื้องต้นมรรคท่ามกลางมรรคเบื้องปลายซึ่งเราค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาขยายความกันไปอย่างที่3ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความส่างความเมาความดับความกระหายความถอนอะไรความตัดวัฏฏะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศนั้นดังนั้นเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เลิศเนี่ยนะก็คือการคลายความกำหนัดยินดีความมัวเมาต่างๆแล้วก็พระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นเลิศในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นคือวัตถุประสงค์การสร้างบารมีการทำความดีของเราก็เพื่ออะไรก็เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานการจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็ต้องคลายกำหนัดต้องหมดอาสวะกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราเลื่อมใสในพระนิพพานก็จะทำให้เรามีผลเขาเรียกมีวิบากมีบุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันสี่หมู่ก็ดีคณะก็ดีมีมันเท่าใดพระสงฆ์สาวกของตถาคตได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของวิภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ก้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่คณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสสงชื่อว่าเลื่อมใสยิ่งในสิ่งที่เลิศและวิบากกรรมที่เลิศจะมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ4ประการนี้แหละดังนั้นเนี่ยบรรดาหมู่คณะเจ้าหมู่เจ้าคณะหรือผู้เป็นนักบวชทั้งหลายพระพุทธเจ้าสรรเสริญสงสาวกของพระองค์ก็เรียกว่าอริยบุคคล4คู่แจ8จำพวกนั่นแหละตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลเนี่ยท่านบอกนี่พระสงฆ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศดันดาหมู่คณะทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่เลื่อมใสในพระสงฆ์ถือว่าเลื่อมใสในผู้เลิศบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันอันนี้การเลื่อมใส4ประการจากนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระคาถาเราเรียกกันว่าอัคคปสาทสุตตะคาถาใช้สวดอนุโมทนาในการถวายทานกรณีพิเศษเช่นสลักพัดสังฆทานเป็นต้นในบทนี้ท่านว่าอย่างไรบ้างอัคคโตเวปสันนานังอัคคธรรมังวิชานตังเมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วในความเป็นของเลิศอเคพุทเทปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขินายเยอนุตเตรทรงเป็นทักขินายบุคคลผู้ยอดเยี่ยมอเคธรรมเมปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปสเมสุเขซึ่งเป็นธรรมปัสจากราคะและสงบระงับเป็นสุขอเคสังเคปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศปุญญเขเตอนุตเรซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอดเยี่ยมอคัสมิงทานังทัตตังถวายทานในท่านผู้เลิศนั้นอคังปุญญังปวัตติบุญที่เลิศก็ย่อมเจริญอคังอายุจวันโนจะอายุวันณะที่เลิศยะโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขะพละที่เลิศย่อมเจริญอคัสสทาตาเมทาวีอคธรรมสมาหิโตผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญยเขตอันเลิศเทวภูโตมนุสโสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามอคัปปโตปโมทติติย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แลนี่ก็เป็นบทที่นิยมใช้ในคราวกรณีพิเศษนะอย่างเช่นโยมทำบุญถวายอาหารกรณีเขาเรียกว่าอาหารประณีตพิเศษพิเศษเนี่ยนะตามที่ชาวโลกเขานิยมกันนะก็จะให้บทนี้แหละเขาเรียกว่าบทอัคคโตเวนะพระเขาเรียกกันชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยก็แปลความหมายให้ฟังไปแล้วอีกบทหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกะสักกนิบาตว่าด้วยโภชนะทานสูตรว่าด้วยการให้โภชนะบทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6

5ประการอะไรบ้างคือ1อายุ2วรรณะ3สุขะ4พละ5ปฏิภาณครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมมีส่วนได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นส่วนของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมมีส่วนได้สุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมมีส่วนได้ปฏิภาณอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการนี้แลจากนั้นท่านก็จะตรัสสรุปเป็นพระคาถาซึ่งเราเรียกกันว่าโภชนะทานานุโมทนาคาถานะใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรืองานทำบุญทั่วไปบทนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยจะเรียกว่าบทอายุโทอายุโทพระโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัตชติย่อมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนะสุขะและปฏิภาณทีคายุยสวาโหติยัตถะยัตถุปปัชติติบังเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นดังนี้แลนี่ก็เป็นบทที่พระจะนิยมสวดสาธยายให้กับพวกเราเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะอายุโทพละโทธีโรจะได้เข้าใจสักทีว่านี่คือความหมายมาจากตรงนี้นะมาจากพระสูตรนี้แล้วก็มาบทสุดท้ายที่ยังไงก็จะต้องมีบทนี้จะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลก็ตามเขาเรียกเป็นสัพพมงคลคาถาสัพพมงคลคาถาเนี่ยเป็นบทส่งท้ายที่ปิดท้ายรายการแล้วก็เป็นบทที่แต่งขึ้นในมาภายหลังซึ่งเวลาจะให้พรในขณะที่บิณฑบาตใช้บทนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่ประการใดเพราะนี่ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้เป็นคำสอนพุทธเจ้าที่อยู่ในพระสูตรในพระวินัยแต่เป็นบทที่พระอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้มีความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ได้แต่งขึ้นมาเป็นบทให้พรสัพพมงคลคาถามีความหมายและมีคำแปลว่าอย่างไรภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนี้ก็จะเป็นบทส่งท้ายสำหรับงานมงคลและงานอวมงคลเรียกกันว่าบทภวตุสัพท์นั่นเองดังนั้นการขยายความศาสนพิธีภาคปฏิบัติว่าด้วยการกรวดน้ำรับพรก็ขยายความมาให้เราเข้าใจกันคร่าวๆโดยประมาณนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะได้เข้าใจจบขบวนความกันตั้งแต่เริ่มต้นพิธีงานบุญจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายดังนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพฤติกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ทุกความสำเร็จของชีวิตล้วนต้องแลกมาด้วยความเพียรพยายามหากเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตมากเพียงใดเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นเพียงนั้นแม้ว่าบนเส้นทางการสร้างบารมีจะมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความเพียรและขันติแล้วก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นต่อไปได้ฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้มีใจมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จมีความเข้มแข็งและอดทนเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปิยสูตรว่ามูสัตว์ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้หากได้ทำกรรมอันใดไว้คือบุญและบาปบุญและบาปทั้งสองประการนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาและเขาก็จะพาเอาบุญและบาปนั้นไปอันหนึ่งบุญและบาปย่อมเป็นของติดตามเขาไปเนี่ยประดุจเงาติดตามตนไปเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกด้วยบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกทุกสรรพชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้สักวันหนึ่งย่อมต้องก้าวล่วงสู่จุดสุดท้ายแห่งชีวิตคือความตายโดยกันหมดทั้งสิ้นความตายนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญก็อยู่ที่ว่าก่อนตายเนี่ยเราควรจะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและชาวโลกได้อย่างไรนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยท่านได้พิจารณาเห็นคุณค่าของชีวิตจึงภาคเพียรพยายามสั่งสมแต่กัลยาณธรรมสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อยังประโยชน์สุขในปัจจุบันและในภพเบื้องหน้าให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะถ้ารู้ว่าบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของชีวิตในปรโลกจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปในตัวบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยจะเป็นเสมือนเงาติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งและความดีที่เราได้ทำก็ยังเป็นแบบอย่างอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามอีกด้วยเหมือนดังเรื่องของพระปิลินทวัชเถระผู้ได้ถวายทายธรรมแด่ภิกษุสงฆ์แสนลูกมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่งดงามไปด้วยบุญกุศลล้วนๆท่านได้ถวายทายธรรมเป็นจำนวนมากถึง108ชนิดด้วยกันทายธรรมแต่ละชนิดที่ท่านได้ถวายก็มีอานิสงส์แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวหลวงพ่อจึงขอนำอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายทายธรรมชนิดต่างๆมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันเท่าที่เวลาจะอำนวยนะจ๊ะพระปิลินทวัชเถระเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวก
ที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่รักของเทวดา

ก่อนบวชท่านเป็นลูกของพราหมณ์มหาศาลแต่เนื่องจากท่านเห็นภัยในสังสารวัฏจึงออกบวชเป็นปริพาชกจนเรียนสำเร็จวิชาจุลคันธาระสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็ยังสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นท่านเป็นผู้ถึงพร้อมดีลาภและสักการะอันเลิศอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปในกรุงราชคฤห์พุทธองค์ปรารถนาจะอนุเคราะห์ปริพาชกท่านนี้จึงบันดาลให้วิชาของปิลินทวัชชะเสื่อมไปไม่สามารถเหาะได้ปิลินทวัชชะปริพาชกจึงฉุกคิดขึ้นว่ามนต์จุลคันธาระที่เราใช้ได้คล่องแคล่วนี้เนี่ยเสื่อมไปตั้งแต่พระสมณโคดมเสด็จมาหรือว่าพระองค์จะต้องมีมนต์มหาคันธาระที่ยิ่งกว่าหรือเป็นเจ้าของวิชานี้อย่างแน่นอนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วท่านก็เดินเข้าไปกราบเพื่อขอเรียนมหาคันธาระวิชาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระบรมศาสดาตรัสว่าถ้าจะเรียนมนต์นี้เนี่ยก็ต้องบวชเสียก่อนท่านก็ไม่ลังเลเลยเพราะอยากได้วิชาจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุทันทีเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ความรู้ก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากเทวดาที่เคยเสวยสมบัติร่วมกับท่านมาหลายชาติเมื่อรู้ว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วจึงเข้ามาหาท่านทั้งเช้าและเย็นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับตำแหน่งภิกษุผู้เลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาท่านได้ระลึกชาติไปดูเส้นทางบุญของท่านที่ผ่านมาว่าได้ทำกุศลกรรมอะไรเอาไว้บ้างก็พบว่าได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ทีเดียวโดยเฉพาะในยุคสมัยของพระปฐมุตตรพุทธเจ้าท่านได้ถวายขันตักน้ำแด่ภิกษุสงฆ์จำนวนแสนลูกอานิสงส์นั้นทำให้ท่านได้ขันทองคำขันแก้วมณีขันแก้วผลึกขันแก้วทับทิมขันมีรูปเป็นใบบัวและขันที่ทำด้วยสังที่สามารถทำน้ำจืดให้หวานได้พบชาตินี้เนี่ยบุญยังส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีจริยาวัดที่งดงามนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็นอานิสงส์การถวายเภสัชทำให้ท่านได้อานิสงส์ถึง10ประการคือทำให้เป็นผู้มีอายุยืนมีพละกำลังมากมีปัญญามากมีวรรณะผ่องใสมียศมีความสุขไม่มีอันตรายไม่มีอัปมงคลใดๆนำมากล้ำกลายมหาชนต่างก็ให้ความเคารพยำเกรงท่านไม่เคยพัดพรากจากของอันเป็นที่รักจึงเป็นผู้ที่ได้รับความสุขมาตลอดทุกภพทุกชาติและการที่พระเถระ

พระได้ถวายรองเท้า 100,000 คู่ทำให้ท่านได้วอทองได้ยานช้างยานม้ารถ 60,000 คันแวดล้อมท่านตลอดเวลาเมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์รองเท้าแก้วมณีรองเท้าทองคำรองเท้าเงินย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้นอานิสงส์ที่ท่านถวายผ้าเช็ดหน้า 100,000 ผืนทำให้ได้เสวยอานิสงส์5อย่างคือเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดุจทองคำปราศจากธุลีมีรัศมีผ่องใสมีฤทธิ์มีเดชเนื้อตัวของท่านก็ละเอียดอ่อนฝุ่นละอองนำไปติดที่ผิวกายของท่านและท่านยังได้ถวายไม้เท้าแก่พระเถระผู้มากพรรษาการอานิสงส์นั้นทำให้ท่านเป็นผู้มีบริวารมากไม่มีความสะดุ้งหวาดกลัวใครๆก็ข่มเหงไม่ได้ท่านทำอะไรนะไม่เคยพลั้งพลาดทำให้ไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยอานิสงส์ของการถวายยาหยอดตาทำให้เป็นผู้ที่มีในตาสวยงามในตาไม่พร่ามัวมีในตาแจ่มใสท่านไม่เคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเลยแล้วก็ยังทำให้ได้ตาทิพย์ได้ปัญญาจักษุคือรู้แจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงพอออกบวชก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและการที่ท่านได้ถวายลูกกุญแจทำให้ได้ญาณอันเป็นเครื่องรู้ในธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีความคับแค้นใจมีแต่ความปลอดโปร่งใจอานิสงส์การถวายญาณทำให้ท่านมีความศรัทธาในพระศาสนาไม่คลอนแคลนมีศีลบริสุทธิ์มีหิริโอตตัปปะถึงพร้อมด้วยสุตตะจาคะขันติและกับปัญญาความเป็นผู้มีศีลและมีปัญญาในการประคับประคองตนเองนี้นะทำให้ท่านมีแต่สุคติภูมิเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ลงมาสร้างบารมีบนโลกมนุษย์อย่างมีความสุขสะดวกสบายนอกจากนี้ท่านยังถวายตังพอมาเกิดก็บังเกิดในสกุลสูงเป็นผู้มีโภคทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อเป็นเทวดาในสวรรค์บัลลังก์อันวิจิตรก็เกิดกับท่านเป็นเวลาถึงแสนกับทีเดียวอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายน้ำมันทาเท้าไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติท่านไม่เคยเจ็บป่วยเลยเป็นผู้มีรูปร่างงดงามแข็งแรงมีประสาทรับรสได้เร็วแล้วก็เป็นผู้มีอายุยืนไม่เคยตายก่อนอายุไขและอานิสงส์จากการถวายน้ำบ้วนปากยังทำให้ท่านได้อานิสงส์ใหญ่ถึง5ประการทีเดียวคือทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลำคอกลมกลึงมีเสียงไพเราะไม่มีโรคที่เกี่ยวกับปากและลำคอและยังมีกลิ่นดอกอุบลหอมฟุ้งออกจากปากของท่านตลอดเวลาเห็นไหมจ๊ะว่าทุกบุญนะมีอานิสงส์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยถ้าทำถูกเนื้อนาบุญแล้วมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวเมื่อขณะสมัยมาถึง

ีพระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้แก่เราก็ให้รีบชิงช่วงสร้างบารมีก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปนะจ๊ะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นั้นไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก่อนที่ความตายจะเข้ามาเยือนให้รีบสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเพราะการชิงช่วงกับช่วงชิงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกอนุวินาทีทรัพย์ที่เรามีอยู่นอกจากมีเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายแล้วก็มีเอาไว้สำหรับสั่งสมบุญบารมีนำออกให้เป็นประโยชน์แก่ตนและชาวโลกทรัพย์นั้นก็จะได้เป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวเราไปข้ามชาติเป็นเสบียงสำหรับสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมครบถ้วนบริบูรณ์จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางสะดวกสบายฉะนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะเพราะเวลาในโลกนี้เนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วให้มันสั่งสมบุญทุกๆวันโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาให้ขยันนั่งธรรมะให้ได้ทุกๆวันใจของเราก็จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญบารมีใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัย

ให้มีทรัพย์สินเงินทองนั้นไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: สาระแห่งพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่ประจักษ์แจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในแผ่นดินมคธซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ก็ไม่พ้นจากความจริงข้อนี้ได้เมื่อสิ้นอำนาจพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพระชาติศัตรูผู้ทำปิตุฆาตขึ้นครองมคธตามคำยุโยงของพระเทวทัตก็สร้างพุทธสถานใหม่ขึ้นที่ขยาศีสัตว์แยกสงเป็นสองส่วนภิกษุบวชใหม่เกือบทั้งหมดกับเครื่องบริขารออกเดินตามหลังพระเทวทัตไปจำพรรษาณพระอารามใหม่นั้นมอบตัวเป็นศิษย์และปฏิบัติตามคำสอนที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่อย่างหลงผิด
1: ข้าวของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเราเก็บมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปอยู่ที่พระอารามแห่งใหม่คงสะดวกสบายขึ้นเยอะนะพระพุทธเจ้าค่ะ
0: การต่อมาแม้ว่าพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะนำกลับมาได้ทั้งหมดแต่ปริศนาอันเป็นข้อวิพากษ์อยู่ไม่คลายเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ไปใกล้ชิดเชื่อฟังพระเทวทัตก็คือยังจะมีพระธรรมวินัยและจิตธรรมครบถ้วนเช่นเดิมอยู่หรือไม่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณยังรู้ในสรรพชีวิตทุกภพชาติจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าชาดกแสดงโทษของการคบหาคนผ่านขึ้นในจักติคุมภาคชาดกว่าการละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรปัญจาละยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุกระโชกพัดออกไปไกลจากรังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปืนคว้างมาตามแรงลมและพัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดนั้น
2: โอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ย
3: พี่

0: ันนี้เราต้องจากกันเพราะลมนี้หรือนี
1: ่นกตัวพี่ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่าอันเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบำเพ็ญธรรมของเหล่าฤาษีนกแขกเต่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชา
2: ฮะเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่ๆมาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง
1: พระฤาษีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุพภกะบุพภกะได้ฟังธรรมะและคำสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรม
2: อันบาปกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแม้แต่การคิดร้ายต่อบุคคลอื่นกรรมนั้นก็จะทำให้เรามีจิตใจไม่สงบดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันหม่นหมอง
3: ดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินหนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทำบาปทำกรรมกับเจ้าหนอนพวกนั้น
1: ส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจรคราวดำผู้ดุร้าย
4: อ้าวนกแขกเต้านี่นะมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกน่ะอะไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่ง
1: นกแขกเต้าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทำชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัย
4: ชื่อสติคุมภะก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะเหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้เจ้านกสติคุมภะ
1: ต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาละผ่านมาพระราชาปัญจาละเสด็จมายังป่าใกล้รังโจรโดยไม่รู้พระองค์พระทรงตามรอยกวางมาอย่างสำราญพระทัย
5: ตามไปทางนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางอ่ะต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่
6: ๆข้างหน้านั่นหรือพระเจ้าค่ะ
5: นั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั่นน่ะมีหญ้าอ่อนอยู่แสดงว่าต้องมีกวางให้กินแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้อนกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนัก
1: เมื่อพระเจ้าปัญจาละตรัสจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดี
5: เฮ้ยต้องกวางโถยหนีไปทางนั้นซะได้ทหารรีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยแน่ท้าทายเราใช่ไหมไม่รอดแน่เจ้ากวางเอ๋ย
1: ด้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับม้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทัน
5: ฮึเจ้ากวางตัวนี้วิ่งแล้วน่าดูอ่ะแต่จะหนีม้าเร็วของเราไปได้อย่างไรอย่างนี้มันต้องเจอกันหน่อยซ้ำแล้ว
1: มีแต่ขุนศึกวัยชราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจนเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงากวาง
7: ข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าค่ะ
5: ดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละ
1: พระเจ้าปัญจาละประทับยังโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอาจพักอย่างสำราญได้เพราะรำคาญพระทัยกับเสียงนกตัวหนึ่ง
8: โอ้ทองเพชรพลอยถอดมาถอดมาถอดมาเอามาเร็วเข้านะเอามาเอามาเร็วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยรำคาญจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ย
1: นกตัวนี้คือสัตติคุมภะซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจร
8: ร่นร่นร่นมาเลยวันมาเลยฆ่ามันฆ่ามันให้หมดฆ่ามัน
1: สัตติคุมภะบินดูลาดเหล่าจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทางพักพวกมาปล้นทรัพย์แต่บังเอิญทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้น
8: เร็วเข้าเร็วเข้าร่นมาเร็วฆ่ามันเลยฆ่ามันให้หมดร่นมัน
7: เอ๊ะเจ้านกนี่มันบอกให้ไปป้นใครวะเนี่ยเห็นของดีเท่าละสิสัญชาตญาณนกโจรจริงนะเจ้านี่ไปมาไปไปดูก็ได
8: ้นั่นไงใต้ต้นไม้นั่นไงร่นเลยป้นออกมาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองเลย
7: เอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ล่ะโอ้โหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะเว้ยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะ
8: เอาทองมาเอาทองมาร่นมันร่นมาเร็วเอาทอง

0: เสียงนกแขกเต้าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได
1: ้เสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าข้าใครโผล่มาน่ะข้าพระองค์เตรียมลูกศรไว้ให้มันแล้ว
2: นั่นสิคงจะเป็นโจรแถวนี้ละมั้ง
1: เสียงมาจากทางนั้นพระเจ้าค่ะ
2: ที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เองโถ่เอ้ยเจ้านกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคาญหนึ่งเชียวเฮ้ยเหยื่อหนีแล้วจับมันนะจับมันปลดปลดซ้ำมันเร็วปลดมาเลย
1: แหมไอ้เจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
0: สัตว์ติดคุ้มภพอยู่ใกล้ชิดคนผ่านจึงติดนิสัยก้าวร้าวหยาบคายจนกลายเป็นนกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดาย
2: เอาทองมาเร็วปลดทรัพย์ของเจ้ามาเจ้าคนขี้ขลาดต้องตายตายตายซะ
0: ด้านพระเจ้าปัญจาลักษณ์นั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลจากรังโจรออกมาช่วงเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชื่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะแว่วมาจากพุ่มไม้ใกล
2: ้คุณระบุตรหรือที่ด่าใครนะพูดจาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จักคบหานะเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพล
0: เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพพกะเกาะอยู่บนคอน
3: เชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจ
2: อ้าวทิพแท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับนกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพล
0: พระเจ้าปัญจาละประทับใจในวาจาและกิริยาของนกแขกเต้าตัวใหม่นี้ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใคร
2: เจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใครผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจรจาให้เราลื่นเลงอีกหรือไม
3: ่มหาบพิตรข้าน้อยน่ะชื่อว่าบุพกะเป็นบุตรพระดาบทซึ่งบัดเนี้ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่ะ
0: บุพพกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซึ่งกำลังกลับมาระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทภัยรอบพระราชาก็อิ่มเอมพระทัยจนย่ำเย็น
2: ไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแค่นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี
0: ้เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาละเจริญในทศพิธราชธรรมพระราชานักล่ากวางดื่มด่ำในธรรมรสนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาละกลายเป็นแผ่นดินธรรมอันร่มเย็น
4: ถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบพิตร
0: พระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุพพกะแก่พระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในมงคลชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการคบบัณฑิตนำสุขมาให
4: ้ดังเช่นนกแขกเต้าตัวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้ายดังที่มหาบพิตรประสบมานั่นแหละ
0: เมื่อพระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนครก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามฆ่าห้ามขังสัตว์ทุกชนิดทรงทนุบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่พลเมืองเป็นผู้คุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลียดกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุขัยของพระองค์พุทธกาลต่อมานกแขกเต้าบุพพกะกำเนิดเป็นภิกษุนกแขกเต้าสัตติคุมภะกำเนิดเป็นภิกษุผู้หลงเชื่อเทวทัตหัวหน้าโจรกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระฤาษีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
0: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ารย์สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: มหังสวาขาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
0: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็น

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง

0: เตมยัง
1: อัจโยโน
0: อัจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้า

0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่ง

0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจากประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัด

0: าสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะให้ใจใสใสให้ใจกิ้งกลีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสใจหยุดในกลางองค์พระแก้วใสใสอย่างเบาๆสบายสบายหรือจะไม่นึกอะไรเลยเพราะว่าท่านได้เป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจะในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาๆสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปนะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ

ความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตส่วนกลางกายฐานที่7นี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นก็จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างและแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีมากมายขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่7นี้จึงสำคัญมากนะจ๊ะซึ่งพยามารนี่บดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยามารยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่7แล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ดึงหลุดเอาไว้จากตำแหน่งผู้รู้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้คือศูนย์กลางกายฐานที่7จนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละการตั้งสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึง30ทัศน์เป็นเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆนี่น้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่7ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้เกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย

บพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายพระประเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหนตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดีอย่าให้ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรต้องมาอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆให้ชำนาญทำทุกวันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วธรรมดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆอย่างเบาๆสบายๆถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ครอบครองดวงปฐมมรรคได้ดวงธรรมต่างๆมันก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้วก็ตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานชีวิตจิตก็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกนี่สำคัญมากถ้าเราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมมันนั่นเห็นพระตถาคตเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคธรรมดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งในกลางของกลางดวงปฐมมรรคนิ่งอย่างใจเย็น

จใสใสชัดชาชัดชัดพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้องถูกวิธีการเราก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัวเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งอยู่บนแผ่นชานกลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็กายธรรมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลักษณะอันตาคามเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้นชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายในชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และความจริงก็ปรากฏที่เรียกว่าสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิ่งทำให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะท่านเทศย้ำอยู่เสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลางกลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลื่อยไปจะพ้นจากการเป็นบาปเป็นธาตุพยามมารที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาให้เราตกเป็นบาปเป็นธาตุของเขา

มักครับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรมมาบังคับซ้ำไปอีกทั้งเอาธาตุปิดธาตุบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนเกิดด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไปด้วยการทำตามคำสอนของพระองค์ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเครื่อยไปเลยอย่างสบายๆเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งน่ะมันเป็นอย่างไรตกศูนย์เป็นอย่างไรธรรมดวงแรกน่ะเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลัพพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสแต่อัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุ

ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือและกัลยาณมิตรอุดมท้วมสมบุญเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: านิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: พัตตาหาร
1: พัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: พัตตาหาร
1: พัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้น

ทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้นนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มียุขายืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพชาติและได้ติดตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย

ชนที่เคารพทุกท่านครับในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์อนุชาอักจิตโตเรื่องอยู่ไหนใครก็รักขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

0: 보타사.
1: เจริญพรท่านกัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านนะ
0: สาธุ
1: วันนี้ท่านอาจารย์ก็มีโอกาสได้นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้หัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ก็คืออยู่ไหนใครก็รักทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นที่รักหมดไม่ว่าใครก็ตามเรื่องนี้จะให้คำตอบเป็นเคสสตัดดี้เนาะที่คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยให้คำตอบในชีวิตซึ่งคำตอบเหล่านี้ก็หายากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถจะตรวจสอบดูได้ในอดีตว่าเขาทำอะไรกันไว้บุคคลเนี้ยเจ้าของเคสเนี่ยเขาตั้งแต่วัยเด็กต้องห่างพ่อแม่ไปอยู่กับญาติมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าไปอยู่กับญาติกี่คนก็ตามเนี่ยลำบากหมดไม่ได้สบายเลยญาติไม่ได้รักดูแลเหมือนคนใช้อะหนักเลยแหละแต่แปลกไปอยู่คนอื่นพวกนายจ้างทั้งหลายที่อาจจะเป็นทำสวนองุ่นสวนอะไรก็แล้วแต่นายจ้างรักทุกคนมีความรักความเอ็นดูจนกระทั่งเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยอิจฉาเขาเจอมาอย่างนี้จนกระทั่งเขาสงสัยเป็นข้อสงสัยในใจจนกระทั่งมาเข้าวัดเนี่ยว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยถามมาครบเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นที่รักของทั้งในหมู่ญาติและคนทั่วไปเนี่ยเราจะต้องสร้างเหตุอย่างไรสร้างบุญอะไรไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะเราอยู่ไหนมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดเลยเนี่ยดีที่สุดเราจะได้รวมคนสร้างชนคนสร้างความดีหรือไปอยู่ไหนก็ทำมาค้าขายก็ทำอะไรก็ง่ายเนาะเอาอะไรขอเชิญจบเป็นเคสแรกเนาะเคสที่เคสแรก
2: เนื่องจากคุณยายเสียชีวิตไปตั้งแต่คุณแม่อายุเพียง1ขวบต่อมาคุณตาก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกกับภรรยาใหม่อีกแค่13คนตัวคุณแม่ยังต้องไปอาศัยอยู่กับญาติคนโน้นบ้านคนนี้บ้างก็เลยคุ้นเคยไปหลายบ้านอยากจะให้ทำงานอะไรก็ต้องไปช่วยเขาทำไปแล้วคุณตาและภรรยาใหม่ก็ได้มาไม่มาเหลียวแลอีกเลยจนกระทั่งคุณแม่โตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อพอคุณแม่ตั้งท้องคุณพ่อก็ทิ้งคุณแม่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ลูกจึงลืมตาขึ้นมาดูโลกโดยไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยต่อมาคุณแม่ก็ได้รู้จักกับพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นคนดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อนอีกทั้งก็ได้เลิกกับภรรยาเดิมไปเรียบร้อยแล้วคุณแม่เห็นว่าท่านอยู่ว่างๆตัวคนเดียวไอ้ท่านก็ตัวคนเดียวทั้งยังมีลูกติดน่าจะมีใครมาเป็นที่พึ่งพิงสักหน่อยแต่พอเลี้ยงก็เป็นคนดีน่าจะเป็นที่พึ่งพิงกับท่านได้คุณแม่จึงตัดสินใจแต่งงานกับพ่อเลี้ยงแต่คนคำนวณหรือจะสู้กรรมมลิขิตเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นดังที่คุณแม่คาดการไว้แม่แต่งงานได้ไม่นานพอ

0: พ่อเลี้ยงก็เริ่มทำพฤติกรรมแปลกๆกับตัวลูกเองทั้งที่ลูกยังเป็นนักเรียนเด็กนักเรียนอยู่ชั้นประถมเวลากลางคืนพ่อเลี้ยงก็จะเข้ามาใช้มือจับแล้วลูกคลำเนื้อตัวส่วนต่างๆลูกลูกก็ร้องโวยวายแล้วใช้มือฝรั่งยันออกไปยันพ่อเลี้ยงออกไปเป็นอย่างนี้หลายคืนในช่วงนั้นแม่เข้าใจว่าเสียงวายของลูกนั้นเป็นเสียงละเมอคุณแม่ทั้งหลายพึงฟังให้ดีนะจะไปคิดเป็นเสียงละเมอนะให้ไปเดินดูซะหน่อยต่อมาวันหนึ่งคนข้างบ้านก็เรียกคุณแม่มาสะกิดบอกว่าให้ดูแลลูกสาวบ้างนะดูเหมือนพ่อเลี้ยงกำลังจะคิดไม่ดีตอนแรกคุณแม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อเพราะพ่อเลี้ยงก็เป็นคนดีไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะวันหนึ่งคุณแม่จึงแกล้งนอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องเลยย่องไปดูก็เห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ไหนนั้นมาคุณแม่ก็เลยพยายามกันท่าตัวลูกไว้ซึ่งก็ยิ่งทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจคุณแม่เห็นว่าลูกอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่ปลอดภัยจึงส่งลูกไปอยู่กับญาติส่วนตัวคุณแม่เองนั้นตั้งแต่ให้ลูกไปอยู่กับญาติก็ถูกพ่อเลี้ยงหาเรื่องชวนทะเลาะแทบทุกวันว่าปล่อยลูกตัวเองไปอยู่คนอื่นกับคนอื่นทำไมบางวันพ่อเลี้ยงก็ต่อยเตะคุณแม่จนสลบคาท่าไปเลยเพื่อนบ้านต้องช่วยนำไปส่งอนามัยแต่ละวันที่หนักที่สุดก็มาถึงเมื่อพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาหาคุณแม่บนบ้านในมือพ่อเลี้ยงถือปืนลูกซองมาด้วยเมื่อพ่อยืนไปจันทร์หน้าระหว่างที่คุณแม่คิดว่าพ่อเลี้ยงกำลังจะทำอะไรจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ยกปลายกระบอกปืนลูกซองมาจ่อที่หัวคุณแม่ตะคอกว่าถ้าไม่นำลูกสาวกลับมาจะยิงคุณแม่ให้ตายนับเป็นจุดเปราะบางในสถานการณ์ที่ล่อแหลมคุณแม่ก็ฮึดขึ้นมาโมโหสุดขีดความกลัวตายมาลายสิ้นแม่ตัดสินใจกระโดดไปคว้าปลายปืนที่อยู่ในมือพ่อเลี้ยงจับเบลินขึ้นไปข้างบนเป็นจังหวะเดียวกับที่ปืนลั่นออกมาพอดีโดนไหม
1: ไม
0: ่กระสุนพุ่งผ่านหน้าคุณแม่ไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดทะลุหลังคาไปขณะนั้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนก็ร้องลั่นว่าตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายตายแต่คุณแม่บอกยังฉันยังไม่ตายคุณแม่ในขณะที่มือข้างหนึ่งจับปืนอยู่อีกข้างหนึ่งก็หยิบมีดเอาล่ะสิที่วางอยู่แถวๆนั้นขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่ามาดาริ่งมาฆ่าฉันเถิดโอ้หวานไปใช่ไหมพวกเราถึงตอนนี้พอเลี้ยงที่เป็นคนปากกล้าขาก็เลยสั่นทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีไปเจอพลังสตรีถือมีดหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ไม่กล้าหาเรื่องอะไรหนักๆอีกเลยทีนี้ย้อนมาที่ตัวลูกหลังจากที่ไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเป็นลูกจ้างลูกต้องเติมมาทำขนมตั้งแต่ตีสามอร่อยตั้งแต่ตีสามซึ่งลูกก็ต้องอดทนไม่นานนะคุณแม่ก็ให้ลูกออกไปทำงานที่อื่นลูกก็ได้ไปอยู่กับเจ้าของสวนลำไยบ้างสวนองุ่นบ้างไปอยู่ดูแลแม่เจ้าของโรงโม่หินบ้างทุกแห่งที่ลูกไปเป็นลูกจ้างแปลกคือได้รับการเอ็นดูอย่างดีจนเป็นที่อิจฉาคนงานด้วยกันต่างจากที่ลูกไปอยู่กับญาติของตัวเองที่มีความลำบากมากอยู่กับญาติก็ลำบากแค่อยู่กับอื่นก็ดีจนลูกอายุย่างก็สู่วัยสาวอายุได้15 ปีลูกก็ได้เข้าไปทำงานค้าขายอาหารกับเพื่อนที่กรุงเทพชีวิตแม่ค้าในเมืองกรุงนั้นตอนกลางวันขายอาหารพอตอนกลางคืนลูกก็รับจ้างเป็นแม่ครัวลูกทำเช่นนี้จนถึงอายุ30 ปีทำตั้ง15 ปีก็มีเพื่อนมาแนะนำให้ทำงานเป็นแม่ครัวที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าได้เงินดีลูกจึงตัดสินใจไปญี่ปุ่นทันทีในช่วงแรกก็ลำบากหลายอย่างภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่เป็นต้องไปซื้อเทปมาฝึกพูดอยู่หลายเดือนภาษาที่ต่างกันช่างเป็นเครื่องขวางกันความเข้าใจกันและกันของมนุษยชาติจริงๆเมื่อทำงานไปสักพักลูกก็ได้มาพบกับสามีลูกเห็นเขาเป็นคนดีพอพึ่งพาอาศัยได้จึงได้แต่งงานกัน ถึงได้หนึ่งปีลูกก็ตั้งท้องจึงบินกลับมาคลอดที่เมืองไทยมาคลอดแล้วอยู่เลี้ยงลูกที่เมืองไทยอีกหนึ่งปีก็กลับญี่ปุ่นแต่อนิจจาลูกเคยได้ยินแต่สำนวนที่เขาพูดว่า3วันจากนารีเป็นอื่นแต่ที่ลูกเจอคือ3วันจากสามีเป็นอื่นก็ไปตั้งเป็นปีนี่ใช่เพราะลูกพบว่าสามีไปมีผู้หญิงใหม่หนึ่งคนลูกจึงยื่นคำขาดเขาว่าเธอจะเลือกใครเลือกสักอย่างหนึ่งเธอบอกมาเลยสุดท้ายสามีก็ตัดสินใจเลือกเลือกตัวลูกเจ้าค่ะสามีเป็นคนชอบเล่นปาจิงโกเป็นชีวิตจิตใจจนเป็นหนี้เป็นสินมากมายลูกก็ต้องไปคอยเคลียร์หนี้สินให้เรื่อยๆแม้ทุกวันนี้สามีก็ยังเลิกไม่ได้ที่จริงไม่ได้เลิกทั้งหากนะโดยได้แต่สอนตัวเองว่าสิ่งใดแก้ไขไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ต้องอดทนแต่ว่าสามีเขาก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ขัดลูกในการที่ลูกจะสร้างบุญเลยเขายังช่วยขับรถพาลูกมาสู่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ในปี2546เขาก็ยังได้อนุญาตให้ลูกน้ำลูกชาย3คนนี่ขนาดหงุดหงิดกันเนี่ยนะยังมีลูกได้บวชถึง3คนมาบวชเป็นสามเณรรุ่นแรกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกด้วยสามีก็ได้มาร่วมงานบวชเขาประทับใจจนน้ำตาไหลในปี2547เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของลูกคือเมื่อลูกขับรถกลับจากการไปต่างเมืองกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งกมาชนหลังรถของลูกอย่างแรงแต่ก็อัศจรรย์ที่แม้ลูกจะเตรียมเลี้ยวขวาแต่รถของลูกกลับกระเด็นไปทางซ้ายออกข้างทางจึงทำให้ลูกปลอดภัยไม่ต้องชนกับรถสิบล้อที่ลั่นสวนมาอีกเลนหนึ่งในปี2512พ่อสามีอายุ41ปีขณะเดินไปทำธุระตอนเช้าระหว่างที่ยืนรอรถอยู่ที่ปลายรถบัสก็ถูกรถบัสถอยมาทับเสียชีวิตนี่เมื่อปี12นะจ๊ะคำถามเหตุใดลูกจะไม่ลูกกำพร้าพ่อคุณแม่เป็นลูกกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังแรกเกิดเจ้าคะคนที่กรรมพระพ่อหรือแม่เป็นเพราะทำกรรมต่างกันอย่างไรคะเหตุใดลูกจะมาพบพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเช่นนี้ทำไมบางคนแม่เป็นลูกกรรมพระแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ดีแต่บางคนได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ไม่ดีเจ้าคะเหตุใดคุณแม่ถึงถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีจนถึงขนาดปืนขู่เจ้าคะแล้วบุญใดคุณแม่จึงไม่ถูกปืนลั่นใส่เจ้าคะเหตุใดเมื่อลูกไปอยู่กับญาติลูกต้องทำงานหนักกราวกับคนใช้แต่พอไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติลูกกลับได้รับความเอ็นดูอย่างดีเรื่องนี้เกิดจากกรรมในอดีตที่ต่างกันอย่างไรคะบางคนญาติรักใคร่แต่บางคนไม่ใช่เนี่ยญาติกับเกลียดชังในขณะที่บางคนไม่ใช่ญาติรักใคร่ตามทันไม่ใช่สับสนไหมแต่ญาติกลับเกลียดชังหรือบางคนญาติและไม่ใช่ญาติรักใคร่ตลอดตามทันไหมจ๊ะหรือบางคนญาติและไม่ใช่ญาติเกลียดชังตลอดเลยเจ้าคะนี่3 4ประเด็นตามทันไหมจ๊ะกรรมใดที่สามีของลูกจึงเป็นอื่นไปชั่วขณะแล้วกลับมาอยู่กับลูกอีกเจ้าคะเหตุใดสามียังติดบุหรี่และติดกามนันปาจิงโกอย่างมากแต่กลับมีความเข้าใจเรื่องบุญได้อย่างง่ายๆเขาจะมีโอกาสเลิกบุหรี่และการพนันบ้างหรือไม่เจ้าคะและวิบากกรรมใดที่ลูกต้องมาใช้หนี้ให้สามีคะกรรมใดลูกจึงประสบอุบัติเหตุรถชนบุญใดมาช่วยไว้ให้ลูกไม่เป็นอันตรายใดๆใช้บุญบวชลูกชายครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหรือไม่เจ้าคะพ่อสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะได้มาเกิดเป็นลูกคนที่สองของลูกหรือเปล่าเจ้าคะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายเขาแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกชายเขาได้มาบวชเรียนที่เมืองไทยลูกชายมีบุญในการบวชเผยแผ่ที่ต่างประเทศหรือบุญศึกษาธรรมะในไทยคะเพื่อนก็เลยมีคนหนึ่งในกลุ่มของลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วค่ะ แต่ต้องอยู่ทำงานแบบไม่เปิดเผยคงเป็นพวก FBI หรือ CIA นะเธอทำกรรมใดจึงต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้คะแล้วทำอย่างนี้จะผิดศีลอย่างใดหรือไม่คะเธอสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการมาอยู่ต่างประเทศทำให้มีอุปสรรคเรื่องภาษาลูกเคยได้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้าโลกก่อนโลกไม่มีการแบ่งแยกประเทศพระพุทธเจ้าสามารถเทศโลกคนได้ทั้งโลกเอาบางยุคเลยอย่างพระองค์ที่แล้วก็ยังมีการแบ่งแยกประเทศแสดงว่าทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาพูดภาษาไหนกันเจ้าคะภาษาต่างๆที่ทำให้พูดไม่รู้ภาษากันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรภาษาต่างๆที่ทำให้พูดไม่รู้ภาษากันเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้คนทั้งโลกกลับมาพูดภาษาเดียวกันอีกครั้งก็ชวนเขาสิเจ้ซึ่งจะทำให้การชวนคนทำความดีและการเผยแผ่ธรรมะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ยิ่งขึ้นเดียวค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกกำพร้าพ่อเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้โมไม่บุตรภรรยาแล้วก็ทอดทิ้งไปโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้มีพ่อที่เจ้าชู้ที่ทอดทิ้งบุตรภรรยาไปเช่นเดียวกันจ้ะส่วนคุณแม่กำพร้าแม่ตั้งแต่แรกเกิดเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงเป็ดไก่เมื่อมันมีไข่จนฟักเป็นตัวแล้วก็ขายตัวแม่ให้เขาเอาไปฆ่าวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้แม่กำพร้าแม่จ้ะคนที่กำพร้าพ่อแม่พ่อหรือแม่เพราะกรรมที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเช่นบางคนเพราะกรรมกาเมเหมือนตัวลูกอย่างนี้บางพวกกรรมปานาติบาตเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยบางพวกก็เป็นวจีกรรมที่ทำกับพ่อแม่เช่นเมื่อพ่อแม่ดุด่าลงโทษสั่งสอนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็มักจะกล่าวว่าชาติต่อไปถ้ามีพ่อแม่อย่างเนี้ยไม่มีดีกว่าเป็นต้นจ้ะเห็นไหมจ๊ะว่ามาจากหลายทางนี่ไงลูกว่าพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเพราะกรรมในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยลูกก็มักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้เลยจ้ะคือเคยคิดที่จะลวนลามเด็กคล้ายกับตัวลูกนะจ้ะบางคนเป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดีเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติหรือมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาอุปถัมภ์จ้ะบางคนเป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่ดีเพราะมีกรรมที่เคยข่มขี่ข่มเหงญาติหรือลูกเลี้ยงในทำนองเดียวกับที่ตัวเองโดนจ้ะจึงเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเมื่อมาเกิดเจอกันก็มาโดนบ้างจ้ะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีจนถึงถูกเอาปืนขู่เพราะกรรมในอดีตสมัยเกิดผู้ชายก็ได้ชอบทุบตีภรรยาของตนแล้วก็เคยข่มขู่ด้วยประการต่างๆแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะทำให้พ่อเลี้ยงก็ได้แก่ขู่แต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายคุณแม่ปลอดภัยเพราะปืนไม่ลั่นก็เพราะไม่ได้ทำให้ถึงตายดังกล่าวนั่นแหละจ้ะเมื่อลูกไปอยู่กับญาติลูกต้องทำงานหนักราคนรับใช้เพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยข่มขู่ญาติของตนเองโดยได้ใช้ให้ทำงานให้ญาติทำงานราวกับคนรับใช้มาส่งผลจ้ะแต่พอเป็นลูกจ้างของคนอื่นกลับได้รับความเอ็นดูเพราะบุญในอดีตที่เคยไปช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติบางคนญาติรักใคร่แต่คนที่ไม่ใช่ญาติเกลียดชังเพราะ

มีบุญสงเคราะห์ญาติแต่ไม่มีบุญสงเคราะห์โลกจ้ะบางคนไม่ใช่ญาติรักใครแต่ญาติเกลียดชังพระอ่ะสันนิษฐานที่จ้ะมีบุญสงเคราะห์โลกแต่ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติจ้ะถูกต้องบางคนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้รับความรักใคร่ตลอดพระมีบุญสงเคราะห์ทั้งญาติและมีบุญสงเคราะห์โลกด้วยบางคนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้รับความเกลียดชังตลอดเพราะไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีบุญสงเคราะห์โลกอีกทั้งยังได้ข่มขีทั้งญาติและไม่ใช่ญาติที่มาขอความช่วยเหลือด้วยจ้ะสามีลูกเป็นอื่นชั่วคราวแล้วกลับมาอยู่กับลูกอีกด้วยอีกเพราะเศษวิบากกรรมการมีในอดีตสมัยเกิดเป็นผู้ชายเป็นเศษแล้วจ้ะถ้าส่วนอีกเรื่องมาส่งผลในสามีเป็นอื่นไม่ชั่วคราวแต่มีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกับสามีคนนี้เนี่ยมาตามส่งผลจึงทำให้เขากลับมาอยู่กับลูกอีกจ้ะสามีติดบุหรี่ติดการพนันปาจิงโกอย่างมากแต่กลับเข้าใจเรื่องบุญอย่างง่ายๆเพราะมีกรรมครอบคนพาในอดีตทำให้มาอยู่ในวงจรการพนันแต่ก็เคยร่วมสร้างบุญกับตัวลูกมาจึงทำให้เข้าใจเรื่องบุญได้อย่างง่ายๆอีกทั้งเห็นความดีของลูกในปัจจุบันที่ช่วยเขาใช้หนี้สินพนันอีกด้วยจ้ะเป็นของแถมสามีก็มีโอกาสเลิกบุหรี่และพนันได้ถ้าเขาได้เลิกและเมื่อบุญส่งผลจ้ะลูกต้องมาใช้หนี้กับสามีเพราะกรรมในอดีตที่ลูกไปคบคนพาลได้ชวนให้เพื่อนไปเล่นพนันจนเพื่อนลำบากเพราะเสียพนันไปชวนเพื่อนมาเล่นการพนันแล้วเพื่อนเสียพนันเขาก็ลำบากวิบากกรรมนี้จึงต้องให้มาใช้หนี้ให้กับสามีที่ติดการพนันจ้ะคือต้องมาอยู่ในวงจรของการพนันแล้วก็ต้องใช้หนี้ที่เสียพนันลูกประสบอุบัติเหตุรถชนแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ขาดสัตตมหานมาส่งผลแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะบุญที่ได้ทำในปัจจุบันมาช่วยเอาไว้จ้ะเช่นบุญบวชพระลูกชายในประเทศญี่ปุ่นจ้ะพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไประยะหนึ่งวนเวียนอยู่กับครอบครัวแล้วก็มาเกิดเป็นลูกชายคนที่สองของลูกจริงๆแหละจ้ะนี่แม้ชีวิตในสังสารวัฏมันก็วนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละจ้ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะลูกชายคนแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกอยากให้เขามาบวชเรียนในเมืองไทยลูกชายลูกมีบุญบวชและเผยแผ่ที่ต่างประเทศจ้ะเพื่อนกันเป็นคนหนึ่งในกลุ่มลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นและได้อยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วแต่ต้องทำงานแบบไม่เปิดเผยใต้ดินแบบโรบินฮูดหรือว่าแบบ CIA หรือ FBI นะเธอต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะสร้างทานบารมีมันน้อยจึงต้องตะเกียกตะกายไปต่างประเทศเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพและตั้งอยู่อย่างเนี่ยไม่เปิดเผยการทำดังนี้ก็ไม่จัดว่าผิดศีลแต่ก็ไม่เหมาะสมจ้ะก็ทำให้มันถูกซะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้สร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติต่างๆมาส่งผลให้ชีวิตสะบักสะบอมมากกว่าจะมาเจอหมู่คณะจ้ะการมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์มาตรัสรู้ในยุค

0: ที่มนุษย์มีภาษาเดียวกันดูทั้งโลกนั้นก็เป็นเรื่องจริงบางยุคนะจ๊ะบางพระองค์ส่วนภาษาที่ใช้ภาษาเดียวกันนั้นแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สมมติบัญญัติของโลกในยุคนั้นแต่ว่าเนื้อหาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อหาเดียวกันจ้ะแต่ภาษาก็แตกต่างกันไปและแต่โลกสมมุติกันในยุคนั้นภาษาต่างๆที่มีหลากหลายจนทำให้มนุษย์พูดไม่รู้ภาษากันหรือสื่อสารกันไม่ได้แม้ภาษาเดียวกันยังพูดไม่รู้ภาษาเพราะพยายามมาเข้าเอาภาษานะมาแบ่งแยกเขาเซตโปรแกรมเอาไว้ให้มีหลากหลายภาษาหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ความเชื่อภาษาด้วยมาแบ่งแยกให้มนุษย์แตกต่างกันเพื่อจะได้ไม่ร่วมกันนี่แล้วก็เมื่อสื่อสารกันไม่ได้ก็จะได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริงและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นต้นจ้ะนี่แม่พญามารก็ทำเอาไว้จะให้มนุษย์แห่งกันมาพูดภาษาเดียวกันได้เพื่อสื่อสารและเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องไปปราบมารมหากิเลสจะเป็นฉากหลังของสิ่งเหล่านี้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติปิฎกสิบลีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า
1: สาธุประเด็นใหญ่ๆก็คือจะคนไหนก็ตามจะเป็นที่รักไม่ว่าจะอยู่กับหมู่ญาติหรือว่าอยู่กับคนอื่นก็คือต้องรู้จักช่วยเหลือรู้จักสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติแล้วก็สงเคราะห์คนอื่นๆก็แค่นี้เองสรุปนะสงเคราะห์ญาติด้วยแล้วก็สงเคราะห์คนอื่นๆที่แม้ไม่ใช่ญาติของเราถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วพยายามสั่งสมบุญนี้ไปเนาะเราก็ต้องมีบุญตรงส่วนนี้ไว้ด้วยว่าไปอยู่ไหนถ้าหมู่ญาติเขาเป็นคนดีเขาจะตั้งใจทำมากินแต่บางทีมันก็ยังลำบากพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปรวมทั้งคนอื่นๆอย่างเช่นเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเด็กความพฤติตั้งใจเรียนแต่ว่าที่บ้านอาจจะฐานะยากจนไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เนาะอันนี้เราก็เผื่อแผ่เจือจานช่วยเหลือเขาได้สิ่งเหล่านี้ทำไปเถอะแล้วจะเป็นความสุขในใจด้วยนะแล้วเป็นความสุขในใจที่เราไปอยู่ตรงไหนก็ตามพยายามช่วยเหลือคนเท่าที่เรามีกำลังทำได้เนี่ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าไปอยู่ไหนนะรู้สึกว่ามีแต่คนรักมันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เลยนะไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกความรู้สึกดีๆที่คนอื่นคนทั้งหลายรอบข้างๆเราตอบตัวเราเนี่ยที่มีต่อเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีแล้วมันก็ติดเป็นผังสำเร็จว่าเกิดไปทุกชาติจะมีแต่คนรักคนรักเราตลอดไม่ว่าจะอยู่หมู่ญาติหรือไปอยู่คนอื่นๆมีบางเคสที่พระอาจารย์เคยฟังหลวงพ่อก็ให้คำตอบมีคนหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ลูกสาวเขาเกิดมาเนี่ยแปลกมากลุงป้าน้าอานี่มารุมรักเลยแบบอยากจะเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูลูกเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าเป็นเพราะว่าบุญที่ลูกสาวของเขาเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ชอบบุญชอบสร้างบุญสงเคราะห์ญาติมาเยอะการสงเคราะห์ญาติมีอานิสงส์อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักเนาะก็ขอพวกเรานำไปปฏิบัติเพราะว่าคำตอบก็สั้นมากก็คือรู้จักให้กับญาติรู้จักให้กับคนทั้งหลายที่เขาเป็นคนดีแล้วเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือเนาะส่วนเวลาที่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ท่านก็รักเราแต่พ่อแม่ที่ดีคงไม่ตามใจเราจะรนเสียผู้เสียคนเนาะถ้าตามใจอย่างเดียวมันก็เสียคนไม่ว่าจะเป็นคนมีบุญมากบุญน้อยตามใจเนี่ยเสียนิสัยกันหมดมันก็ต้องมีเบรกบ้างถ้าไม่ดีก็ต้องเตือนต้องบอกแต่ลูกบางคนเนี่ยพอเตือนแล้วก็โกรธโกรธไม่โกรธเปล่าพูดด้วย

ถ้าชาติต่อไปจะต้องเจอพ่อแม่ที่เป็นอย่างเนี้ยขอไม่มีขอไม่เจอดีกว่าพูดอย่างนี้มันเซตโปรแกรมเลยนะคําพูดของเราเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยที่เราพูดด้วยอารมณ์นะแล้วไม่ใช่การอธิษฐานแต่เหมือนเซตไว้เลยเซตไว้ให้เลยว่าในเมื่ออยู่ไม่อยากมีพ่อแม่เรียบร้อยเลยชาติต่อไปก็จะไม่มีเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นการพูดอะไรก็ตามด้วยอารมณ์อาจจะโดนพ่อแม่ตักเตือนญาติผู้ใหญ่ตักเตือนระวังเพราะว่ามันจะเป็นวิบากเซตไว้ให้เป็นโปรแกรมชั่วตัวแล้วคุณจะต้องไปเป็นคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ต้องเป็นโดดเดี่ยวกำพร้าเนาะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ความรู้จากหลวงพ่อเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้หรอกเนาะเอาละก่อนที่จะเข้าเคสที่สองนะเคสที่สองก็น่าสนใจท่านเป็นป้าเขาชื่อป้ามณีแล้วก็เคยทำงานอยู่เหมือนสัทธาวาสยุคนี้มาช่วยหั่นผักหั่นผลไม้เตรียมอาหารเช้าอาหารเพลที่หอฉันเนาะเตรียมให้พระภิกษุทุกวันเลยแล้วท่านก็เป็นคนที่น่ารักอะเวลาฟังธรรมะก็จะจำนำมาเล่าให้เด็กๆในโรงครัวแล้วก็เป็นคนไปชักชวนคนไปชวนคนทำความดีก็บอกบุญเก่งนะไปชวนสร้างองค์พระทำนู่นทำนี่เนี่ยก็ชีวิตเมื่อละโลกแล้วไปถึงดุสิตบุรีนะนี่แค่เป็น อาสาสมัครนะมาช่วยในหอฉันนะหอฉันแต่ว่าไปได้สูงเลยล่ะเข้าใจมุ่งมั่นอยู่ในบุญอย่างเต็มที่เนาะอยู่บุญในบุญกับหมู่คณะเนี่ยอย่างเต็มที่ก่อนจะเข้าเคสนั้นก็เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงมาดูภาพวัน22เมษายนเนาะวันคุ้มครองโลกไหนใครที่นี้มาบ้างเกือบหมดเนาะเราเข้าสู่ MV ได้เลย

ลูกเป็นชาวชัยนาทปัจจุบันอายุได้80ขวบมาวัดตั้งแต่ตอนอายุ60ปีเพราะพระลูกชายน่ะชวนมาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาลูกนำมาอยู่ทุดงเป็นประจำต่อมาปี2536พระลูกชายให้เลิกขายของชวนมาช่วยงานวัดให้มาดูแลจัดอาหารถวายพระดีกว่าก็ดีใจเข้าวัดมาช่วยจัดผลไม้อยู่ในครัวและจัดอาหารที่ทานบดีกองโภชนาการเมื่อลูกมาอยู่วัดแล้วหน้าที่พุทธบุญก็ไม่ทิ้งชวนคนสร้างพระได้เกือบร้อยองค์ทุกอาทิตย์ก็ต้องกลับไปชัยนาทเก็บบุญที่เจ้าภาพทยอยสะสมบุญสร้างองค์พระจนหลวงพ่อตะตะท่านบอกว่าป้าแก่แล้วทำไมขยันกลับบ้านนักไปรวบรวมคนสร้างพระลูกเข้ามาวัดอยู่ในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดซึ่งเป็นโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตะตะชีโวท่านได้ประกาศให้สาธุชนที่ไม่มีภารกิจทางบ้านให้มาอยู่ประจำช่วยงานวัดซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าศรัทธาวาสคือผู้ที่ early retire เลยปลดเกษียณแล้วนั่นแหละพลังวูบสุดท้ายในโลกมนุษย์เหมือนเปลวเทียนนี่มั้ยจ๊ะก่อนจะดับเนี่ยวูบนี่แรกเริ่มโครงการในปี2531มีสมาชิกในโครงการ260คนปัจจุบันเหลืออยู่6คนบางคนก็ออกไปเลี้ยงหลานบางคนกลับไปให้ลูกหลานเลี้ยงบางคนก็ออกไปเป็นผู้นำบุญบางคนก็กลับวิมานที่เหลืออยู่แต่ละคนอายุก็เป็นสาวน้อย70ย่าง80ค่ะในจำนวน6คนที่เหลือลูกในมีเพื่อนรักสนิทอยู่2คนรวมกับตัวลูกแล้วเราก็เป็นแก๊ง3ทหารเสือ3 Tigersร่วมบุญกันจัดผลไม้อยู่ในครัวจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งขอ say goodbye ลาโลกไปก่อนแล้วค่ะสายโยนาลาไปแล้วเพื่อนครูบุญที่ลาโลกไปก่อนนี้เนี่ยเดินเขามีบ้านอยู่ที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประวัติก่อนเขาวัดของเขาเนี่ยน่าศึกษาเจ้าค่ะเขามีชื่อที่เพราะเพราะพริ้งทีเดียวของใสใสสวยชื่อว่ามณีมณีแต่งงานเมื่ออายุ22ปี

ไม่มีบุตรมีอาชีพเปิดร้านตัดผ้าชายหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์เปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กๆที่หน้าสนามบินอู่ตะเภาขายให้จีไอสมัยนั้นสามีของมณีเนี่ยสนิทแรงมากใจดีกับหญิงอื่นมากยกเว้นมณีมณีทนพฤติกรรมของสามีที่ใจดีเสน่ห์แรงไม่ไหวประกอบกับตัวเองก็ไม่มีบุตรมีเพียงบุตรบุญธรรมที่ได้ขอจากน้องสาวมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆจึงตัดสินใจเธออยู่ส่วนเธอฉันก็จะอยู่ส่วนฉันแล้วก็ทำมาหากินตามลำพังตั้งแต่นั้นมาต่อมาก็ประกอบอาชีพส่งคนไปทำงานต่างประเทศฐานะดีรุ่งเรืองมากทำบุญไปด้วยหากินไปด้วยมีเงินเก็บในบัญชีมากถึง12ล้านบาทจากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมี12ล้านบาทมณีเป็นผู้มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีชอบทำบุญกุศลเคยสร้างพระประธานถวายถึง7วัดเคยถวายบ้านไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ให้แก่วัดเขารวกถวายรถยนต์ให้แก่พระที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันท่านเป็นสมภารเจ้าวาดวัดหนึ่งในจังหวัดชัยนาทมณีจะไม่เคยปฏิเสธบุญบางทีขนทุเรียนบรรทุกใส่รถเต็มคันรถไปถวายวัดหรือบางทีก็เหมาร้านหมูสะเต๊ะไปออกร้านที่งานวัดเธอใจบุญมากแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืออยู่มาวันหนึ่งได้มีคนมาชวนให้ไปเล่นพนันอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรลูกจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเล่นแล้วจะรวยรวยมากๆทีเดียวแต่มีข้อแม้ว่าให้เล่นเพียง3ล้านเท่านั้นพออย่าเล่นต่อก็จะได้ค่าตอบแทนมหาศาลสมมติว่าถ้าเสียเงินเกินกว่านี้ก็ให้หยุดเล่นแปลว่าอาจเสียแค่3ล้านแต่แล้วเมื่อเล่นจะเสียไป3แล้ว3ล้านแล้วเกิดความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเสียดายยอมไม่ได้ฮึดสู้ขึ้นมาสู้ตายแล้วก็ตายจริงๆเลยเพียงแค่3ล้านเองเงินเก็บในบัญชียังมีมากกว่านั้นอีกจึงพนันต่อไปเรื่อยๆในที่สุดความโลภกับคำครอบงำเสียดายเลยและอยากได้เงินอยากรวยทางรัฐทำให้ขาดสติแล้วก็หงุดหงิดอึดฮัดเลยทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในเวทีและแล้วเงินจำนวน12ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่สู้อุตส่าห์เก็บไว้ในบัญชีมาหลายปีก็ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นหายวับไปกับตาภายในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนจากเศรษฐี12ล้านเพียงข้ามคืนมณีก็ต้องกลายมาเป็นแม่ค้าขายของเล็กๆน้อยๆและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจากคนรวยก็กลายมาเป็นคนเคยรวยมณีเข้าวัดพระธรรมกายมาปี2530อายุได้50ปีเดินมาอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นประจำจนเมื่อปี2531มณีก็ได้จากบ้านมาอยู่วัดเป็นสมาชิกในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดอาศัยนอนในกรดอยู่ในที่บริเวณเต็นท์13บริเวณใกล้กับสภาหลังคาจากในปัจจุบันนี่แหละสมัยก่อนที่เจ้าหน้าที่รักวัดเขานอนกันอย่างนั้นนะอยู่วัดวันแรกก็ช่วยกันเก็บงานกฐินซึ่งเป็นกฐินครั้งแรกของยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาแจงขนุยุงงานนี้มีสาธุชนมาอยู่ทุดงจำนวนมากหลังงานยังช่วยกันเก็บอุปกรณ์กรดต้องตื่นก่อนตีสี่นอนหลังห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็แปลว่านอนคืนหนึ่งสี่ชั่วโมงแต่ใจก็อิ่มบุญทุกวันนอกจากนี้ยังช่วยเตรียมอาหารจัดอาหารถวายภิกษุสามเณรรับบุญทำความสะอาดสุขภิมานคือห้องน้ำเช็ดกระจกจัดดอกไม้เป็นต้นแม้บางวันตอนดึกที่กรดหลังน้อยฝนตกน้ำท่วมไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีแต่ก็อดทนอยู่กันมาได้

0: จนได้รับเหรียญกล้าหาญหลานยายด้วยเหรียญกล้าหาญจากคุณยายทีเดียวเรียกว่าเหรียญกล้าหาญหลานยายไม่ธรรมดานะมณีเป็นผู้ที่สามารถจดจำคำบังหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเด็กๆในครัวจึงชอบให้ป้ามณีของเขาเล่าธรรมะให้ฟังเสมอๆเธอมักแนะนำทุกคนที่เข้ามาคุยด้วยว่าไม่มีชีวิตที่ไหนจะมีความสุขประเสริฐและเลิศเท่ากับการสร้างบุญบารมีเหมือนเป็นลูกหลวงพ่อป้าชอบชีวิตพระชีวิตสมณเณรป้าทำบุญแล้วอธิษฐานให้ได้บวชทุกชาติปี2544หลังจากผ่านชีวิตอยู่ช่วยงานวัดมาได้14ปีมันนี้ก็เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานและเริ่มมีโรคแทรกซ้อนจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2547ปีที่ผ่านมามีอาการชาที่มือคุณหมอตรวจพบว่าเส้นโลหิตในสมองตีบต่อมาก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวได้เลยหลานๆฝ่ายโภชนาการไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอย่างดีผู้ดูแลก็ได้เตือนให้ทำใจใสๆไว้ให้นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงคุณยายแล้วก็มานถามว่านึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายได้ไหมถ้าได้ก็ขอให้กระพริบตาส่งรหัสเธอก็จะกระพริบตาถามว่าองค์พระใสไหมเธอก็จะบอกว่าใสด้วยการกระพริบตาเช่นกันวันที่เธอจะจากไปนั้นก็หลับตานิ่งลมหายใจก็อ่อนลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็จากพวกเราไปในวันที่8กันยายน2547อายุได้67ปีเข้าวัดมาได้17ปีคำถามเป็นเพราะกรรมอะไรมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกจึงมีสามีที่เจ้าชู้และไม่มีบุตรบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงไว้เมื่อโตขึ้นก็ไม่ค่อยจะได้มาดูแลเลยเพราะเหตุใดมณีซึ่งเป็นคนใจบุญแต่ต้องเข้าไปสู่วงการมานานจนหมดตัวได้บุญอะไรทำให้แม่มณีเนี่ยรวยมีเงินถึง12ล้านบาปอะไรจึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินจำนวนนั้นเลยเพราะเหตุใดมณีจึงเป็นคนบอกบุญเก่งจำธรรมะได้แม่นยำละกรรมอะไรทำให้มณีเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคเบาหวานและมีอายุสั้นมณีมีคตินิมิตเป็นอย่างไรคะก่อนตาได้ยินหลานๆพูดถึงบุญให้ฟังไหมคะนึกถึงบุญได้ไหมคะแล้วมาเวียนมาทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์หรือเปล่าฝากข้อความถึงทุกคนในครัวว่าอย่างไรบ้างไหมหลานๆที่ครัวทำบุญอุทิศให้ทุกวันได้รับหรือเปล่าคะเห็นไหมจ๊ะนี่ถือเป็นบุญของป้ามณีเลยนะที่หลานในครัวทำบุญให้ทุกวันอุทิศให้ทุกวันโอ้ถ้าใครได้มีลูกมีหลานอย่างนี้ได้เนี่ยนะถือว่ามีบุญมากกรรมอะไรของตัวลูกเองและลูกลูกของลูกทั้งพระลูกชายด้วยมีปัญหาเดียวกันคือท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำค่ะบุญอะไรจะทำให้สุขภาพดีหายจากอาการนี้ได้คะท้องผูกอย่างแรงลูกและพระลูกชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะจึงได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในวัดค่ะในอดีตชาติตัวลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนสร้างบารมีผูกพันกันมาอย่างไรจึงรับบุญด้วยกันมาตั้งแต่เข้าวัดแล้วทำไมถึงได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดตอนช่วงอายุมากแล้วก็มาตอนอายุมากดีครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจามณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกมีสามีเจ้า

ชู้และไม่มีบุตรเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของตนเองตามมาส่งผลอีกทั้งในอดีตได้มีครอบครัวแต่มีลูกเกเรที่มักจะนำความเดือดร้อนมาให้เสมอจึงมักอธิษฐานจิตว่าพบชาติต่อไปขอจะได้มีลูกอีกเลยจ้าเพราะนั้นกรรมเจ้าชู้นี่เราจะสังเกตได้ว่าตัวเคยเป็นเจ้าชู้มาอย่างไรเนี่ยพอมาเป็นผู้หญิงตัวก็จะมีชีวิตที่เจอสามีเจ้าชู้บ้างบ้านแตกเสียแหลกขาดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องทุกข์ใจเป็นภาพในอดีตของตัวเนี่ยส่วนบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่พอโตขึ้นแล้วไม่ได้มาเลี้ยงดูตอบเพราะขาดบุญเลี้ยงดูบิดามารดาจ้ะมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกเข้าไปสู่เส้นทางการพนันจนหมดตัวเพราะกรรมในอดีตได้คบคนพาลนักเลงการพนันในสมัยที่เป็นผู้ชายตามมาส่งผลโดยในชาตินั้นได้เคยหลอกเพื่อนที่มีฐานะให้มาเล่นการพนันจนเพื่อนหมดเนื้อหมดตัวจ้ะพอถึงเวลาตัวเองก็เจอบ้างที่แม่มณีรวยมีเงินถึง12ล้านเพราะบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลแต่บาปที่เคยหลอกเพื่อนมาเล่นการพนันจนหมดตัวส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินจ้ะแม่มณีบอกบุญเก่งจำธรรมะได้แม่นยำเพราะมีบุญที่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาในอดีตได้ศึกษาธรรมะด้วยความสนใจแล้วปัจจุบันก็ใคร่ต่อการศึกษาได้พยายามจดจำธรรมะมาไปใช้สอนตนเองและเพื่อจะเอามาทำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้นำบุญจ้าแม่มณีเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเบาหวานและอายุสั้นเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารทั้งในอดีตและปัจจุบันและกรรมในชาติที่เป็นผู้ชายได้คบคนพาลและหลอกเพื่อนมาเล่นการพนันจนหมดตัวในชาตินั้นในชาตินั้นยังได้เคยไปดักลอบตีศีรษะของผู้ติดหนี้พนันและไม่ยอมจ่ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจะเส้นเลือดในสมองแตกแม่มณีก่อนตายแม้จะขยับตัวไม่ได้แต่ก็มีสติอยู่ตลอดเวลาส่งซิกด้วยสายตาได้รับรู้เรื่องที่ทุกคนพูดเรื่องบุญและธรรมะทุกอย่างได้เห็นดวงและองค์พระใสใสพร้อมทั้งภาพบุญทุกบุญได้ชัดเจนเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตจึงสว่างสวัยตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นคือวูบเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหัวหน้าบริวารมาเรียกจึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปในระหว่างแถวของบริวารด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสแล้วก็รู้หลักวิชาเป็นอย่างดีจนกระทั่งขึ้นไปนั่งบนเทวรถทองประดับรัตนชาติขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีบริวารเยอะพอสมควรทีเดียวแหละก็ได้เวียนพระทักษิณรอบร่างกายของตัวเองเพื่อปลงธรรมสังเวชแล้วก็ขอบคุณของแล้วก็ระลึกนึกถึงว่าได้ใช้ร่างกายนี้สร้างบุญบารมีและขอบคุณทุกคนที่ได้ดูแลเอาใจใส่ภายหลังจากนั้นก็มาที่มหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเวียนประทักษิณถอดรองเท้าเสร็จก็เวียนประทักษิณก็ยิ่งทำให้กายสว่างเพราะระลึกนึกถึงบุญต่างๆได้ทุกบุญแล้วก็ลอยวืดขึ้นไปที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตเสบียงที่ไม่ได้ไปอยู่วงในพระเศษกรรมกาเมยังมีอยู่ต้องพบชาติต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นผู้ชายและบวชจนตลอดชีวิตนั่นแหละจึงจะได้

0: ไปอยู่วงในจ้าแต่ว่าพอมาบวชแล้วลาสิกขาออกไปก็โน่นเลยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำต่อไปถ้าสั่งสมบุญทานบารมีก็ไปเป็นกองเสบียงถ้าสั่งสมอย่างอื่นก็ไปแวะชั้นอื่นกันไปหรือที่อื่นกันไปได้รับบุญเทวทิศไปให้และมีความสุขสบายดีขณะนี้กำลังจะออกจากวิมานทองของตัวอย่าลืมว่าไป8กันยายนขณะนี้กำลังจะออกจากวิมานทองของตัวเพื่อไปกราบรายงานมหาสมณเทพบุตรและเข้าร่วมประชุมจ้ากำลังประชุมกันตัวลูกและลูกของลูกรวมทั้งพระลูกชายท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตได้มีกรรมส่วนตัวคล้ายๆกันคือมีนิสัยเหนียวหนี้เวลาเป็นหนี้เขานั่นน่ะจะค่อยๆใช้คืนทีละน้อยละน้อยกระปิดกระปลอยทั้งที่มีเงินพอจะใช้คืนหมดกว่าจะใช้คืนหมดก็จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยร้อนอกร้อนใจโอ้โหเมื่อไรจะคืนมาสักทีเนี่ยกระปิดกระปลอยสมมติเป็นหนี้เขาล้านหนึ่งอะใช้เดือนหนึ่งสักร้อยอะไรเงี้ยค่อยๆทยอยกันไปกอบกับกรรมปัจจุบันพระลูกชายเนี่ยไม่ค่อยจะได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้บริหารขันดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเพราะนั้นหุ่นนี่สเลนเดอร์ส่วนตัวลูกเองอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามสังขารแล้วจ้ะมันต้องเสื่อมไปธรรมดาใครเลือกรับประทานอาหารใหญ่ง่ายหรือมีกากเยอะบ้างก็จะพอช่วยได้จ้ะแล้วก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญแหละจ้าโดยเฉพาะบุญพิเศษก็คือถวายกิลานเป็นสัตว์หรือยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมเป็นประจำจ้าพระลูกชายในอดีตเป็นกุลบุตรที่เป็นบัณฑิตมีความฉลาดและคงแก่เรียนได้มีศรัทธาออกบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้บวชจนหมดอายุไขได้มีผลการปฏิบัติธรรมพอเอาตัวรอดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในได้จ้ะส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงที่จริงลูกก็ลงมาในชุดของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะแต่ว่าพลาดไปไม่ได้ไปเจอบุญกะแต่ว่าบุญเก่าที่ทำเอาไว้ก็ยังนำมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจนได้มาลดด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยให้ประคองใจอยู่ในบุญทุกบุญที่สั่งสมไว้ละโลกแล้วจะได้ไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษแต่ถ้าได้ธรรมกายละเอียดก็จะได้ไปอยู่ในเขตในแต่ถ้าได้ไม่ละเอียดแต่พอเป็นนิมิตกุศลนิมิตเป็นองค์พระก็จะไปอยู่เขตเสบียงเพราะยังมีเศษกรรมกาเมส่งผลอยู่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมกายละเอียดเห็นไหมจ้านี่เรื่องสำคัญนะเขตนอกเขตในมันขึ้นอยู่กับพระธรรมกายละเอียดหรือไม่ละเอียดลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตกับปัจจุบันได้เกื้อกูลกันยังสนิทกันจ้ะที่มาสร้างเรื่องหมู่คณะตอนอายุมากเพราะอดีตชาติได้อธิษฐานมาไม่รอบคอบแล้วก็ไม่แน่นหนาว่าให้มาเจอหมู่คณะและได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นในชาตินี้ก็จะได้มาเจอหมู่คณะก็อายุมากแล้วสังขารก็เสื่อมไปตามวัยชาตินี้ทำบุญทุกครั้งก็ต้องอธิษฐานว่าขอให้เจอหมู่คณะสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยจ้า
1: สาธุวันนี้ก็จบกดเวลาเนาะพระอาจารย์ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

งฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายสบายใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระได้รู้สึกสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระไปนะจ๊ะเพื่อให้ใจมารวมหยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะละเอียดกายก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็รู้สึกก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสบายจนตัวเนี่ยหายไปเนี่ยเหลือแต่ดวงใสๆองค์พระใสๆติดอยู่ตรงกลางกายเราก็ทำแค่หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายพอถูกส่วนไม่ตึงไม่หย่อนสบายก็จะปล่อยวางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดนึกในตอนแรกเพื่อดึงใจให้ไม่หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดปล่อยแล้วก็ตกศูนย์ไปข้างในคราวนี้ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในก็เกิดขึ้นจริงคล้ายๆกันกับบริกรรมนิมิตดวงใสแต่ว่าแตกต่างกันมากคล้ายกันที่กลมแต่ว่าความใสความบริสุทธิ์ความสุขมันแตกต่างกันตอนแรกที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตแม้เราทำใจสบายผ่อนคลายแต่ความสุขจริงๆมันก็ยังไม่เกิดมันอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์คือดีกว่าปกติในชีวิตประจำวันหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะรวมใจมาหยุดนิ่งอย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้าตกศูนย์เข้าไปข้างในตอนนี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นพร้อมกับดวงใสที่ใสละเอียดบริสุทธิ์สว่างในระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางดวงนั่นเองนาทีของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวด้วยการดูเฉยๆอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าดวงหรือกายภายในจะบังเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเป็นเพียงเราต้องเข้าให้ถึงจะเข้าถึงได้ใจก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวทำเหมือนไม่ได้ทำอย่างนั้นแหละต้องเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายฝึกอย่างเนี้ยซ้ำๆๆ

ุกวันอย่างสม่ำเสมอและบุญเก่าของเราจะได้ช่องส่งบุญทำให้สักวันหนึ่งมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเองนะจ๊ะจะจำกระจ่างอยู่ที่กลางกายนะกลางอวกาศโล่งๆกว้างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสๆที่ใสทั้งฌานทั้งกายแผ่นที่รองรับกายจะใสถ้าเราฝึกซ้ำไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งใจเนี่ยไปติดกับองค์พระภายในเป็นใจเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ติดกันเลยมาใจสนิทกันกายก็จะสนิทกันกายจะสนิทเมื่อใจสนิทติดกับใจของท่านใจจะใสกายของเราก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นกายของท่านท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านใจท่านคือใจเราใจเราคือใจท่านใจตรงกันติดกันในตำแหน่งเดียวกันกายของท่านก็จะเป็นกายของเรากายของเราก็จะเป็นกายของท่านเมื่อเราฝึกชำนาญนะจ๊ะจะเป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่ากายหยาบจะเป็นโยมแต่กายภายในก็เป็นพระเนื่องมาถึงกายหยาบถ้าเป็นพุทธบุตรก็เป็นพระทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจจะใสแล้วท่านก็จะยกเข้าหมู่เข้าพวกท่านเหมือนฝูงนกอยู่ฝูงนกฝูงเนื้ออยู่ฝูงเนื้อฝูงปลาก็อยู่ในหมู่ปลามนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์พระก็อยู่ในหมู่พระพระภายในก็อยู่ในหมู่ของพระภายในเมื่อใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยอมรับเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะใจของเราต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับใจของท่านกายของท่านก็จะสวมสนิทเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับกายอยากของเราท่านก็จะยกเราเข้าหมู่เข้าพวกท่านแล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นเพราะวิชาธรรมกายต้องเรียนด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนไม่ได้เป็นวิชาขององค์พระภายในจะศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆเข้าสู่ความเป็นบุคคลอันประเสริฐบริสุทธิ์

ส่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความรักของชีวิตก็จะค่อยๆทยอยเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆความสงสัยในใจเราค่อยๆถูกทำลายไปก็ค่อยๆหายสงสัยเหมือนถูกลบเลือนความสงสัยให้ค่อยๆเจือจางลงหมดไปทีละเรื่องไปตามลำดับเรื่อยๆการเรียนรู้ภายในโดยการเห็นโดยภาพก็จะบังเกิดขึ้นศึกษาเรียนรู้ภายในเป็นผู้รู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งรู้แจ้งก็เกิดจากการเห็นแจ้งภายในจะบังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละมุนละไมใจของเราก็จะยิ่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีแต่ความนิ่งที่แน่นขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆนิ่งแน่นหนักขึ้นใจก็ใสละเอียดหนักขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หนักขึ้นการเห็นก็กว้างขึ้นกว้างไกลลึกรอบตัวเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นการเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็หมดไปภาพลวงตาต่างๆในชีวิตของมนุษย์แบบชาวโลกก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปเรื่อยๆภาพแห่งความจริงปรากฏเกิดขึ้นจากการเห็นภายในเมื่อใจหยุดนิ่งใจก็จะใสละเอียดเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วก็มีพลังขึ้นไปเรื่อยๆการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่ออยากจะรู้เพิ่มขึ้นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับเป็นความรู้คู่ความสุขความบริสุทธิ์ความปิติเบิกบานก็มันเกิดขึ้นทันทีเลยสิ่งที่เราเคยระลึกไม่ได้แม้ในปัจจุบันในชาตินี้บางเดือนบางปีบางเวลาเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตชาติก็ยิ่งถูกบดบังไปยิ่งระลึกไม่ได้แต่เมื่อการเห็นมันเกิดขึ้นภายในโดยแสงสว่างภายในอันเกิดจากความบริสุทธิ์พระใจหยุดนิ่งอีกทั้งเห็นด้วยตาธรรมกายซึ่งเป็นธรรมจักขุจักขุของธรรมกายที่มีความเห็นแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมพรหมหรือกายทิพย์ตลอดจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหลายคือเห็นได้รอบตัวก็เกิดทำให้การอระลึกพอภาพเกิดจากการเห็นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่ลบลืมไปก็หวนคืนมาใหม่แจ่มแจ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความสุขสนุกสนานบุญบันเทิง

ปิติสุขหล่อเลี้ยงใจในการที่เห็นได้รู้แจ้งได้เห็นแจ้งได้แล้วก็มาพร้อมกับธรรมสังเวชที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาที่ยามใดเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตที่ได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็เกิดการเสียดายโอกาสสิ่งเหล่านั้นความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อทบทวนกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นการเห็นก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นใจก็ยิ่งหยุดนิ่งแน่นขึ้นนั่นหนักก็ไปอีกสว่างสวัยสิ่งเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งปกติในชีวิตประจำของเราอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสถูกต้องก็คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าละเอียดประณีตกว่าเพราะเป็นการเห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสถูกต้องสัมผัสที่ละเอียดประณีตกว่ากว้างขวางกว่าพระประกอบไปด้วยสติและปัญญาอันบริสุทธิ์เนื่องจากใจหยุดนิ่งเห็นได้ธรรมจักขุของธรรมกายรู้ได้ญาณทัศนะธรรมกายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองก็จะกระตุ้นเตือนไปเรื่อยๆก็ศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใจหยุดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกทั้งใจก็จะมุ่งเข้าไปสู่จุดที่สำคัญคือการมุ่งต่อการดับทุกข์หลุดพ้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากกิเลสจากอาสวะแล้วก็จะสาวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำซ้ำๆไปทุกวันควบคู่กับชีวิตประจำวันและการสร้างบารมีและให้ลูกใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: กาณัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนระคังบันดาวิสัพโสเตอทรัตถาสุขิตาวิโรณะพุทธศาสนเนราคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ความสำคัญของการมาวัดวันอาทิตย์การมาวัดวันอาทิตย์เพื่อมาปฏิบัติธรรมร่วมกันให้เกิดพลังหมู่ในการฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปเป็นทีมเราต้องให้ความสำคัญกับวันอาทิตย์และความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งภายในเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องอื่นนอกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องสนับสนุนแต่การแสวงหาธรรมะเป็นเรื่องหลักของชีวิตเลยเพราะจะทำให้เราสมปรารถนาในชีวิตดังนั้นวันอาทิตย์อย่าอยู่บ้านกันเฉยๆเลยอย่างน้อยให้เรามาตอนช่วงเช้ามานั่งธรรมะด้วยกันช่วงบ่ายถ้าเราไม่มีธุระอะไรที่ไหนก็มาระลึกนึกถึงบุญเพื่อจะตั้งผังสำเร็จ

ร็จให้กับตัวเองจะได้อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษหรือหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วซึ่งบางทีท่านไปอยู่ในภพภูมิที่เราจะอุทิศบุญด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้กำลังกุศลส่งไปไม่ถึงเราก็ต้องอาศัยวิธีพิเศษโดยการกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมาประกอบวิชาธรรมกายแล้วนำบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติแล้วเราจะได้อุทิศบุญนี้ให้กับคู่กรรมคู่เวรที่ผูกกรรมผูกเวรกันมาเพราะเมื่ออุดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อเพื่อนมนุษย์ทางกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดข้ามชาติมาเป็นอุปสรรคของการของชีวิตในชาตินี้การอุทิศส่วนกุศลให้คู่กรรมคู่เวรก็จะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาที่เบาก็หายถ้าหากช่วงบ่ายเราจำเป็นจะต้องกลับไปทำภารกิจก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงเช้าเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะการปฏิบัติธรรมหน้าอยู่การปฏิบัติธรรมหน้าจออยู่ที่บ้านกับการปฏิบัติธรรมที่วัดในวันอาทิตย์มีข้อแตกต่างที่ว่าการที่มาวัดวันอาทิตย์ได้ต้องอาศัยความเพียรและกำลังใจเรามาทั้งตัวและหัวใจอย่างนี้กำลังบุญก็จะได้มากกว่าอยู่ที่บ้านเมื่อเรามาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมประกอบความเพียรได้วิริยะบารมีบารมีก็จะแรงกล้ากว่านั่งที่บ้านซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนกันมันก็เหมือนกันบางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่เหมือนเช่นเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนอกเหนือจากเหตุผลสองประการที่ว่าถ้าอยู่หน้าจองที่บ้านแต่มีความเลื่อมใสมากก็ได้บุญมากเหมือนคนที่มาวัดแต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอได้มากกว่าเพราะบางคนมาวัดแล้วมีความเลื่อมใสน้อยแต่บางทีคนที่อยู่หน้าจอก็ได้บุญน้อยกว่าคนที่มาวัดที่เขามีความเลื่อมใสมากเพราะเขาต้องประกอบความเพียรมีวิริยะอุตสาหะมาด้วยตัวเองดังนั้นดีที่สุดคือมาด้วยตัวเองด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่จะเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าเราจะไม่มาวัดเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราโมเมว่าจำเป็นทบทวนโอวาทหลวงพ่อชัมพะจิ๋ว20กันยายนพุทธศักราช2547คิดถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันจังเลย

0: คิดถึงกันไหม
1: คิดถึง
0: วันวานที่เราได้เรียนรู้พระไตรปิฎกที่ถูกย่อยมาแล้วให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆโดยดูจากตัวอย่างจริงๆในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องราวอย่างเดียวใน 2,500 กว่าปีก่อนหรือก่อนนู้นแต่ในปัจจุบันเลยนี่ครบมากี่ปีแล้วเนาะผ่านมากี่ปีแล้ว
1: 24ปีครับ
0: 24ปีเนาะสมัยนั้นนี่ยังไม่มีทีวีใช้วิทยุเนาะโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ใช้โทรศัพท์กันถ่ายทอดเสียงอนุบาลฝันในฝันทางโทรศัพท์โอ้เปิดลาวสปีกเกอร์เปิดสุดขีดเลยนั่งล้อมวงโทรศัพท์กันหนักเข้าหนักเข้าโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่พอต้องใช้โทรศัพท์ที20 30เครื่องแล้วที่ไหนเขามีบ้านหนึ่งมีนะไม่มีต้องไปใช้ที่ไหนโรงแรมไปที่โรงแรมจำกันได้ไหมเพราะเขามีโทรศัพท์หลายสายเนาะก็ถ่ายทอดทั้งโรงแรมเลยล่ะ10สาย20สายถ่ายเสียงกล้องเลยมีความสุขมากตอนหลังพัฒนาขึ้นมาอีกต่อมาพัฒนาขึ้นอีกเริ่มมีภาพใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เป็นภาพนิ่งโอ้เป็นภาพนิ่งแต่ก็ยังดีนะดีกว่าเสียงอย่างเดียวเนาะถ้าเสียงอย่างเดียวเราได้แต่จินตนาการนึกภาพแต่พอมาเป็นภาพแล้วตอนนั้นดีแล้วนะเริ่มพอใจขึ้นมาแล้วดีกว่าเดิมพอใจมากกว่าเดิมพอไปสักพักหนึ่งพัฒนาไปอีกภาพเริ่มมีการเคลื่อนไหวนึกออกไหมเริ่มมีการเคลื่อนไหวความเร็วอินเทอร์เน็ตตอนนั้นเนี่ย

0: กลัวกันเลยนะโอ้นรกขุมที่หนึ่งเป็นอย่างนี้โอ้เราอ่านทั้งไปพระไตรปิฎกนี่นะไม่มีภาพแบบนี้โอ
1: ้
0: เห็นแล้วหยองเลยนะโอ้โหขนหัวลุกเลยไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วพอเห็นสวรรค์โอ้โหโดยเฉพาะโภชนะสุทธาโภชหิวขึ้นมาเลยดีแบบนี้เนาะกินแล้วไม่มีไม่มีอิ่มเนาะกินได้เรื่อยๆแล้วรสชาติโอชานักก็เพิ่งเข้าใจว่าชาวสวรรค์เขากินยังไงก็จากการที่ทีมงานของท่านเอามาให้ดูแล้วก็รักบุญกลัวบาปเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งนี้ก็กระจายไปยังเยาวชนมากมายเลยแต่ตอนหลังก็บอกรู้สึกมันไม่มีความปลอดภัยกับอะไรบางอย่างก็เลยปิดไปเลยอย่างนั้นหรอปิดก็ปิดความจริงตอนไปทั่วโลกแล้วนะทุกทวีปทั่วโลกเลยมีจานดาวทำหมดเลยถูกปิดไปญาติโยมบางคนนี่นะอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สูงอายุบอกให้เข้าอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรไม่เป็นบางคนก็สอนให้ไม่เอาแต่ถ้าคนพยายามปรับตัวได้ก็โอเคอย่างน้อยพอได้ GBN TV เข้ามาช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเลยที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราได้แต่ละลึกถึงวันวานเนาะโชคดีเลยเห็นโยมบางคนก็ไม่อยู่แล้วเด็กบางคนเด็กน้อยบางคนที่เต้นยอกยักยอกตักอยู่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วมันก็ผ่านไปชั่วแวบเดียวเอง20กว่าปีนี่มันไวเหมือนโกหกไม่ได้โกหกเนาะมุสาวาทไม่ได้ผิดศีลข้อ4มันไวแบบนั้นน่ะแล้วที่หลวงพ่อนำนั่งคลิปเทปหลวงพ่อนำนั่งเมื่อสักครู่ว่าตัวเราเป็นพระพุทธเจ้าเลยนั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยไอ้ตรงนี้พวกเราเคยสงสัยกันไหมใครเคยเป็นมั่งยกมือขึ้นนี่แต่มีท่านหนึ่งนะปี2518โอ้บางคนยังไม่เกิดเลยเนาะที่นั่งข้างนี้เกิดกันแล้วยังไม่รู้เนาะยังไม่เกิดเชื่อก็ท่านยืนรดน้ำต้นไม้ตอนนั้นน่าจะบวชแล้วเนาะน่าจะบวชละองค์นี้รดน้ำต้นไม้เนี่ยรดไปด้วยความเบิกบานใจสมัยนั้นไม่มีคอร์สมานั่งไปนั่งสมาธิที่เทวสภากันนะนั่งวันละ2ชั่วโมงนะไม่มีอ่ะยืนคุมเทคอนกรีตไปยืนทำนั่นทำนี่ไปนะใช้ตรึกเอาทั้งนั้นเลยไปถอนตะปูที่โบสถ์สร้างโบสถ์ตรึกเอาทั้งนั้นหาเวลาไปนั่งสักชั่วโมงหนึ่งได้ก็วิเศษแล้วแต่ตอนนี้นี่หลวงทางวัดบอกเลยขอให้นั่งวันละ2ชั่วโมงนะสมาชิกไปไหนเอาไปนั่งเลยนะปีหนึ่งต้องนั่งสัปสองสัปดาห์รวดอย่างน้อยปีละ2ครั้งโอ้โหสมัยนั้นทำไมไม่มีเนาะ มีไม่ได้เพราะว่ากำลังสร้างวัดท่านก็นั่งรดน้ำต้นไม้ไปใจก็ตรึกธรรมะไปเรื่อยแล้วท่านก็บอกว่าท่านเห็นกายของท่านนี่นะเป็นธรรมกายเป็นธรรมกายนี่ต้องนั่งสมาธินิ้วชี้มือขวาจดหัวมือข้างซ้ายหรือเปล่าไหนใครว่าเหมือนจงมือขึ้นสิหลายแค่ว่ายืนที่นั่งเฉยๆคือไม่รู้คือท่านยืนนะแล้วรดน้ำต้นไม้กายของท่านเป็นธรรมกายเลยเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมกายแล้วหน้าตาท่านผ่องใสแล้วมีความสุขถึงว่าท่านยอมทิ้งบ้านทิ้งปริญญาวิศวะเกียรตินิยมมาอยู่วัดมาเป็นเด็กวัดมาอยู่กับวัดความสุขมันขนาดนั้นนะ

0: แล้วท่านเห็นอยู่กี่วันเห็นอยู่นานไหมใครรู้บ้างใครอยากรู้ตอนนั้นหลวงนาลืมถามท่านไปตอนนั้นต้องก็เป็นหน้าที่พวกเราต้องไปถามท่านนะเพราะตอนนี้ท่านอยากจะถามท่านไหมอยากไหมท่านอยู่ดุสิตบุรีไปหาท่านที่ดุสิตบุรีได้แล้วไปถามท่านว่าท่านยังอยู่เห็นอยู่กี่วันแต่ว่าที่หลวงพ่อท่านเทศเป็นแบบนั้นคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมะที่ตรึกอยู่ภายในแม้แต่คุณยายสอนหลวงน้าก็แบบนี้เหมือนกันบอกให้ทำแบบเนี้ยให้ทำแบบเนี้ยแล้วเราก็เช็คแค่คำสอนคุณยายง่ายๆอันเนี้ยหากินได้ตลอดชีวิตทำแบบเนี้ยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ละประโยคที่หลวงพ่อสอนนำนั่งสมาธิเมื่อกี้นี่นะจำแค่ได้แค่ประโยคเดียวน่ะหากินได้ตลอดชีวิตฟังดูดีๆนะอย่านั่งหลับมีใครหลับบ้างสารภาพมาเออแล้วหลวงน้าก็มีบุญมาฝากพวกเราไปถวายสังฆทาน323วัดเมื่อวานนี้เอาบุญมาฝากจ้าเออไปงวดนี้แปลกอย่างหนึ่งคือเออไปจัดตรงกับวันพระพระระดับเจ้าพระอำเภอท่านอยู่เฝ้าวัดท่านไม่ได้หลายรูปที่เห็นกันองค์นี้ทำไมไม่เห็นหลวงพ่อองค์นี้ไม่เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่มากันแล้วที่แปลกมากก็คือว่าโยมมากันเยอะมากเลยมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ที่เรียกว่าบางกำแล้วมาตั้งใจเอาบุญกันเต็มที่เลยสังเกตดูว่ามางวดนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นเอฟเฟกต์มหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดเป็นเอฟเฟกต์เป็นแรงส่งมาจากตรงนั้นเพราะความปลื้มปิติในการถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดพวกเราลืมกันหรือยังเนี่ย
1: ยังครับ
0: ยังปลื้มอยู่ไหม
1: ปลื้มอยู่ครับ
0: ยังปลื้มอยู่นั่นน่ะโยมก็ไปถวายสังฆทานที่นั่นกันแล้วเห็นทุกคนหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกันเออเนาะในภาวะข้างนอกหน้านิ้วคิ้วขมวดกันเนี่ยเอ๊ะแต่คนที่มาวัดเนี่ยทำไมหน้าตายิ้มแย้มอิ่มเอิบแจ่มใสกันเนาะแม้แต่ที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยมองไม่เห็นเลยว่าใครหน้านิ้วคิ้วขมวดแว่นของน้าไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไปให้วาดครูมอบกองทุนดูแลงใจช่วยครูใต้ด้วยก็ฝากเรื่องหนึ่งให้คุณครูว่าจากเหตุการณ์จากข่าวที่เราเคยได้ข่าวมาเนี่ยขอให้คุณครูปลุกฝังช่วยชีวิตพวกเด็กๆลูกหลานที่มาเรียนหนังสือเป็นลูกศิษย์ช่วยหน่อยเถอะพอฟังมาดูแล้วเกิดสังเวชอนาถใจก็หลวงน้าได้ข่าวมามันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เหรอสังคมเราเยาวชนของเราเนี่ยไม่รู้จักคิดถึงขนาดนี้เลยเหรออยากฟังตัวอย่างสักนิดไหม
1: ครับ
0: อย่างข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมีเด็กผู้หญิงอายุแค่15แล้วไปกู้เงินนอกระบบแล้วเขาก็ให้ถอดก็คงจะถอดหมวกถอดแว่นแล้วก็ถอดถุงเท้านะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาดอกเบี้ยมันก็เหมือนตกเป็นทาสยืมเขากู้เงินนอกระบบทีมันก็เหมือนตกเป็นทาสตายทั้งเป็นเขาก็ขู่ว่าถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยให้เขาเนี่ยก็ตอนแรกก็จ่ายไปตอนหลังเงินไม่มียืมมา 1,500 บาทก็จ่ายไปต้อง 1,600-1,700 แล้วมันก็คุ้มไปแล้วยังไม่เลิกดอกเบี้ยมันขึ้นไปถึง 25,000-26,000 ตายแล้วจะทำยังไงอ่ะเขาไม่มีให้เขาก็เอารูปที่ถ่ายไว้โพสต์ขึ้นโซเชียลเป็นไงอายสิบอกให้เอาลงเขาบอกได้แต่ต้องแลก

แลกมากกว่านั้นไม่ยอมเกิดได้คิดโชคดีนะว่าไม่ยอมก็เลยเป็นข่าวไปขอความช่วยเหลือกันแบบนี้ที่สะดุดคือว่าเข้าเงินไปทำไมจำเป็นจริงๆหรือ 1,500 บาทเขาถามว่าเอาไปทำไรเอาไปดูคอนเสิร์ตไปกินไปเที่ยวแล้วก็หมดแล้วแต่เป็นท่าตลอดชีวิตเอ้ยอายุ15ไม่เด็กแล้วนะน่าจะคิดได้ที่เป็นข่าวมาเนี่ยหนักไปอีกพอไม่มีเงินจ่ายเขาดอกมันโหดจริงๆเลยก็ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายก็เอาอย่างอื่นมาจ่ายแทนอาจจะชวนไปกินข้าวสักมื้อหนึ่งมั้งอะยอมมื้อหนึ่งก็มื้อหนึ่งที่ไหนได้จะขอกินอีกในสุดก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วไปโอ้ใครน้อยจะมาช่วยเยาวชนของพวกเราหลวงนักก็เลยฝากคุณครูที่มารับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เมื่อวานเนี่ยบอกฝากไปเถอะให้ไปดูแลลูกหลานของเรานี่เป็นบุญนะหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์ถ้าเราปลูกฝังเขาดีๆตอนนี้นะเขาจะจำแล้วค่อยไปใช้ได้จนตายเลยแต่บางคนวิบากกรรมเขามีอาจจะช่วยได้บ้างแต่อย่างน้อยให้เราได้ทำหน้าที่ครูนี้ให้เป็นปูชนียบุคคลที่ลูกศิษย์สามารถกราบว่าได้อย่างสนิทใจก็ฝากเขาไปให้รู้จักสอนเด็กให้รู้จักศีล5รู้จักอบายมุขขอแค่นี้แต่ปลูกฝังให้แตกฉานถ้าครูไม่ทัดสอนพาลูกศิษย์ให้มาให้พระสอนหรือว่ามีครูพระไปถึงที่โรงเรียนช่วยให้โอกาสท่านได้สอนเยาวชนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวแบบนี้นี่แค่เป็นข่าวแค่ลงน้ำฟังดูนะแค่อาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วแค่นั้นเองที่ไม่เป็นข่าวอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นใครล่ะที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไปฟังพระท่านเล่าให้ฟังพูดถึงการเข้าไปสอนในโรงเรียนพอรู้ว่ามาจากวัดพระธรรมกายเท่านั้นเองไม่ให้สอนเพราะว่าถูกตีตาไว้ผิดเพี้ยนไปหมดเลยบิดเบี้ยวไปหมดเลยต้องไปตื้อหลายโรงเรียนนะจนตอนนี้ต้องอาศัยว่าไปเป็นครูพระแล้วเข้าสอนเยาวชนนักเรียนได้ตอนแรกให้สอนได้แค่อาทิตย์ละ1ชั่วโมงสอนแค่ชั้นเดียวคือชั้นป.1แต่ต่อไปให้เพิ่มขึ้นอีกป.1ถึงป.4ป.5 อันนี้สอนได้เลยพอดูเอ๊ะเด็กมันมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เลยยอมให้สอนตอนนี้ท่านเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วสอบสามเณรได้ที่1ไม่เหม็นเอานักสอบเอาเด็กมาเรียนมาบวชเป็นสามเณรได้ที่1 2,000 กว่ารูป 1,000 กว่ารูป 2,000 รูปในเขต4ชัยวัฒน์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะกว่าจะไปเอาความรู้ไปดูแลเด็กพวกนี้ได้นะต้องอ้อนวอนครูอ้อนวอนนะทั้งที่ครูโรงเรียนพุทธก็การได้รับความสนับสนุนก็ยากอยู่แล้วแล้วพระจะไปให้เนี่ยไม่มีได้นะมีแต่จ่ายอย่างเดียวก็ยังต้องอ้อนวอนขอเข้าไปสอนหลวงน้าฟังท่านเล่าแล้วลูกหลวงพ่อนี่นะกว่าจะไปเผยแผ่แต่ละจุดไม่ง่ายเลยต้องใช้ความเรียกอดทนมากแต่นั่นก็คือบารมีของท่านจนเดี๋ยวนี้ท่านเป็นที่ยอมรับได้ภาวะที่ถูกบีบคั้นมากๆนะถูกกีดกันมากๆมันทำให้ท่านเกิดปัญญาว่าเอ๊ะจะเอาธรรมะไปสอนเด็กๆได้ยังไงจนกระทั่งพบช่องทางแล้วก็ในตอนนี้ใช้ได้แล้วท่านเล่าให้ฟังแต่ละรูปแต่ละรูปมาเล่าให้หลวงน้าฟังนี้นะเห็นแล้วแปลกดีบางทีก็แปลกบางทีก็อดขำไม่ได้เนาะมีท่านหนึ่ง

0: เป็นคนที่นั่นแหละภาคใต้นั่นแหละพอรู้มาบวชวัดพระกายบวชนานแล้วนะ20-30พรรษาแล้วที่วัดท่านขาดเจ้าวาดจะขอให้ท่านกลับไปเป็นเจ้าวาดงานศพของโยมปู่ท่านไปเลยก็กินเหล้ากันในรถท่านไปขอนะอย่ากินเหล้าให้ถือศีล5อย่างนั้นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเขาจะมาขอเจ้าอีกฝ่ายก็บอกไม่ต้องกลับมาให้อยู่วัดพระธรรมกายเดี๋ยวพวกเราอดกินเหล้าแบบนี้ก็มีนะแต่บางองค์ก็แปลกนะให้ท่านมาเป็นเจ้าวาดท่านห้ามกินเหล้าหมดเลยให้ถือศีลห้าอย่างเนี้ยมันขัดต่อค่านิยมท้องถิ่นแต่มีพระองค์หนึ่งท่านรู้นะแต่ไม่เคยได้มาร่วมงานเราเท่าไหร่แต่ว่ารู้เลยว่าหลวงพ่อทำไมที่อยู่ทำอะไรกับคณะสงฆ์กับคณะครูท่านปลื้มท่านชื่นชมมากเลยแล้วท่านเป็นระดับเจ้าคณะตำบลไปแล้วแล้วท่านมาเป็นแบบนี้เห็นงานศพอะไรพวกนี้ไปจัดในวัดมันก็ตั้งวงเราตรงตั้งวงไฮโลกันแบบนั้นแหละวันหนึ่งท่านนอนผ้าขาวไปปิดหน้าพระประธานเท่านั้นเองแหละทุกคนถามเลยไปปิดหน้าพระประธานทำไมมีอะไรมีเหตุอะไรท่านตอบแบบสั้นเลยอายพระประธานอายพระพุทธเจ้าอายอะไรหรอมาสมาทานศีลแล้วมากินเหล้าต่อหน้าต่อตาท่านน่ะก็เลยเอาผ้าไปปิดโอ้โหจากนั้นมาเองญาติโยมทั้งหลายขอร้องให้ท่านเอาผ้าลงเถอะแล้วต้องเลิกเล่าแล้วก็เลิกเล่ามาได้แบบนี้ก็มีนะน่าอนุโมทนาไหม
1: สาธุ
0: อ่ะเดี๋ยวหลวงน้ามีคลิปดีๆมาฝากพวกเราคลิปดีๆของงานเมื่อวานนี้ดูสักหน่อยไหม
1: ครับ

นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความเข้มแข็งก็คือแสงแห่งธรรมจากพุทธบุตร322วัดที่ไม่เคยดับลงเลยภาพของพระคุณเจ้าทุกรูปยังคงปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยและภาพของคุณครูผู้เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาการศึกษาและอนาคตของเยาวชนบนผืนแผ่นดินเกิดนั่นคือพลังใจที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวใต้รู้สึกว่าทุกคนไม่เคยรู้สึกมี

ิฉันนางวิลาวัณย์จันทรทิพย์คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาการสูญเสียชีวิตของพระสงฆ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่และสืบทอดศาสนาคำสอนในการสร้างคุณธรรมความดีข้าพเจ้าเชื่อ

0: มันว่าคณะสงฆ์และคณะครูทุกคนเรายังคงมีปณิธานเดียวกันที่จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปให้ดีที่สุดดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี
1: เราได้ดูวิธีทัศน์ของงานจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดที่เพิ่งผ่านเมื่อวันที่22เมษายนแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกรูปที่ไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกให้กับเหล่ากัลยาณมิตรที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะครับพระเห็นพระด้วยกันเองก็เกิดกำลังใจว่าพุทธศาสนาของเรายังเจริญมั่นคงอยู่ในประเทศไทยเราพระเห็นโยมแต่งชุดขาวมากันเต็มลานเลยเป็นแสนพระก็ปลื้มใจว่ายังได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนชาวพุทธในเมืองไทยโยมเห็นพระมาเยอะๆโยมก็ปลื้มครับเกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดนเขย่าโดนอะไรก็มากมายแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของเราจำนวนมากโยมเห็นโยมเองโยมก็ปลื้มว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความปลื้มปิติใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งในยามภาวะทั่วทั้งโลกดังที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยมันร้อนมันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวแล้วก็เกิดความซึมเศร้าบ้างวิตกกังวลบ้างความเครียดบ้างทุกทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยแม้แต่ในเมืองไทยเราก็ตามกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีหลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีภาพใดที่จะงดงามเท่ากับคนหมู่ใหญ่มารวมตัวกันสร้างความดีภาพนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในโลกมีชีวิตมีชีวาและทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาเรายังคงดำรงอยู่ในโลกวันนั้นพระที่มาน่ะ 40,000 กว่าวัดกว่าคือกว่าอีก700กว่าวัดนะครับมาจากต่างประเทศและท่านก็ได้มาเห็นภาพคณะสงฆ์ในเมืองไทยว่าพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้ยังเจริญยังมั่นคงอยู่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมามากกว่า20อสงไขยกับแสนมหากัปปกว่าจะตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำหมู่ชนหมู่สัตว์หากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีเวลาแสดงธรรมอยู่แค่45ปีเหลือแต่ธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเราจากรุ่นต่อรุ่นผ่านคณะสงฆ์โดยมีญาติโยมเป็นฝ่ายอุปถัมภ์จึงยังคงเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป

เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ศิษยานุศิษย์สิ่งที่พวกเราตั้งความปรารถนาก็คืออำนวยพรโดยการอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อำนาจบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็ศิษยานุศิษย์ของท่านให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสและเป็นกำลังใจให้กับพวกข้าวกับผมแล้วก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอ

0: ปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ปลื้มนะครั้งนี้เป็นครั้งที่185ปีที่22เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าท่านลดเราไป1วัดบอก322 322ความจริง323จ้าแต่เอาเข้าจริงๆนะมันมากกว่านั้นนะ300กว่า30 40 50แล้วๆเนี่ยมากกว่านั้นแต่ว่าเราขอใช้ตัวเลข323วัดเพราะเป็นชื่อที่ทุกคนเข้าใจกันแล้วแล้วที่ตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยแค่216วัดปี2548ก็เล่าให้ฟังความเป็นมาว่านู่นน่ะรองเจ้าหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นห่วงเรามานั่งชั้นกับหลวงน้าที่หอฉางคุณยายแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วหลวงน้าก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังอีกทอดหนึ่งท่านบอกรีบลงไปช่วยด่วนเลยโอเคไปเลยมีเวลาเตรียมตัวกัน1อาทิตย์ไปเลยแล้วจากนั้นก็ไปไปทีละวัดนี่มันเมื่อไหร่มันจะครบทั่วเนาะทั้ง4จังหวัดก็เลยบอกเอานี้เรานิมนต์รวมกันแล้วถวายทีเดียวเลยพร้อมๆกันทั้ง4จังหวัดน่ะตอนแรกเขามองดูว่าเฮ้ยจะมาแบบออกหน้าสื่อขึ้นหน้าหนึ่งทีเดียวแล้วก็หายเหมือนกับหลายๆทีมไหมหลายๆคณะไหมแต่นี่185ครั้งปีที่22แล้วยังไม่เลิกเลยแล้วเมื่อไหร่จะเลิกท่านสั่งมาอีกว่าจนกว่าเหตุการณ์จะสงบเป็นปกติถึงเลิก มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอหลายรูปที่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะท่านจะรอมาเกิดใหม่โยมหลายคนที่เห็นมาร่วมงานก็อีกหลายไปเกิดรอมาเกิดใหม่เหมือนกันหลวงนาก็มันต้องเสร็จสิแล้วปกติในชาตินี้แหละเนาะแล้วจะเห็นได้ว่าหลวงปู่อินท่านพันอายุ99ปีเนาะท่านวานี่ท่านบอกท่านจะครบร้อยแล้วท่านทำงานทุกครั้งเดี๋ยวดูรูปท่านหน่อยไหม
1: ครับผม
0: ท่านมางานเราตลอดเลยนะไม่มีขาดนะแม้แต่งานวันคุ้มครองโลก
1: 22มีนา
0: แล้วงวดนี้ท่านขึ้นไปยืนบูชาพระนี่นะท่านยืนแทบไม่ไหวตอนนั่งฉันด้วยกันท่านบอกไม่มันไม่ค่อยรู้รสแล้วนะตักข้าวถวายท่านท่านบอกเอาน้ำแกงอะน้ำอะไรน้ำต้มยำน้ำอะไรเนี้ยราดให้เยอะๆหน่อยให้เป็นข้าวต้มเลย
1: ครับ
0: บอกหลวงปู่120นะครับอะไรเนาะครูไม่ก็ดีหลวงปู่120ก็อยากให้ท่านอยู่นานๆเพราะในวันคุ้มครองโลกเนี่ยหลวงปู่มีน้องมานะท่านมาจากสงขลาอำเภอเทพาที่เสียงอำเภอดุเดือดเลยเทพาสบ้าย้อยนาทวีนั่นจันนาเนี่ยอีกองค์หนึ่งอายุ82มาจากพะเยาก็มานั่งรู้จักกันนะทั้งเหนือกับทั้งใต้สิงเหนือเสือใต้มาพบกันไม่ใช่พระเหนือกับพระใต้มาพบกันเจรจาเต้าเอ๋ยมีความสุขเลยเนาะอีกองค์นึงอยู่ข้างหน้า87ปีนี่ใกล้เห็นอยู่ใกล้ๆนะแล้วยังมีที่อื่นอีกเยอะเลยไม่เห็นจะเห็นได้ว่ามีพระเถระเนี่ยอายุมากๆเนี่ยรักหลวงพ่อรักวัดพระธรรมกายแล้วอยากจะมารวมตัวกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะยังนึกเสียดายว่าหลวงน้าไปเยี่ยมไม่ทั่วก็40,000กว่าวัดอ่ะได้แค่นี้แหละก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราแล้วบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: เพราะสิ่งที่เราทำแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันมองเห็นแต่มันไม่ได้ดู เอ๊ะแปลกนะมองเห็นแต่ไม่ได้ดูนั่นคืออะไรหลวงพ่อธรรมชโยเคยเล่าให้หลวงน้าฟังตอนก่อนท่านบวชนะอยากฟังกันไหมอ
1: ยากฟัง
0: ของท่านเองน่ะใจของท่านจดอยู่ที่ธรรมกายตลอดเวลาแล้วท่านไปเดินแถวบางลำพูไปโยเจอโยมลูกศิษย์คุณยายนั่นแหละสนิทกันมากเลยเดินสวนกันมาแบบนี้เนี่ยมันเห็นแต่มันไม่ได้ดูจนทั้งโยมคนนั้นน่ะทักเลยเรียกชื่อท่านตอนสมัยนั้นก่อนบวชนี่ถ้าเป็นงูน่ะโดนกัดไปแล้วนะอ้าวท่านเห็นอ้าวคือท่านมัวแต่มองธรรมะภายในตลอดเวลาเลยหลวงพ่อเรานะตั้งแต่ก่อนบวชแล้วแล้วก็มันมีภาพมีเขาว่าเลยนะคนเป็นพระท่านยังพูดเลยนะคนมาเป็นแสนแสนคนร่วมล้านคนนั่งกันเงียบจนกล้องไปทั้งโลกเงียบจนกล้องไปทั้งโลกนี่มันภาษาไทยหรือภาษาอะไรเนี่ยฮะเงียบจนกล้องไปทั้งโลกคือก็พูดกันต่อๆไปว่าโอ้โหทั้งพระทั้งโยมมากันเป็นแสนๆรูปนะทำไมนั่งกันเงียบเลยหลวงพ่อท่านสอนยังไงหลวงพ่ออบรมกันยังไงลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อถึงทำได้แบบนี้ก็เลยนิมนต์ท่านไปเลยว่าโนฮาวนี้ไม่ได้ปิดบังเลยขอนิมนต์พระไปคัดเลือกไปเป็นตัวแทนปฏิบัติธรรม2สัปดาห์ที่ World Peace แต่ว่าเบื้องต้นให้จังหวัดละ10รูปก่อนไปดูซิว่าโนฮาวนี้เป็นยังไงบ้างนะก็The Sound of Silence เสียงเงียบจนก้องโลกคำนี้หลวงน้าชอบอ่ะเดี๋ยวเราบูชาพระกันดีกว่าอ๋อโอเคเขาบอกให้รับปัจจัยก่อน

0: ต่อไปเราก็จะได้ถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญครับ
1: ครับก็ได้เวลาสร้างมหาทานบารมีของเราเหมือนทุกอาทิตย์นะครับก็เรียนเชิญตั้งแถวได้เลยนะครับสองแถวเลยครับสองแถวนะครับก้าวมาเลยครับด้วยความปิติเบิกบานในบุญของเราเนาะเราก็จังสมบุญของเราไปเรื่อยๆเนาะทำไปเติมไปนะครับคุณยายบอกแล้วน้ำทีละหยดทีละหยดแต่ก็เต็มตุ่มเองเนาะวันนี้เราก็สะสมไปเรื่อยๆของเราในทุกบุญทุกภารกิจนะครับพร้อมยังครับพร้อมชูหน่อยโอเค072รวยสาธุเรียนเชิญเลยครับข้างหลังก็ต่อแถวมาได้เรื่อยๆเลยสาธุสาธุครับต่อไปเลยครับสา

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกนะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระพร้อมกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: ได้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบ

และขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

บริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่

เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้

แต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่ง

นิ่งๆนุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆสว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่าง

แสงเงินแสงทองในยาวรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่เคยขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไป

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

ล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทางการนำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำเกิดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและจากก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบาน

บังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนั้นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพมณีสวดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาน

ารท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้

ไหลเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่า

ดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ผ
1: ู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: กันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพพยาปัชชา
1: อัพพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ